0: ในเมืองโรซาริโอของอาร์เจนตินาทันทีฮอร์เก้เมสซี่ซึ่งสถาปนาตนเองเป็นแฟนคลับตัวยงของลูกชายกลายเป็นเสาหลักรวมถึงบุคคลที่ให้การสนับสนุนด้วยวิสัยทัศน์ความเข้มงวดความรักในเส้นทางการค้าแข่งอาชีพที่ยิ่งใหญ่ตลอดการของลูกชายจนกระทั่งก้าวไปสู่ความสำเร็จในฐานะนักเตะระดับตำนานจนถึงเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสคู่ที่น่าสนใจ FC โปโตแชมป์เก่าชนะอเวก้า 2-0 โมราเรนเซ่เสมอสปอร์ติ้งบราก้า 2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจคิมานอกแพ้กัสโกเซติกแชมป์เก่า 1-5 กัสโกเรนเจอร์แพ้ฮิมเนียน 1-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรปรีซีซั่นคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอาร์เรติโกมาดริด 3-1 อาร์เซนอลแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-3 ลิเวอร์พูลแพ้อาร์เอสมอนาโก 2-3 และโอลิมปิกมาร์เซย์ชนะแอตเลติกบิลบาว 3-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายทาลอนคริสปูนักเทนนิสชาวดัตช์มือ69ของโลกแพ้เดเนียลมาริดาอากิล่าคู่แข่งชาวสเปนิชมือ63ของโลก2เซตรวด 3-6 และ1-6สุรเชษฐ์โชติคุณรายงานครับ
1: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7นาฬิกากับ10นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณเดชาครับมีอุบัติเหตุด้วยนะครับคุณเดชาครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพาร์ท
0: ครับผมตรงช่วงไหนครับคุณเดชา
1: ช่วงไอ้ตรงรอดออ่ะเลนทางด่วนน่ะ
0: วิภาวดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก่อนเข้าทางด่วนประมาณสัก700เมตรได้มั้ง
0: มัน
1: ไอ้รถไอ้กระบะตู้ทึบอ่ะนะแล้วก็รถเก๋งซูซูกิชนท้ายไอ้รถกระบะตู้ทึบตรงนั้นน่ะมันจะชะลอตัวหน่อยนึงมันก็จะเบี่ยงออกมันอยู่เลนขวาใช่ป่ะเบี่ยงซ้ายออกได
0: ้ขาเข้านะครับ
1: ชะลอตัวน่ะขาเข้าครับ
0: ก่อนเข้าด่านดินแดงเนาะตรงนั้น
1: ครับก่อนเข้าด่านดินแดงเนี่ยตอนนี้ผมมาตั้งแต่เบิร์นจิตอะรถก็ยังติดอยู่นะ
0: โอ้ติดยาวแค่ไหนแล้วตอนเนี้ย
1: ตอนนี้ผมก็คิดว่าดูว่าผมจะกลับเข้าไปเบิร์นจิตอะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นน่าจะรอตัวแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะเมื่อกี้ประมาณสักห้านาทีแหละ
0: ครับขวางอยู่
1: จะรอตัวหน่อย
0: ขวางขวาเลยเหรอช่องทางด่วน
1: ขวาครับขวาสุดเลย
0: ครับ
1: แถวรอดอนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ด้านกับการ
1: แจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยครับ
0: ได้ระหว่างนี้เราคุยกันอยู่แจ้งเจ้าหน้าที่อยู่กับการเป็นยังไงบ้างครับด้านขาออก
1: กับการโล่งครับ
0: โล่งนะโอเคได้
1: ครับนู่นน่ะต่างกันนู่นผมมาจากแถวดอนเมืองก็ชะลอตัวเรื่อยๆมาเลยอ่ะแต่ยังไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันชะลออ
0: ่
1: ะ
0: ได
1: ้ๆ
0: ขอบคุณมากครับคุณเดชา
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณฟังวันนี้แพร่กระสารถติดนะเพราะว่าเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของพื้นที่ดีกว่าพันตำรวจโทพิทยาสุรินทร์นะครับท่านรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ตรงนี้ติดเพราะมีการทำงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่25นะครับเป็นแผนการทำบ่อพักนะครับของผู้รับเหมานะครับซึ่งจำเป็นจะต้องปิดการจราจรจาก3เลน3ช่องการจราจรนะครับเหลือช่องละเหลือด้านละ1เลนนะครับทำให้รถจะสะสมนะครับฉะนั้นฝากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับควรหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะครับผมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนครับผมครับ
0: ครับอันนี้เขาทำฝั่งไหนครับท่านรอง
2: ทำทั้ง2ฝั่งครับทั้งขาเข้าและขาออกครับผมครับ
0: ตอนนี้
2: เป็นการทำบ่อพักน้ำนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังบริเวณจุดดังกล่าวครับผมครับ
0: ติดแค่ไหนแล้วครับตอนนี้ทั้งสองด้านเน
2: ี่
0: ย
2: ตอนนี้ขามุ่งหน้าแพร่กษาท้ายแถวเกือบถึงแยกแพร่กษานะครับส่วนขามุ่งหน้าถนนสุขุมวิทเนี่ยท้ายแถวบริเวณหน้าตลาดแพร่กษาครับผมครับ
0: ครับก็แนะนำเลี่ยงยังไงดีครับท่านรอง
2: ให้ถ้าที่จะไปนิคมบางปูนะครับแนะนำให้ใช้ภาพลงด่วนศรีนครินทร์มาเลี้ยวซ้ายสุขุมวิทเนี่ยมุ่งหน้าขอให้ใช้ไปเข้าทางสุขุมวิททางเส้นบางปูดีกว่าครับผมครับ
0: ใช้สายเก่านะครับ
2: ใช่ครับผมครับ
0: ครับแล้วถ้า
2: ส่วนท่านที่มาจากตำรวจนะครับมาจากบางทีถ้าจะมาปากน้ำนะครับแนะนำให้เลี่ยงไปใช้สุขุมวิทสายเก่าครับผมครับ
0: ถ้าท่านมา
2: ตรงจุดก่อสร้างท่านจะเสียเวลานะครับผม
0: ก็คือให้เลี่ยงไปใช้ทางวัดตำรวจออกไปทางสุขุมวิทสายเก่าใช่ไหมใช้ขาเข้า
2: ใช่ครับช่วงนี้อยากจะต้องขอความร่วมมือประชาชนนะครับเนื่องจากว่าทางผู้รับเหมาแล้วก็ทางโยธาธิการจังหวัดแล้วก็ทางเทศบาลสมบูรณ์แพร่กระสานะครับมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเนื่องจากว่าตามแผนงานแล้วเนี่ยจะต้องจำเป็นจะต้องทำบ่อพักให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับผมครับซึ่งก็ขอปิดให้เหลือ1ช่องทางการจราจรทั้ง2ฝั่งเนี่ยจนถึงวันที่25สิงหาคมครับผ
0: ม
2: ตอนนี้ทางการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับก็ได้ระดมกำลังประจำจุดเร่งระบายตรงพื้นที่ซึ่งมีการปิดบริเวณประมาณฝั่งละ200เมตรครับผมครับ
0: โอ้นะครับก็วางแผนการเดินทางปรับเปลี่ยนเส้นทางกันดีกว่านะครับเพราะรถติดมากนะ
2: ครับถ้าปรับเปลี่ยนเส้นทางได้จะเป็นการดีครับผมครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านรองครับที่มาเพิ่มเติมกัน
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางด้านของพันตำรวจโทพิทยาสุรินทะรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการด้วยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ฟังก็ที่เราขึ้นประกาศประสัมพันธ์ให้ดูนะครับทาง YouTube JS Roy นะคุณผู้ฟังตามนี้เลยนะครับมีการทำงานในโครงการปรับปรุงผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็คือถนนแพร่กษานี่แหละนะฮะก็มีการแจ้งปิดนะทางเข้าออกเทศบาลบางปู39บ่อดินนะครับตรงเนี้ยเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขามีการวางท่อนะครับตั้งแต่วันที่8สิงหาคมถึง25สิงหาคม อนนี้รถติดเลยนะครับโดยเฉพาะด้านที่มาจากทางสุขุมวิทนะส่วนด้านที่มาจากทางตำลุเนี่ยก็มีท้ายสะสมอยู่นะครับเลยวัดแพร่กษาไปแล้วนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังก็คือปิดถนน2ช่องจราจรนะครับซ้ายทางแล้วก็ขวาทางนี่นะฮะตั้งแต่จุดดังกล่าวเลยเนี่ยนะช่วงคลองแขกถึงตลาดรัศมีอนันต์นะครับโอ้ตั้งแต่วันที่6แล้วนะเริ่มมาจนถึงวันที่25สิงหาคมก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับใครที่มาจากทางตำลุบางพลีถ้าจะต่อเนื่องมาทางแพร่กระสาคุณผู้ฟังยิงตรงยาวไปทางวัดตำลุเลยแล้วก็ขวาไปออกสุขุมวิทสายเก่าส่วนใครที่ใช้ศรีนครินทร์ก็เลี่ยงแพร่กระสาเลยนะครับมาถึงสุขุมวิทสายเก่าก็ยิงตรงยาวไปเลยเข้าทางด้านของนิคมบางปูเลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาก็ติดทั้งสองด้านเลยนะครับตอนนี้ที่มีผลกระทบก็เป็นข้อมูลกันนะครับในช่วงนี้ครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังใครเดินทางอยู่แพร่กษาให้กำลังใจด้วยนะครับรถติดหนักมากเลยอ่ะนะส่วนซ่อมสร้างนี่ก็มีอุบัติเหตุนะครับ345ด้านขาออกบริเวณเลยต่างระดับคลองข่อยมาประมาณ700เมตรมีรถปิกอัพ2คันชนกันนะครับขวางช่องทางซ้ายและขวาด้วยที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะครับจุดนี้พื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ์รถปิกอัพ2คันชนกันขวางซ้ายและขวาเลยต่างระดับคลองข่อยมา700เมตรซ่อมสร้างนะครับ345ด้านขาออกแล้วก็สุขุมวิทนี่คุณฮามิดแจ้งมานะครับมีอุบัติเหตุขาเข้าตรงข้ามกับซอยสุขุมวิท49จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางขวามีคนเจ็บเห็นบอกว่านอนอยู่บนถนนยังรู้สึกตัวอยู่นะฮะก็เป็นจักรยานยนต์นะครับที่ยังไม่ทราบคู่กรณีการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับสุขุมวิทขาเข้านะครับระหว่างทองหล่อมุ่งหน้ามาทางอารีจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามซอยสุขุมวิท49นะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับวิภาวดีด้านขาเข้านี่ก็มีอุบัติเหตุก่อนถึงด่านดินแดงที่คุณเดชาแจ้งนะครับประมาณ700เมตรก่อนถึงด่านดินแดงปิกอัพตู้ทึบชนกับรถเก๋งขวางช่องทางขวาในช่องทางหลักยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับโปรดประสานเพิ่มเติมให้คุณบุญมีนะครับแจ้งอุบัติเหตุครับคุณบุญมีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณบุญมีที่ไหนครับเนี่ย
4: บัดเหตุครับตรงหมอชิดเก่าใช่ฮะรถไฟฟ้าตรงหมอชิดเก่าลานจอดรถ
0: ครับ
4: ตรงเลยมาก่อนถึงโครงการขนส่งทางบกประมาณ200เมตร
0: ครับ
4: เป็นรถแต่ผมไม่ทราบว่าอุบัติเหตุกับรถอะไรมีรถพยาบาลและรถกู้ชีพช่วยตรงพยาบาลคนครับเป็นช่องทางด่วนช่องทางด่วนที่จะขึ้นสะพานอตกเนี่ย
0: อ่าฮะครับ
4: ครับตอนนี้ก็รถติดมากแต่พอพ้นจากอุบัติเหตุมาแล้วก็โล่งเลยครับ
0: อ๋อครับ
4: โล่งตอนนี้ผมมาถึงอตก
0: เท่าที่เห็นนี่กี่คันนะคุณบุญมี
4: ว่านั่งครับ
0: เท่าที่เห็นนี่กี่คันนะครับอุบัติเหตุเนี่ย
4: คันนี้น่าจะเป็นสองคันเพราะเห็นรถเมทีมแดงคันหนึ่งจอดผมว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทางเพื่อนสมาชิกก็แจ้งมานะครับเนี่ยมีรถจักรยานยนต์รถเก๋งรถครีมแดงใช่ไหม
4: ใช่งั้นใช่แน่นอนเป็นรถครีมแดง
0: ช่วงใต้ BTS หมอชิดใช่ไหมตรงนั้น
4: ใช่ครับใช
0: ่ขาเข้าพหลโยธินครับ
4: ติดบ้างครับพอพ้นจากตรงนั้นมาก็ผ่านฉลุยเลยครับ
0: โอ้ก็คือ
4: มาถึงอตกแล้ว
0: ครับแสดงว่าเขายังไม่เคลื่อนย้ายเนาะคุณบุญมี
4: ไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนย้ายติดมากครับคนที่จะขึ้นสะพานอตกนะผมก็ติดหมดเลยเพราะอุบัติเหตุอยู่เลนซ้าย
0: ครับผม
4: ซ้ายสุดของที่จะขึ้นสะพานอตก
0: อืมครับ
4: ในนี้มีรถกู้ชีพมีรถพยาบาล2คัน
0: อืม
4: ดูแลคนเจ็บอยู่ครับ
0: คุณบุญมีเดินทางมาตั้งแต่ตรง5แยกมั้ยครับเนี่ย
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: ติดตั้งแต่ตรงนั้นเลยใช่มั้ย
4: ติดตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยครับตั้งแต่ตรงนั้นทางผมก็เลยเห็นว่าติดทางที่จะขึ้นสะพานอตกติดมาก
0: มาจากทางรัชโยธินไหมเมื่อสักครู่เนี่ย
4: ใช่ครับ
0: เริ่มติดตั้งแต่ตรงไหนอ่ะคุณบุญมี
4: ตอนเลี้ยวมานะผมมาจากลาดพร้าวนะลาดพร้าวก็ขึ้นมาที่จะมาสะพานควายตรงนั้น
0: อ๋อมาจากลาดพร้าวเพราะว่าถ้าเป็นผลโยธินเนี่ยตอนนี้เริ่มเกือบจะถึงรัชโยธินแล้วนะ
4: น่าจะได้
0: ท้ายเนี่ยลาดพร้าวนี่ก็กระทบไปด้วยนะครับเนี่ย
4: ครับผมใช่ๆ
0: ครับ
4: ตรงนั้นแค่นั้นเองก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรเลยรถที่ใช้อยู่ที่จะมาขึ้นสะพานอตกรติ๊กหมดเลยนะ
0: เดี๋ยวนิดนึงแล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังนะ
4: เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธินะรถพยาบาลนะมีรถพยาบาล2คันปิดหัวเป็นท้าย
0: แสดงว่ามีคนเจ็บ
4: พยาบาลน่าจะปฐมพยาบาลนะมาเดินไป
0: ได้เลยเดี๋ยวเราติดตามต่อกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลการได้ขอบคุณมากเลยครับคุณบุญมี
4: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนะฮะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวไปติดตามการเดินทางบนทางพิเศษกันบ้างนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณวันวิสาบุญเรืองครับสวัสดีครับคุณวันวิสาครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านค่ะ
0: ครับการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
5: ได้ค่ะคุณพัชเดี๋ยวเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้าที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของต่างระดับมักกะสันค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงเพลินจิตค่ะแล้วก็ผ่านพ้นทางลงเนินเพลินจิตมาแล้วเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ค่ะตรงช่วงของบริเวณลับบ่อนไก่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ค่ะคุณพัชแล้วก็ผ่านตรงบริเวณเนินพระราม4มาแล้วเนี่ยเข้าต่างระดับท่าเรือเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาตลอดจนไปออกบางนาเลยค่ะส่วนฝั่งบางนาค่ะเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยระดับบางนาก็มีสะสมค่อนข้างมากค่ะประมาณเกือบ1กิโลเมตรได้เลยค่ะก็ผ่านพ้นตู้ชำระค่าผ่านทางของด่านบางนาเข้ามาแล้วยังมีการชะลอตัวอยู่ค่ะปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นเลยค่ะคุณพัชตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยจนถึงบริเวณวัดสะพานค่ะแล้วก็เริ่มถึงจะเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะคุณพั
0: ช
5: แล้วก็ผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือไปแล้วเนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวได้ช้าสุดนิ่งนะคะแล้วก็ต่างระดับท่าเรือค่ะออกไปที่ดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากเนี่ยตรงช่วงของบริเวณเนินพระราม4เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเนินพระราม4มาแล้วเนี่ยออกไปทางดินแดงเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระข้ามผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยขออภัยค่ะคุณพันธ์หน้าด่านดาวคะนองค่ะก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นอยู่ค่ะแล้วก็ชำระข้ามผ่านทางมาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะมีการจะชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณสุขสวัสดิ์ค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณกลางสะพานพระราม9ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นกลางสะพานพระราม9มาแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันค่ะตอนนี้เนี่ยยังถือว่าคล่องตัวอยู่ส่วนของสายทางพิเศษสีรัตน์ค่ะจากแจ้งวัฒนาค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ฝั่งระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนงามวงวานค่ะตรงนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสลับให้กับทางงามวงวานขึ้นมาด้วยค่ะพ
0: ั
5: ดก็เลยทำให้มีปริมาณรถมากค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณของด่านประชาชื่นเลยแล้วก็ชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่นเข้ามาแล้วยังมีการสะสมยังต่อเนื่องเลยค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณทางร่วมย่านพหลโยธินเลยค่ะแล้วก็ผ่านพ้นตรงบริเวณนี้มาแล้วค่ะเข้าไปที่ต่างระดับพญาไทเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะคุณพัดส่วนที่จะออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวอยู่ค่ะส่วนของฝั่งศรีนครินทร์ค่ะชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทเนี่ยก็มีปริมาณรถมากเลยค่ะคุณพัชตรงนี้เนี่ยท้ายอยู่ตรงบริเวณเดนายเลยค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณของด่านศรีนครินทร์มาแล้วเนี่ยก็ยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเลยจนไปถึงทางลงพระรามเก้าเลยค่ะตรงนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวที่ช้าสะบัดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ด่านอโศกศรีก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะก็จะมีชะลอตัวหน้าด่านสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณเหนืออนุสาวรีย์ค่ะต่อเนื่องเลยเข้าตัดดับพญาไทค่ะแล้วก็ส่วนที่จะออกไปทางมอเตอร์เวย์ค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนต่างระดับพญาไทค่ะออกมาที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้ต่างระดับพญาไทก็ ค่อนข้างมีปริมาณรถมากเลยค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยไปถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงค่ะแล้วก็ทางพ้นบริเวณทางลงหัวลำโพงมาแล้วเนี่ยออกไปทางต่างระดับบางโคเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของฝั่งกลับกันค่ะตอนนี้เนี่ยยังมีปริมาณรถมากตรงช่วงแค่เหนือถนนสีลมเท่านั้นเองค่ะแล
0: ้
5: วก็ผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะส่วนของฝั่งฉะหลงรัฐค่ะจากจตุโชติมุ่งหน้าเข้ามาที่อ่านนาลงค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าด่านจตุโชติก็มีปริมาณรถมากค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องจนถึงต่างระดับลำลูกกาเลยค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางมาแล้วเนี่ยถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยจะมีปริมาณรถมากกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของเหนือถนนเกษตรดาวมินค่ะแล้วก็ค่ะคนตรงจุดนี้มาแล้วเนี่ยไม่เป็นปัญหาจนไปถึงอ่างตะลงค่ะ
0: คร
5: ับ แล้วก็ฝั่งที่จะออกไปทางจตุโชติค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันบุรพาวิถีค่ะจากบางนาค่ะมุ่งหน้าออกมาที่ชลบุรีค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงเมืองใหม่บางพีค่ะแล้วก็ผ่านเมืองใหม่บางพีมาแล้วออกไปที่ชลบุรีไม่เป็นปัญหาค่ะจะมีท้ายชะลอตัวทางลงจากเล็กน้อยค่ะตรงช่วงของด่านบางสมัครหรือประมาณกม38เท่านั้นเองค่ะ
0: คร
5: ับ แล้วก็ส่วนของที่จะกลับเข้ามาบางนาค่ะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยค่ะคล่องตัวตลอดสายทางค่ะแล้วก็ส่วนของฝั่งกาญจนาพิเศษค่ะจากบางแก้วค่ะมุ่งหน้าออกมาที่บางขุนเทียนค่ะตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาค่ะหน้าด่านบางขุนเทียนยังไม่มีสะสมค่ะแล้วก็จากบางขุนเทียนค่ะเข้ามาที่บางแก้วค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถมากในช่วงของบางคูสักเล็กน้อยค่ะต่อเนื่องเลยจนถึงกลางสะพานกาญจนาพิเศษค่ะคุณพัฒน
0: ์ครับ
5: แล้วก็ส่วนของฝั่งกระจิมรัฐยาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจากชิมพีมุ่งหน้าเข้ามาที่บางซื่อค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากเลยตรงช่วงของบริเวณเหนือด่านบางบำรุค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณบางซื่อเลยค่ะทางร่วมบางซื่อตรงนี้ก็ยังมีการชะลอตัวอยู่เป็นจังหวะได้ช้าสนิทนิ่งเลยค่ะคุณพัฒน
0: ์
5: ส่วนของสายทางพิเศษอุดรและทยาค่ะตอนนี้ทั้งเข้าทั้งออกยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะคุณพัฒน
0: ์ครับผมครับขอบคุณมากเลยครับคุณวันวิสาครับ
5: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุน
0: ได้เลยครับคุณวันวิสาครับ
5: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจร

0: นะประมาณ500เมตรรถเมล์นะครับจอดเสียช่องทางด้านซ้ายมีเจ้าหน้าที่จราจรมาคอยโบกรถแล้วนะครับแต่ว่ารถติดท้ายนี่เกือบถึงเชิงทางลงสะพานมหาเจษฎานะครับบดินทร์นะก็เพิ่มเติมเป็นให้นะครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุเพลิงลุกไหม้โรงงานนะครับที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับโอ้เนี่ยโอ้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับคุณผู้ฟังโอ้หนักมากนะครับเนี่ยใครติดตามดูทาง YouTube นะครับคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะเป็นเพลิงไหม้โรงงานนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นโรงงานอะไรที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับกลุ่มควันนี่หนาแน่นเลยนะครับลอยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าโอ้โหนี่วงกว้างพอสมควรนะครับเนี่ยที่เราเห็นมีรถน้ำมาแล้วนะครับรถดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่อ่ะเบื้องต้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปติดตามข่าวสารกันในช่วงเวลาของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับกับทางคุณบุษบงบุษปาวันนี้ครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณบุษบงครับ
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อร
2: ุ
0: ณสวัสดิ์ครับ
2: ค่ะมาเจอกันเช้าวันจันทร์นะ
0: ครับผม
2: สดชื่นไหม
0: ตื่นเช้าสดชื่น
2: แต่ตื่นเช้าสดชื่นดูเหมือนว่าจะมีฝนมาแล้วเนี่ยดูคลื้นๆนะทางด้านฝั่งกรุงเทพภาคฝั่งตะวันออกเลยค
0: ่
2: ะนะคะค่ะมาติดตามสถานการณ์ที่ยังคงอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะคะสำหรับเหตุต่อเนื่องจากการกราดยิงเมื่อวันศุกร์นะในโรงเรียนย่านนนทบุรีนะคะซึ่งในส่วนของการสอบสวนคดีอะค่ะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์นะคะก็บอกว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะจากการสอบสวนค่ะเบื้องต้นสาเหตุน่าจะมาจากหลายปัจจัยหลายอย่างประกอบกันนะคะทั้งปัญหาเริ่มต้นที่ครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมที่มีมานานนะคะรวมไปถึงอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุในครั้งนี้ก็เป็นปืนของคุณปู่ด้วยนะคะส่วนการชันสูตรศพเบื้องต้นไม่พบสารเคมีหรือยาบางประเภทในร่างกายผู้ก่อเหตุสำหรับแรงจูงใจขณะนี้ตำรวจยังไม่ให้น้ำหนักไปที่สาเหตุใดเป็นพิเศษนะคะโดยจะขอรวบรวมข้อมูลจากครูเพื่อนร่วมชั้นผู้ปกครองและก็บุคคลใกล้ชิดเพื่อนำมาประกอบตรวจสอบพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของผู้ก่อเหตุก่อนวันเกิดเหตุให้รอบด้านโดยตำรวจนะคะย้ำว่าขณะนี้ยังต้องรวบรวมข้อเท็จจริงจากพยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนก่อนที่จะสรุปสาเหตุและแรงจูงใจของเหตุการณ์นะคะโดยย้ำว่าตอนนี้เนี่ยโดยบอกว่าเด็กไงเริ่มศึกษาการใช้อาวุธปืนมาประมาณ 1-2 ปีแล้วนะคะโดยดูจากสื่อสังคมออนไลน์จึงขอฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลการเก็บอาวุธปืนอย่างใกล้ชิดและให้พ้นจากมือของเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่ของมือปืนก็เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะโดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะทางด้านของการมอบขวัญกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลบางกรวยด้วยนะคะอันนี้ก็ยกมาเพียงบางส่วนของโรงพยาบาลที่รักษาอยู่แล้วก็มีบางรายที่อาการไม่สาหัสก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วบางส่วนเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันค่ะเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าคะนองเมื่อวานนี้คุณพัชก็รายงานนครพนมก่อติดไปเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ช่วงเย็นๆเนี่ยนครพนมก็มีฝนตกต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณก็ลงพื้นที่ตอนสัก 3:20 นะคะเมื่อคืนนี้ไปตรวจที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมค่ะเพราะว่ามีเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมนะคะก็บอกว่าตอนนี้ติดตามการระบายน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม

0: ลดลงอย่างต่อเนื่องคิดเป็นประมาณ98%เหลือเพียงมันเป็นน้ำซึมใต้ผิวดินในบางจุดนะคะที่รอการระบายขณะที่มวลน้ำจากพื้นที่ภายนอกก็ลดลงอย่างมากไม่มีน้ำหนุนไหลเข้ามาสู่พื้นที่สถานีไฟฟ้าแล้วสถานการณ์โดยรวมถือว่าพ้นจุดวิกฤตและมีแนวโน้มที่คลี่คลายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งแล้วก็เดินระบบเครื่องสูบน้ำ3จุดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการวางกำลังการระบายน้ำประมาณ 1,500 ลิตรต่อนาทีนะคะแล้วก็จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมระบบสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่จังหวัดนครพนมก็ทำให้หลายอำเภอที่ได้รับปัญหาทั้งน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรไม่ว่าจะเป็นอำเภอโพนพิสัยอำเภอปะตาปากนะคะแล้วก็ที่อำเภอเรณูนครอำเภอบ้านแพงอำเภอนาทมนะคะก็ทำให้จังหวัดต้องตั้งศูนย์วอลลุ่มนะแจ้งเหตุแล้วก็ช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินนะคะขณะที่สภาพอากาศในวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ไว้ว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยกำลังแรงนะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมโดยคลื่นลมในทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เจ้อเจียงประเทศจีนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปจีนไต้หวันยังไงต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าเสียงจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประวันวันที่4สิงหาคมเนี่ยมีเครื่องบินแอร์อินเดียจากภูเก็ตไปอินเดียจากภูเก็ตไปอินเดียมีผู้โดยสาร137คนลูกเรือ8คนเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนทำให้เครื่องบินสูญเสียระดับการบินถึง91เมตรเป็นเวลา 4-5 นาทีจากนั้นก็กลับมาทรงตัวและลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะทางด้านของกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียได้เผยแพร่ประกาศเมื่อวานนี้ค่ะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสารเสพติดนะและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของกัปตันผู้ควบคุมเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียในขณะที่เครื่องบินกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงนะคะซึ่งเขาบอกว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศมีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บ17คนนะคะโดยกระทรวงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกจัดอยู่ในประเภทเหตุการณ์ร้ายแรงสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุการบินของอินเดียได้เริ่มการสอบสวนแล้วและนักบินทั้งสองคนก็ถูกออกจากรายชื่อนักบินชั่วคราวเพื่อรอผลการสอบสวนและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นความล้มเหลวครั้งล่าสุดของสายการบินอินเดียที่เพิ่งแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เมื่อวันพุธที่5สิงหาคมนับตั้งแต่กลุ่มบริษัททาท่าเข้าซื้อกิจการแอร์อินเดียตั้งแต่ปี2515ทำให้มีการปรับปรุงการทำงานครั้งใหญ่พร้อมกับสั่งซื้อเครื่องบินหลายร้อยลำอัปเกรดฝูงบินแต่ก็เผชิญกับอุปสรรคอย่างต่อเนื่องรวมถึงความล่าช้าในการส่งมอบเครื่องบินการปิดน่านฟ้าเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานเมื่อปี2568ด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ ขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีแต่อุบัติภัยทั้งนั้นนะคะแต่ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากเลยเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอะค่ะปรากฏว่าเป็นเกิดเหตุเรือโดยสารล่มใกล้กับอนุสาวรีย์ KP เสรีภาพของสหรัฐในนครนิวยอร์กทำให้มีผู้หญิงแล้วก็ทารกเสียชีวิตนะคะตำรวจจับกลุ่มผู้ควบคุมเรือและตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นอยู่ในอันตรายค่ะโดยตำรวจนิวยอร์กบอกว่าได้รับแจ้งจากสายด่วน911เมื่อเวลาประมาณ 22:25 นาทีของวันเสาร์8สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นนะคะว่ามีเรือพลิกคว่ำอยู่ในน่านน้ำใกล้กับเกาะลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพก่อนจะมีการเปิดปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้โดยสารขึ้นมาจากน้ำได้12รายนะคะทั้งหมดมีอาการทรงตัวแล้วก็ทีมนักประดาน้ำของนิวยอร์กก็พบร่างหญิงวัย27ปีและทารกวัย5เดือนนะคะถูกส่งตัวนำส่งโรงพยาบาลแต่ต่อมาก็เสียชีวิตค่ะ ซึ่งหน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐบอกว่าปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ใช้เรือทั้งหมด2ลำเรือดับเพลิง4ลำแล้วก็เรือตรวจตำรวจ2ลำรวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์อีก1ลำในการดำเนินปฏิบัติการด้วยซึ่งตำรวจนิวยอร์กก็จับกลุ่มผู้ควบคุมเรือซึ่งเป็นชาวเมืองแมนฮัตตันวัย46ปีตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายรวมทั้งหมด13กระทงนะคะแล้วก็กำลังตรวจสอบว่าเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นการให้บริการเช่าเหมาลำอย่างผิดกฎหมายด้วยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นการสถานการล่องเรือชมความงามของน้ำในทะเลเหมือนกับนั่นน้ำในนิวยอร์กเนี่ยแหละค่ะในเกาะลิเบอร์ตี้เนี่ยแหละที่ตั้งของมหานครนิวยอร์กนะคะ
1: ครับผม
0: ออกกำลังกายมั่งไหมคะ
1: ก็บ้างครับมีบ้าง
0: แต่ยาว
1: มีบ้างที่น้อยมาก
0: มีบ้างนะแต่อย่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันนะมันกลายเป็นประเด็นไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปร่วมโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่นะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามความหมายที่นายกเนี่ยมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ที่ระบุว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกนะคะซึ่งนายกก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามนะคะโดยบอกว่าวันนี้ออกกำลังกายแล้วก็ยกแขนขยับท่าเต้นแอโรบิกแล้วก็เดินทางกลับทันทีซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะมันอยู่ๆนายกโพสต์มามันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันก็กลับไปถูกเชื่อมโยงนะคะในงานเสวนาที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่7สิงหาคมนะคะในงานเสวนาคิดต่อจากนิธินะคะถึงหัวข้ออนาคตสังคมไทยในความชอบธรรมที่ล่มสลายนะคะมีตอนท้ายมีการพูดกันว่าถึงท่าทีของคนที่มาร่วมในเวทีนี้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังพรรคประชาชนนะคะก็คุณสิริกัญญาก็เลยตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็มีน้ำตาคลอด้วยนะคะบอกว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเหนื่อยมันเผาตัวเองไม่อย่างนั้นมันจะรู้สึกว่าสู้ยังไงมันก็สู้กับกำแพงเอายังไงมันก็เอามันลงไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอบกับประชาชนก็ไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จก็เลยต้องหาอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆให้มันชุ่มชูใจอย่างน้อยมีเรื่องให้เราได้รู้สึกถึงความพยายามของเราว่าไม่ได้สูญเปล่าเราก็อยากทำให้การเมืองมันกลับมาสนุกเหมือนกันนะคะอันนี้มันก็เลยกลายไปหาคือก็ไปหาอยู่ในยกเมาไม่หัวชนกำแพงเพราะอะไรก็เลยไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นการเมืองซึ่งวันนี้ก็คงยังเป็นประเด็นที่คงตามหากันอยู่นั่นแหละค่ะถ้าตัดใดที่นายกยังไม่พูดว่าเกิดจากใครมายังไงนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องก็คงเดี๋ยวมีความคืบหน้าเป็นประเด็นเป็นระยะเพราะว่าก็มีคนมาตอบโต้นายกกันเยอะเลยนะคะในประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องราวร้อนๆนะคะในบ้านเราสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณพัชชาขอบคุณมากเลยครับคุณบุญชลครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบังวันนี้ด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Whoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่องเชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
7: เป็นผู้นำที่พึ่งพาได้
8: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: 7:48 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังมีคุณป๋องปากน้ำนะครับแจ้งมานะบอกว่าถนนพุทธรักษาหรือว่าแพร่กษานะครับด้านขาเข้าช่วงระหว่างซอยแพร่กษา14ถึงซอยแพร่กษา10ติดขัดหยุดดิ้งนานเลยนะครับบริเวณตรงข้ามเทศบาลเมืองแพร่กษาก็บอกติดนิ่งมาประมาณ30นาทีแล้วนะครับต่อเนื่องมาจากบริเวณเลยวัดแพร่กษาที่มีการทำงานนะครับนะคือใช้ได้1ช่องทางกลางเท่านั้นระยะทางยาวประมาณ 1-2 กิโลเมตรก็มีการทำงานนะครับทำให้หลายๆท่านเช้าวันนี้เนี่ยเดินทางทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับของแพร่กษารถติดขัดหนักเลยนะครับก็ย้ำนะครับเลี่ยงไปใช้สุขุมวิทสายเก่าจะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับทั้งที่มาจากทางแยกคลองขุดนะครับจะต่อเนื่องเข้าแพร่กษาเนี่ยก็อย่าเพิ่งเลี้ยวนะครับก็คือตรงยาวมาทางวัดตำรุนะครับขวามาออกทางสุขุมวิทสายเก่าใช้สุขุมวิทขาเข้านะครับส่วนถ้ามาจากทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกเนี่ยก็ยิงตรงยาวไปเลยนะครับให้เลี่ยงแพร่กษาไปก่อนแล้วไปเข้าทางด้านของนิคมบางปูก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับมีทางคุณเพชรแจ้งมาบัวรัศดาขาเข้านะครับบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกประชานุกูลมีผิวถนนชำรุดนะครับมีเหล็กเนี่ยโผล่ออกมา 2-3 เส้นนะครับช่องทางด้านซ้ายฝากเพื่อนสมาชิกระวังด้วยขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกวงสว่างมุ่งหน้าแยกประชานุกูลรัศดาขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังนะครับเลนซ้ายเนี่ยมีเหล็กโผล่ออกมา 2-3 เส้นนะครับใครใช้เส้นทางก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เรายังติดตามเหตุเพลิงไหม้นะครับคุณผู้ฟังที่ราชบุรีนะครับเป็นไฟไหม้โรงงานนะครับซึ่งมีรายงานนะครับในพื้นที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งใช้น้ำนะครับเข้าระงับเหตุเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานความเสียหายรวมไปถึงยังไม่มีรายงานความเสียหายนะแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บต้องรอความคืบหน้านะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโรงงานที่เรายังไม่ทราบนะว่าเป็นโรงงานอะไรนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณป๋องปากน้ำเนี่ยนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณป๋อง
0: ผมคุณป๋องนะครับ
2: ขอรายงานจราจรครับเส้นถนนแพร่กษา
0: ครับ
2: ผมออกจากเทศบาลแพร่กษา7โมงนะครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้7โมง40-48ได้ครับเคลื่อนตัวได้ไม่ถึงกิโลเลยครับ
0: โอ้โห
2: ถนนแพร่กษาตอนนี้อยู่อยู่ตรงวัดแพร่กษา
0: โอ้ครับ
2: ติดทั้ง3ช่องทางเลยครับ
0: ครับก็
2: เนื่องจากว่าเขาทำถนน
0: ใช่ครับ
2: เขาขุดแล้วก็ถมขุดแล้วก็ถมสาร2ผมเดินก็ทำใหม่ขุดแล้วก็ทำอีกวางเหล็กเส้นบ้างเทปูนบ้างอะไรเงี้ยหลายอย่างครับ
0: ครับครับก็เป็นงานปรับปรุงดินใต้บ่อพักกับคุณป๋องแล้วก็มีการวางท่อด้วยอ่ะ
2: ทางจสทราบแล้วใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับเป็นการทำงานเขาบอกว่าเดี๋ยวทำไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะก็คือปิด2ช่องทางทั้งเข้าและออกด้วยทั้ง2ด้านเลยฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะบริเวณสะพานคลองแขกถึงตลาดรัศมีอนันต์น่ะนะตรงนั้นน่ะแล้วก็ปิดทางเข้าออกเทศบาลบางปู39ซอยบ่อดินด้วย
2: อ๋อครับใช่ตอนนี้ปิดขาเข้ากรุงเทพติดแต่ขาออกเขาวิ่งได
0: ้ใช้เส้นทางนี้ทุกเช้าไหมครับคุณบอง
2: ถ้าทุกเช้าครับ
0: เช้านะ
2: แล้วก็ตอนเย็นก็จะติดนะครับเช้าเย็นติดตลอดถ้าไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนก็พอวิ่งได้อยู
0: ่คือทางเจ้าหน้าที่พื้นที่สพเมืองเนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้แพร่กระสาไปออกทางตำลุบางพลีไปออกสู่วิสัยเก่า
2: ตำลุบางพล
0: ีใช่ไปทางวัดตำลุแล้วก็ใช้สุขุมวิทสายเก่าด้านขาเข้าก็เลี่ยงไปครึ่งซึ่งเช้าวันนี้ถือว่าดีด้านขาเข้าสุขุมวิทสายเก่าคล่องตัว
2: สายเก่าดีพอครับขอฝากรายงานแล้วก็ขอให้ท่านที่เกี่ยวกับถนนหนทางแก้ไขด้วยครับ
0: ครับผมได้ครับให้กำลังใจนะครับคุณบ๋อง
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือฝั่งที่คุณป๋องใช้อ่ะต้องเลยซอยบ่อดินไปก่อนซอยแพร่กษา39ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเช่นกันนะฝั่งที่มาจากทางสุขุมวิทสายเก่าตอนนี้ท้ายกระทบไปถึงแยกตัดกับสุขุมวิทแล้วนะครับถ้าเลยซอยบ่อดินไปเลยตลาดตรงข้ามตลาดศิวะเลยไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนี่นะฮะก็ติดทั้งเข้าและออกเลยนะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่ประมาณแพร่กษาซอยซอย 10/1 ถือว่ายาวนะครับนี่คุณป๋องเดินทางมาถึงตรงวัดแพร่กษานี่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วนะโอ้จริงๆระยะเวลาตรงนั้นระยะทางตรงนั้นกับท้ายแถวเนี่ยประมาณกิโลเมตรเดียวป๋องบอกใช้เวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเดี๋ยวผ่านวัดแพร่กษาไปก็ต้องเลยซอย39ไปก่อนนะคุณป๋องนะครับก็อีกประมาณร่วมกิโลเมตรกว่าๆนะให้กำลังใจด้วยนะครับท่านใดที่ไม่จำเป็นเลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะว่าติดแล้วมันหนักมากนะครับใครที่มาจากทางด้านของเทพรักษ์แยกคลองขุดถ้าคุณผู้ฟังจะมาทางแพร่กษาคือบางท่านบอกว่าจำเป็นจะต้องผ่านจริงๆทำงานอยู่แถวนั้นอันนั้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ถ้าใครจะไปคือถ้าจะใช้แพร่กษาตัดไปทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าเนี่ยคุณผู้ฟังต้องวิ่งมาทางวัดตำหลุเลยนะครับวิ่งยาวมาถึงวัดตำหลุแล้วคุณผู้ฟังก็เลี้ยวขวาออกไปทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าสะดวกกว่าคล่องตัวกว่านะครับเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่ของบางซื่อกันบ้างนะครับพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสนบางซื่อกรณีของอุบัติเหตุพหลโยธินนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สารวัตรเคลื่อนย้ายหรือยังครับอุบัติเหตุตรง
3: เคลื่อนย้ายหมดทุกอันแล้วตอนนี้3เหตุติดเลย
0: โอ้ครับยังไงบ้างครับ
3: เหตุแรกคือชนระหว่างรถเมย์ตัดหน้ารถนั่งส่วนบุคคลแล้วบิ๊กไบค์มาเสยตูดรถนั่งส่วนบุคคลอาการสาหัส
0: ครับ
3: ที่บริเวณใกล้ที่ที่เกิดเหตุจากขาเข้า
0: ครับ
3: ขาเข้านะ
0: ครับ
3: บิ๊กไบค์รู้สึกจะสาหัส
0: ครับ
3: อาจารย์นึงเดี๋ยวดีครับ
0: แป๊บนึงครับผมเนี่ยก็เป็นอุบัติเหตุที่หลายท่านแจ้ง
3: มาบิ๊กไบค์สาหัสนะตอนนี้ส่งโรงพยาบาลพญาไทพระหล
0: ครับ
3: แล้วต้องปั๊มหัวใจกว่าจะเคลื่อนย้ายออกได้ใช้เวลาเกือบ20นาทีทำให้ท้ายพระหลเหตุที่2รถนั่งส่วนบุคคลกับนั่งส่วนบุคคลชนกันห่างไปอีกสัก50เมตร
0: ครับ
3: นี่รอประกันแล้วก็แยกผมกีดขวาง
0: คร
3: ับ เหตุที่3ห่างไปเลยไปสัก200เมตรแท็กซี่สีชมพูครับผม
0: ร
3: 18ตอนนี้รถยกบางซื่อยกออกเรียบร้อยส่วนของเคสแรกที่ยังยกออกไม่ได้นะครับตอนนี้เปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วก็รีบระบายขาเข้าและเปลี่ยนจึงทำให้ท้ายมีถึง5แยกลาดพร้าวเปลี่ยนจึงแจ้งเป็นข้อมูลตอนนี้รีบเร่งระบายที่เคยเปลี่ยน
0: ครับผมได้ครับก็เดี๋ยวเราเร่งระบายรถอยู่นะตอนนี้นะครับครับผม
3: ครับผมครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับสำหรับที่เพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ผมสามเหตุ3จุดนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ย้ายรถเข้าข้างทางแล้วนะจุดแรกนะครับก็เรียกว่าเร่งระบายรถอยู่นะครับตอนนี้ใครที่ตามหลังมาทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับยังติดอยู่นะท้ายยังชนไปถึง5แยกลาดพร้าวพหลด้านขาเข้านะครับคุณผู้ฟังนะก็เอาใจช่วยนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางกันด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อครับ 7:58 น.พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: ละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันเมื่อแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งขยายผลตรวจสอบทั้งพฤติกรรมและอาวุธกรณีนักเรียนชายจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังรุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องและการบินไทยแจ้งยกเลิก2เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้และเซี่ยงไฮ้กรุงเทพวันนี้จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นรอฟินและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:30 นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครเวลา 10:30 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจับตาประเด็นที่มีกระแสข่าวนักเรียนชายจากโรงเรียนมัธยมเอกชนชื่อดังย่านสามเสนรุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องในโรงเรียนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งขยายผลเอาผิดกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายและใช้อาวุธปืนข่มขู่รุ่นน้องดังกล่าวโดยผู้ปกครองมีกำหนดนัดส่งมอบปืนให้กับตำรวจในวันนี้และวันนี้สวดพระอภิธรรมหลุนโซโล่เป็นคืนสุดท้ายที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพสวดการบินไทยแจ้งยกเลิก2เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้และเซี่ยงไฮ้กรุงเทพวันนี้จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินกรมบัญชีกลางและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางงวดประจำเดือนสิงหาคมเข้าบัญชีวันนี้โดยเงินช่วยเหลือเยียวยาประกอบด้วยเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการโอนเงินและสิทธิต่างๆผ่านแอปทางรับได้จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจนทุ่มน้ำเอง
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจูงไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:10 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณฟังมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณอิทธิกด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100แจ้งเหตุที่ถนนพิบูลสงครามครับช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีนนทบุรีมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่เลนกลางมีคนเจ็บ1รายนะแล้วเป็นเด็กนักเรียนชายด้วยนะครับน่าจะเป็นเด็กม.ต้นนะสันนิษฐานการเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันก็ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันด้านกลับกันดูเหมือนจะติดหนักกว่าด้วยนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะครับถนนพิบูลสงครามส่วนคุณกนกศรีครับแจ้งมาบอกว่าซอยวัดเวรุวนารามซอย9การเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับน่าจะปริมาณรถเยอะนะไม่แน่ใจมีเหตุอะไรหรือไม่ท่านใดใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับฟังกลับกันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้รามคำแหงขาเข้านะครับรถติดช่วงระหว่างแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านหมาติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับมีผู้ใช้เส้นทางแจ้งเข้ามามุ่งหน้าแยกบ้านหมาเนี่ยรถติดนิ่งกว่านานกว่า20 นาทีนะครับยังไม่ทราบสาเหตุก็เลยบอกฝากให้ตรวจสอบด้วยนะครับขาเข้าใช่ไหมรามคำแหงในเช้าวันนี้โอ้รถเยอะมากนะครับโอ้มีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยช่วงแยกบ้านม้าเข้ามาเนี่ยรถเยอะเลยนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับอยู่แนวหน้าเพิ่มเติมหน่อยนะครับเอ๊ะรถเยอะอย่างเดียวหรือเปล่านะครับช่วงเข้าลำสาลีเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหัวโต99นะครับอยู่ทางดอนตูมสวัสดีครับพี่หัวโต99ครับ
3: สวัสดีครับคุณพัดครับ
2: ครับผม
3: คุณพัดได้รับจอบยาวเลยนะเมื่อวาน
2: นั่นแหละครับปกติเข้าเย็นเนี่ยวันนี้สลับมาเช้าครับอืม
3: ครับ
2: ครับ
3: จริงๆวันนี้ไม่ใช่วันของคุณพัด
2: คร
3: ับพระคู่ออกมาจากถนนสายรถเยอะนะวันนี้รถไปตัวเมืองวันจันทร์รถเยอะมากแต่ตอนนี้น่าจะคลี่คลายแล้วเพราะว่าผ่านมาครับพักหนึ่งละ
2: ครับ
3: 5375นี่ก็ด้านขาเข้าจะแน่นนิดหนึ่งตอนเข้าฐานบกนะสองสัญญาณไปก็จะเยอะนิดหนึ่งครับก็ออกมาถึงตอนตูมแล้วไม่เป็นปัญหาตอนตูมก็จะคู่ติดแถวหน้าโรงเรียนนะตอนนี้เริ่มดีขึ้นพอโรงเรียนเริ่มเข้าไปก็จะดีขึ้นนะครับตอนเรื่องของวันทางแยกน้ำ297ก็ยังใช้ได้นะไม่เป็นปัญหาอากาศขึ้นมากขึ้นไป
2: ครับ
3: ครับก็จะแต่ยังไม่มีผลผลนะ
2: ครับ
3: ก็ยังใช้ได้อยู่ครับถ้าผ่าน2299แก้ไขเข้ามาถึง3296จะไปบางเลนระวังนิดนึงยังทำถนนเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
3: ยังไม่เสร็จต้องใช้เวลานานเพราะเทคอนกรีตทั้งเส้นทางเลย
2: ครับ
3: แล้วก็มีขยายสะพานตรงช่วงแถววัดโตเลตตรงนั้นเขาเรียกวัดโตเลตนะที่จะไปบางเลนก็จะขยายสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
2: ครับผม
3: ก็ต้องใช้เวลานานเพราะผมจะต้องตีฝ่าถึงจะเสร็จนะ
2: คร
3: ับ ก็เทกันปิดหมดไป2/2นะก็พูดใช้ทางมาระวังนิดนึงครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณมากครับพี่หัวโตครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-2888
2: รามคำแหงขาเข้ารถติดนะครับเดี๋ยวขอไปสอบถามกับทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในขาวรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
4: สวัสดีท่านเจ้าครับคุณแพทย์และสมาชิกสหายที่รักทุกท่านครับ
2: วันนี้สอบถามมากันเยอะเลยครับรามคำแหงมีอะไรครับรถเยอะเลย
4: มีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับในช่องทางพิเศษวันนี้เราไม่สามารถเปิดทำการได้นะครับ
2: อ๋อครับ
4: เนื่องจากกล่องควบคุมไฟชี้ช่องทางโดนรถเฉียวชนได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าตำรวจเองก็เพิ่งทราบเมื่อตอนที่ได้เปิดไฟนั่นแหละครับ
2: ครับ
4: เพราะว่ากล่องควบคุมสัญญาณไฟจะอยู่สะพานข้ามแยก รามคำแหงไอ้สะพานข้ามแยกลำสาลีด้านขาออกนะครับอยู่ในช่วงเชิงทางลงซึ่งเขาก็ไปติดไว้เต็มเสาไฟนะครับน่าจะเป็นรถบรรทุกที่ไปเฉี่ยวชนกล่องดังกล่าวได้รับความเสียหายนะครับวันนี้ก็เลยทำให้รามคำแหงไม่สามารถเปิดช่องทางพิเศษรับรถได
2: ้
4: นะครับตอนนี้ก็ทำให้รามคำแหงท้ายแถวสะสมเลยแยกนิตินนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายอยู่นะครับคุณพัฒน์ทางเจ้าหน้าที่บพิษก็บอกว่าคืนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนของใครใหม่ทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
4: เพราะว่ามันใช้การไม่ได้เลยคือกล่องมันพังยับเยินเลยนะครับ
2: ครับ
4: แล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถอะไรเฉี่ยวชนไปนะครับนะครับตอนนี้กำลังให้สืบเขาไล่ต้องดูอยู่ว่ารถอะไรเฉี่ยวชนในจุดดังกล่าวนะครับเพราะว่ามันอยู่บนสะพานนะครับเกิดอยู่ช่วงเชิงทางลงนะครับ
2: ครับ
4: น่าจะเป็นแบบรถที่มีตู้ทึบหรืออะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าน่าช่วงวิ่งลงน่าจะเป็นเฉี่ยวกล่อง
2: อยู่สูงอยู่สูงไหมครับรองสวัสดิ์ตัวกล่องเนี่ย
4: ก็อยู่สูงนะครับอยู่สูงจากพื้นดินไปก็ประมาณเกือบ2เมตรกว่านะครับครับผมเพราะว่าเจ้าที่บอกผิดก็เพิ่งไปตรวจสอบเมื่อเช้านี่ตำรวจก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านี่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ช่องทางพิเศษเราไม่ได้เปิดอยู่แล้ว
2: อ๋อครับ
4: นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุตอนไหนนะครับไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะครับยังไงก็ใจเย็นนิดนึงนะครับช่วงนี้ช่วงหน้ารอพอราบก็เริ่มได้ยาวๆโดยตลอดนะครับในส่วนของดอมกำแหงมุ่งหน้าคลองตันขวาพระรามเก้าอย่างได้ดี
2: ครับ
4: นะครับก็จะหนาแน่นช่วงหน้ารอพอรามมุ่งหน้าสู่สดสภาเท่านั้นนะครับช่วงนี้เจ้าที่ก็จัดเจ้าที่ตำรวจเร่งระบายในจุดดังกล่าวนะครับคุณพัฒน
2: ์ครับ
4: นะครับในส่วนของศูนย์นครินทร์ร่มเก้านะครับก็ยังใช้การได้ดีนะครับ
2: พ
4: ระรามเก้าด้านขาเข้าบนสะพานข้ามแยกช่วงนี้มีปริมาณแต่ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับสายแถวสะสมพระรามเก้า60นะครับพื้นราบไม่มีปัญหา
2: ครับ
4: นะครับผมในส่วนถนนหัวหมากช่วงนี้ก็มีปริมาณนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้จะหนาแน่นช่วงประตู8หลังมร.นะครับเนื่องจากบุตรหลานน้องๆเข้าเรียนนะครับช่วงนี้ผู้ปกครองก็มารับมาส่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งในจุดต่างๆก็จะคลี่คลาย
2: ครับ
4: นะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วในวันที่โรงเรียนเปิดนะครับช่วงนี้ก็จะรอเร่งระบายในจุดต่างๆนะครับผ
2: มได้ครับ
4: คร
2: ับ ก็พยายามเร่งระบายให้แล้วนะครับใจเย็นโดยว่าใครที่ใช้ขาเข้ารามคำแหงด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสาวั
4: สดิ์ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวไปต่อกันที่พื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีนะครับที่มีอุบัติเหตุด้วยนะครับพิบูลสงครามกับทางพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
5: สวัสดีครับคุณพัชครับ
2: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับจุดเกิดเหตุดังกล่าวครับรองสารวัตรครับ
5: ก็คร่าวๆกันนะครับรายละเอียดเบื้องต้นคือรถจย.เฉี่ยวชนกับรถนั่งส่วนบุคคลนะครับมีผู้บาดเจ็บ3รายนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บนำส่งรอพอพนังเก้าแล้วก็เปิดการจราจรตามปกตินะครับแต่ก็ยังมีการจราจรถนนพิบูลสงครามขาเข้านะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับตรงนี้ท้ายแถวนะครับเลยแยกสปีดไทม์หรือพิบูลตัดเลี่ยงเมืองนนท์นะครับเลยมาเล็กน้อยนะครับขาเข้ายังมีรถหนาแน่นอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับถนนนครอินทร์นะครับต่อเนื่องติวานนท์สะพานข้ามแยกติวานนท์ก็มีรถหนาแน่นเช่นเดียวกันนะครับชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับท้ายแถวอยู่เชิงสะพานข้ามแยกพระราม5นะครับถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างรถมากเช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดท้ายแถวทั้งสองฝั่งก็อยู่ในถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะครับใกล้ๆแยกประชาราษฎร์แล้วก็อีกฝั่งก็กระทบที่จะเลี้ยวขวานะครับมาจากนครอินทร์นะฮะส
2: ่
5: วนชั้นในตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกตินะครับพอดีตอนนี้สวัสดิ์ก็มาตรวจตามโรงเรียนต่างๆนะครับก
2: ็
5: สังเกตไปด้วยนะครับ
2: ครับสารวัตรครับที่บอกว่ามีคนเจ็บ3รายนี่เป็นเด็กทั้งหมดเลยไหมครับเนี่ยตรงพี่บุญสุข
5: รอรายละเอียดจากจราจรที่ว4พื้นที่อยู่ครับยังแค่แจ้งวิทยุคร่าวๆครับส่วนรายงานผู้บาดเจ็บยังไม่ได้รับแจ้งมานะครับ
2: คร่
5: าวๆแต่ผู้บาดเจ็บส่งที่รพ.พนังเก้าเรียบร้อย
2: แล้วนะครับก็กำลังเร่งระบายรถอยู่นะครับเนาะตรงนี
5: ้ใช่ครับตรงนี้ก็ประสาน สนประชาชื่นนะครับระบายรถขาเข้าให้ทั้งแยกวงสว่างแยกพิบูลสงครามครับ
2: หน้าโรงเรียนเป็นไงบ้างครับที่สารวัตรลงพื้นที
5: ่ก็ตอนนี้อยู่หน้าสีบุญรถคล่องตัวครับไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็สะพานเสียก็คล่องตัว
2: ครับอ๋อได้ครับนะเดี๋ยวติดตามภาพรวมแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับน่าจะคลี่คลายนะครับเดี๋ยวถ้ามีการเคลื่อนย้ายนะครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตรขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพัฒน์คร
2: ับขอบคุณมากครับขอบคุณพันตำรวจโทปริวัตรสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของกรมทางหลวงกันครับ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: คุณฟังครับทางด้านของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2แจ้งเรื่องของขโมยตัดสายไฟทางหลวงนะครับโอ้เรียกได้ว่าก่อเหตุกว่า50ครั้งเลยนะครับคุณผู้ฟังเป็นเหตุให้ถนนนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับหลายครั้งแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นคุณฟังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เนี่ยมีแจ้งมานะครับว่าเกิดเหตุลักสายไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงนะครับต่อเนื่องใน3อำเภอนะครับอำเภอเดชอุดมอำเภอนาเยียและอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ถนนมืดเป็นระยะนะครับหลาย10กิโลเมตรเลยทำให้รถประสบเหตุหลายรายนะครับตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีร่วมกับแขวงทางหลวงก็มีการแกะรอยนะครับนานกว่า55วันจนกระทั่งกลางดึกของวันที่4สิงหาคมครับพบชายต้องสงสัยขับขี่จักรยานยนต์มาจอดริมทางหลวงหมายเลข24กิโลเมตรที่401อำเภอวารินชำราบก่อนเปิดฝาครอบโคลนเสาแล้วก็ลงมือตัดสายไฟเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมพร้อมของกลางนะครับเป็นชุดสายไฟเบรกเกอร์19ชุดและอุปกรณ์ปีนตัดสายไฟมีการขยายผลตรวจค้นที่พักนะครับพบเศษเปลือกสายไฟสายทองแดงที่ปลอกแล้วนะฮะอุปกรณ์ดัดแปลงที่ใช้ตัดกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ยาเสพติดด้วยนะครับโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะว่าเคยเป็นช่างไฟจึงอาศัยความรู้ความชำนาญนะครับก่อเหตุหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดโดยซ่อนรถจักรยานยนต์ในโพรงหญ้าใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีตัดสายไฟแล้วก็หลบหนีจากนั้นก็นำทองแดงไปปอกแล้วก็ขายได้เงินครั้งละประมาณ 1,200 บาทถึง 1,500 บาทนะครับเพื่อนำไปซื้อยาบ้ามาเสพก่อนจะออกไปก่อเหตุซ้ำครับโดยยอมรับว่าลงมือคนเดียวมาแล้วมากกว่า50ครั้งครับทางแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2นะครับมีการแจ้งความไว้แล้ว36ครั้งประเมินเสาไฟในอำเภอใน3อำเภอเนี่ยนะฮะถูกลักตัดสายไฟกว่า100ต้นครับความเสียหายรวมเนี่ยราวๆ10ล้านบาทเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาและควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไปพร้อมกับขยายผลไปยังร้านที่รับซื้อของเก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถ้าหากพบเห็นบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับไปจอดรถหรือว่าไปปีนเสาไฟริมทางช่วงกลางคืนคุณฟังต้องช่วยกันนะครับแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจทางหลวง1193ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ขอบคุณกรมทางหลวงด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้8นาฬิกากับ24นาทีเรากำลังติดตามเรื่องของเหตุไฟไหม้นะคุณผู้ฟังที่นะบริเวณในส่วนของเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะก็คือเป็นเหตุไฟไหม้นะครับที่บ้านโป่งราชบุรีเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคือทราบเบื้องต้นมาว่าเป็นโรงงานนะครับผลิตอะไหล่รถยนต์เหตุเกิดเนี่ยเมื่อช่วงสัก5นาฬิกา30นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับกำลังของรถน้ำจากหลายพื้นที่เลยนะครับกำลังเร่งเข้าไประงับเหตุซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่นะครับว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้หรือไม่ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ก็ให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าเห็นแสงเพลิงและกลุ่มควันนี่คือหนาแน่นมากนะครับต้องติดตามเพิ่มเติมกันเนี่ยฮะเป็นภาพที่เราขึ้นให้ทาง YouTube นะคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูได้นะครับ YouTube JS100 Radio เหตุเกิดภายในโรงงานดังกล่าวนี่ครับคือกลุ่มควันนี่พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านี่สีดำเลยนะครับเนี่ยฮะก็ลอยขึ้นสูงด้วยเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าอยู่ในพื้นที่หมู่16ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้เป็นคลิปภาพจากที่เกิดเหตุภายในโรงงานนี้นะฮะเนี่ยครับช่วงที่เพลิงเนี่ยโหมลุกไหม้แบบรุนแรงมากนะครับรถดับเพลิงนี้ก็มีการสนที่กำลังกันจากหลายพื้นที่นะครับเข้าไปลักษณะของโรงงานเนี่ยด้านนอกเนี่ยเหมือนเป็นโกดังที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นโกดังและเป็นโรงงานน่าจะขนาดใหญ่ด้วยนะเนี่ยครับในพื้นที่ของตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโอ้โหกลุ่มควันนี่คือแบบหนาแน่นเลยนะครับยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้ที่ติดค้างหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมจากทางพื้นที่ด้วยช่วงนี้มีเหตุไฟไหม้ทุกวันนะครับโรงงานบ้างบ้านเรือนประชาชนบ้างร้านอาหารบ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหตุที่ร้านอาหารแถวๆพรานนกพุทธมณฑลก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสยังไงก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ราชบุรีนะครับส่วนเส้นทางนะครับมีรายงานเข้ามาอุบัติเหตุจรัญสนิทวงศ์ช่วงระหว่างแยกท่าพระมุ่งหน้าทางแยกพาณิชย์ธนมีอุบัติเหตุบริเวณระหว่างซอยจรัญซอย5ถึงซอยจรัญซอย7เกิดเหตุเมื่อช่วง 7:24 นะครับรับแจ้งว่ามีจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่นะครับขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่นำส่งไปยังโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วแล้วก็ทาง LINE @JS100 นะครับมีแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าถนนฉลองกรุงด้านขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากบริเวณปากซอยฉลองกรุง30มีรถบัสจอดเสียอยู่ขวางช่องทางขวานะตั้งแต่ช่วง 7:38 นะครับเห็นบอกว่ามีท้ายสะสมอยู่ประมาณ1กิโลช่วงระหว่างแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมุ่งหน้าแยกตัดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับมีรถบัสจอดเสียอยู่นะปากซอยฉลองกรุง30นะครับรามคำแหงยังติดหนักนะครับด้านขาเข้าท่านใดตามหลังมาให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับเนื่องจากไม่สามารถนะเปิดช่องทางพิเศษได้นะครับรามคำแหงยังติดหนักนะครับด้านขาเข้าท่านใดตามหลังมาให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับเนื่องจากไม่สามารถ

0: ครับสารวัตร
1: ครับวันจันทร์วันนี้ลดมากหน่อยนึงแต่สามารถเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ครับ
1: สำหรับเส้นรามอินทราขาเข้านะครับจากแฟชั่นไอแลนด์มุ่งหน้าบางเขนนะครับ
0: ครับ
1: ลดมากชะลอตัวครับพอข้ามแยกกม8ปึ๊บจะไปเจอจุดยูเทิร์นช่วงนี้จะชะลอตัวหน่อยครับถ้าผ่านพ้นจุดกลับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ครับ
1: ให้ฟังครับการครับขาออกห้องตัวครับไม่มีปัญหาครับส่วนทางขึ้นดวนจตุโชตท้ายแถวสะสมลงมาที่ถนนเรียบกาญจนาครับ
0: ครับ
1: เส้นสามรถ02ก็ช่วยเร่งระบายหน้าด่านให้ด้วยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็หูบอลก็ลดมากเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาครับผม
0: ครับ
1: ไม่มีเหตุวอ18วอ40ครับ
0: ครับก็ยังชั่วหน่อยนะครับที่ไม่มีรถเสียรถชนนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับสารวัตร
1: คร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสน.คันนายาวด้วยนะครับพระกษายังติดนะยังมีท้ายแถวสะสมนะครับเลยวัดแพร่กษามาแต่ดูเหมือนสั้นลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางฝั่งที่มาจากทางสุขวิสัยเก่าท้ายก็ยังอยู่ซอยเทศบาลบางปู24ก็เกือบจะถึงชนแยกตัดกับสุขวิสัยเก่าเหมือนกันเนื่องจากมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของพื้นที่สภ.เมืองสมุทรปราการที่มีการทำงานดำเนินการปรับปรุงดินใต้บ่อพักน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำระหว่างท่อนะครับบริเวณสะพานคลองแขกต่อเนื่องตลาดรัศมีอนันต์มีการปิด2ช่องจราจรในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบริเวณช่วงสะพานคลองแขกถึงตลาดรัศมีอนันต์ระยะทางประมาณ200เมตรแล้วก็ปิดทางเข้าออกซอยเทศบาลบางปู39หรือว่าซอยบ่อดินด้วยเพราะฉะนั้นหัวแถวของแต่ละด้านก็จะอยู่ตรงซอยบ่อดินนี่แหละนะครับแพร่กษาถนนแพร่กษาทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกดำเนินงานไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับใช้ถนนตำหลุบางพลีต่อเนื่องไปทางสุขวิสัยเก่าก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับท่านใดที่จะเข้าเมืองเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีรถบัสที่จอดเสียนะครับในพื้นที่ของสน.ฉลองกรุงนะครับกับทางพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สารวัตรจราจรสน.ฉลองกรุงสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: สวัสดีครับผม
0: ครับผมอันนี้เขาจอดเสียมาตั้งแต่ช่วงสักก่อน8โมงได้ไหมครับสารวัตร
3: ใช่ครับครับเป็นระบบเสียระบบเครื่องยนต์นะครับผม
0: ครับเคลื่อนย้ายหรือยังครับ
3: ยังครับก่อนหน้าอยู่เลนขวาแต่ว่าเราเข็นมาให้มันอยู่เลนซ้ายเพื่อให้2ช่องเคลื่อนตัวได้ยาวตลอดนะครับผม
0: ครับตอนนี้ดีขึ้นไหมครับพอเคลื่อนย้ายเข้าซ้ายแล้ว
3: ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับผมว่า4ถนนฉลองกรุงช่วง416นี่ก็เคลื่อนตัวได้ยาวตลอดนะครับ
0: ครับครับเดี๋ยวเขาจะมาดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับมีแจ้งไหมครับ
3: ก็น่าจะใช้ไม่เวลาไม่นานนะครับผมเร่งช่างอยู่ครับช่วงนี้ครับผมครับ
0: ช่างเดินทางมาอย่างมาถึงยังครับสวัสดิ
3: ์อ๋อช่างเหรอครับอ๋อใกล้จะถึงแล้วครับผมรับแจ้งจากคนขับครับครับครับผม
0: ครับ
3: ครับ
0: ก็น้ำระบายอยู่นะเส้นทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
3: ่อ๋อส่วนถนนเจ้าคุณทหารมุ่งหน้ามาฉลองกรุงมานิคมอุตสาหกรรมก็เคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีปัญหาครับผมส่วนก็ถนนคุ้มข้าวคุ้มข้าวที่จะมาออกมาจากสุวินทวงศ์มาออกเจ้าคุณทหารเพื่อจะไปถนนร่มเกล้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับครับผมในพื้นที่ครับ
0: ครับผมนอกเหนือจากจุดนี้ก็ไม่ได้มีว4ว40ใช่ไหมครับว8ว40ไม่มีใช่ไหม
3: ครับครับไม่มีว18ว40นอกจากต้อง
0: ครับผม
3: ฉลองกรุง30ที่เดียวครับผมครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับสารวัตรครับ
3: ครับครับผมครับผม
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะครับก็เพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายมาทางด้านของฝ ฝั่งซ้ายแล้วนะครับรถบัส

0: ที่จอดเสียปากซอยฉลองกรุง30นะครับนะก็เร่งระบายรถดีขึ้นนะครับท้ายแถวก่อนหน้านี้สะสมประมาณ2กิโลนะก็ดีขึ้นนะครับใครใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับที่ไปเพิ่มเติมในส่วนของเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะครับที่สภ.บ้านโป่งนะครับกับทางพันตำรวจเอกกอบโชคเล็กตระกูลผู้กำกับการสภ.บ้านโป่งสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมตอนนี้ควบคุมเพลิงได้ยังครับท่านผู้กำกับ
1: ควบคุมเพลิงได้แล้วครับควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับสงบแล้วใช่ไหมครับตอนนี
1: ้ครับครับสงบแล้วครับ
0: อืมครับเป็นที่เกิดเหตุนี่เป็นโรงงานอะไรครับ
1: เป็นโรงงานซีเนตี้กรุ๊ปจำกัดนะครับในเขตท่าผาเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเบาะมอเตอร์ไซค์นะครับเบาะมอเตอร์ไซค์รถครับ
0: ครับแล้วจุดที่เกิดเพลิง
1: อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกฟันเฟืองของรถจักรยานยนต์ครับ
0: จุดที่เกิดเพลิงไหม้นี่เป็นโกดังที่เก็บอะไรครับตรงนี
1: ้เป็นเก็บลักษณะของผ้าเทียมครับแล้วก็เป็นลักษณะของไฟเบอร์ที่ทำเบาะมอเตอร์ไซค์รถนะครับเป็นวัตถุดิบครับ
0: ครับเสียหายทั้งหมดไหมครับเนี่ย
1: ก็ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าในส่วนของพื้นที่โรงงานทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3โกดังใหญ
0: ่
1: นะครับแต่ว่าในจุดที่เพลิงไหม้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ด้านในสุดนะครับก็เสียหายประมาณ1โกดังนะครับที่ไว้วัตถุดิบนะครับ
0: 1โกดังนะครับด้านในสุดเลยไม่ได้ลุกลามไปโกดังข้างเคียงใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะของกำแพงปูนสูงประมาณ10เมตรนะครับในรอบกำแพงครับก็ทำให้สามารถที่จะบล็อกแนวเพลิงไว้ได้นะครับและประกอบกับทางทีมฝ่ายดับเพลิงนะครับทางเทศบาลอบต.ในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยเข้ามาสนับสนุนได้ค่อนข้างเร็วนะครับแม้ว่าจะเสียหายในส่วนของโกดังเนี่ยนะครับแต่ว่าเราสามารถดำเนินการเรื่องการจำกัดวงที่เกิดเหตุได้อยู่ในวงจำกัดนะครับ
0: มีรายงานผู้ติดค้างหรือผู้ได้รับบาดเจ็บไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้คร
0: ับเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงกี่โมงได้ครับ
1: ประมาณตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งครับแต่เราก็พยายามที่จะเข้าให้ได้หลายช่องทางเนื่องจากว่าในจุดที่เกิดเพลิงไหม้ต้นเพลิงเนี่ยอยู่ทางด้านในสุดนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าจนกระทั่งสามารถเปิดพื้นที่เข้าได้3ช่องทางนะครับเท่ากับว่าก็เลยระดมน้ำเข้าทั้ง3ช่องทางครับ
0: โกดังนี้มีโครงสร้างเสียหายไหมครับภูมิกับ
1: ลักษณะโครงสร้างครับเป็นโกดังเหล็กแล้วก็ด้านบนโกดังก็เป็นลักษณะของหลังคาโป่งนะครับเป็นเมทัลชีตนะครับก็เสียหายในส่วนของตัวโครงโกดังนะครับ
0: ไม่ได้มีถล่มลงมาอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ
0: มีคนเห็นเหตุการณ์ที่เขาว่ายังไงบ้างครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ก็เป็นรปภ.ของทางที่โรงงานนะครับก็เห็นว่าในส่วนจุดแรกๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นในส่วนของชายหลังคานะครับเท่าที่เห็นทางด้านบนนะครับก็อาจจะเดี๋ยวให้เจ้าที่พถเนี่ยเข้าได้ตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
0: นะครับบริษัทที่ชื่อว่าSinnerty Groupใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: Sinnerty Groupนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดยังต้องมีฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่ไหมครับตอนนี
1: ้ตอนนี้เราก็ให้เจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยได้สแตนบายไว้นะครับเพราะว่าก็ดูพื้นที่ในจุดไหนที่อาจจะมีกรณีความร้อนระอุขึ้นมานะครับเราก็ใช้ตรงเนี้ยให้ดับเพลิงเนี่ยสแตนบายไว้ครับ
0: มันมีกลิ่นอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าเห็นมีผ้าเทียมแล้วก็ไฟเบอร์ด้วยครับที่เป็นเชื้อเพลิง
1: ไม่มีฮะไม่มีฮะเจ้าหน้าที่ในของตัวเจ้าที่ตำรวจเองแล้วก็ตัวกับผมเองซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ก็
1: เป็นลักษณะของการไม่ปกติครับไม่ได้มีลักษณะของการแตกจมูกหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับก็เป็นลักษณะควันปกติครับ
0: ครับก็คือในช่วงที่เกิดเหตุนี้ไม่มีคนงานใช่ไหมครับท่านผู้กำกับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: อ๋อครับตอนนี้เจ้าของโรงงานมาหรือยังครับ
1: ครับครับก็ได้ช่วยกันดูในเรื่องของสถานที่เกิดเหตุครับแล้วก็ดูในส่วนของทรัพย์สินส่วนไหนที่มันจะเสียหายก็ทางเจ้าของโรงงานกับทางพนักงานก็ได้ช่วยกันเบื้องต้นนี้ก่อนครับ
0: เป็นคนไทยไหมครับเจ้าของ
1: คนไทยครับคนไทยครับ
0: นะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านผู้กำกับ
1: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณพันตำรวจเอกกอบโชคเล็กตระกูลนะครับผู้กำกับการสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นเพิ่มเติมตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่พท.ก็น่าจะลงพื้นที่นะครับติดตามเรื่องของสาเหตุนะครับที่เกิดขึ้นด้วยนะก็เสียหาย1โกดังนะครับด้านหลังสุดเป็นโกดังที่เก็บผ้าเทียมแล้วก็ไฟเบอร์นะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตลักษณะเป็นเบาะนะเบาะรถจักรยานยนต์นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ at MEA EI พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
10: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณฟังคุณตอนนี้สุขุมวิทสายเก่านะครับช่วงผ่านเมืองโบราณเนี่ยตอนนี้ไม่มีรถติดแล้วนะครับก่อนหน้านี้รถติดมากนะครับฝั่งขาออกท่านใดที่จะเลี่ยงแพร่กระสานะครับใช้ได้นะครับสุขุมวิทสายเก่าด้านขาเข้าและฝั่งขาออกจากแยกตัดกับถนนตำรุบางพลีเข้ามาเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับคือแนะนำให้เลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะว่าถนนแพร่กระสาเขามีการทำงานยาวไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับทางเข้าและออกนี้ยังติดนะครับแล้วท้ายแถวก็ยังมีสะสมอยู่แต่ว่าฝั่งขาออกเนี่ยท้ายสั้นลงนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทสายเก่าท้ายยังอยู่ที่เดิมนะก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับย้ำนะครับในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการถนนแพร่กระสาเขามีการปรับปรุงนะดินใต้บ่อพักน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อบริเวณสะพานคลองแขกถึงตลาดรัศมีอนันต์ก็คือปิด2ช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับแล้วก็ปิดทางเข้าออกเทศบาลบางปูซอย39หรือว่าซอยบ่อดินด้วยทำให้การจราจรติดขัดในเช้าวันนี้นะครับส่วนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้านะครับจากหน้าด่านปากน้ำต่อเนื่องไปด่านเทพรักษ์เนี่ยรถติดนะครับมีปริมาณรถสะสมหนาแน่นเลยนะครับหัวแถวนี่อยู่เลยหน้าด่านเทพรักษ์ไปส่วนด้านฝั่งกับการยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากบางแก้วไปพระราม2ยังเคลื่อนตัวได้ดีมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณช่อนะครับบอกว่าถนนพระราม3จากข้าแยกนรนองไปถนนตกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับบริเวณแยกวงแหวนอุตสาหกรรมมีรถปิกอัพจอดขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีกลัวยางกั้นทางเอาไว้นะครับทำให้รถติดขัดครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณนิธินะสวัสดีครับคุณนิธิ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณนิธิที่ไหนครับอุบัติเหตุครับผม
2: ทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนีครับผมขาเข้า
0: ครับเป็นเหตุยังไงครับ
2: ทางคู่กรณีอยู่เขาขับหนี
0: เอ้าเหรอเกิดเหตุตรงไหนนะเกิดเหตุตรงไหนนะ
2: เกิดเหตุตั้งแต่ตรงทางขึ้นกาญจนาครับก็เบียดกันครับเบียดกัน
0: เป็นรถอะไรครับ
2: ทางคู่กรณีเป็นปิกอัพไททันครับสีเงินครับ
0: เห็นทะเบียนไหม
2: เห็นครับตามท้ายอยู่เลยผม1ขอไข่ตลาด4251
0: นะโอ้ตอนนี้ขับตามท้ายเขาอยู่แล้วเนี่ย
2: ตามท้ายอยู่เพราะรถมันชะลอครับไปไม่ได้
0: 1ขอไข่สศาลา
2: ครับผม
0: 4251หมวดกรุงเทพมั้ยครับ
2: กรุงเทพครับ
0: กรุงเทพนะโอ้เป็นรถของคุณนิธิที่ถูกรถคันนี้ชนนะ
2: เบียดกันแล้วก็ขับมาอีกสักพักหนึ่งพอรถมันติดเขาถอยมาชนอีกรอบหนึ่งครับผม
0: เสียหายยังไงบ้างก็ยังลงไปดูไม่ได้นะ
2: ยังไม่ลงไปดูเลยครับยังไม่ลงไปดูเลยด้านข้างกับด้านหน้า
0: หนักไหมครับชนรุนแรงไหม
2: ยังไม่ทราบเลยครับพอดีคุณตำรวจโทรเข้ามาครับ
0: ผมโอเคครับโอเคครับได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันเพราะว่าเป็นรถของเจ้าตัวที่เป็นคู่กรณีนะถูกรถกระบะอีกคันหนึ่งชนนะครับเนี่ยกำลังขับตามหลังกันอยู่นะเพราะว่ารถมันติดนะชะลอตัวนะครับตั้งแต่ทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าตรงบรมนะฮะก็ไล่ตามกันมาเรื่อยๆเลยนะครับเราประสานเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาโทรหาทางคุณนิธิละนะแหมจริงๆกล้องเขาก็มีเยอะนะครับชนแล้วหลบหนีเนี่ยไม่ควรเลยนะครับอ้าวก็ยังไงเดี๋ยวคงจะติดตามเพิ่มเติมกันนะทักทายคุณธีรนนท์ด้วยนะครับบอกว่าถนนเวรุวนารามดอนเมืองมีการขุดวางท่อระบายน้ำครับผมนะขอบคุณมากนะครับรถติดไหมคุณธีรนนท์เพิ่มเติมได้นะครับทักทายกันเข้ามานะส่วนก่อนหน้านี้นะครับมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับมีคุณระพีเข้ามาอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็แจ้งเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางไลฟ์แชทใน YouTube แต่ถ้ามีเหตุถ้ามีอุบัติเหตุถ้ามีเรื่องของอุปสรรคการเดินทางแจ้งประสานที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับทั้งดอกจัน1808นะครับหรือ1137ฝากกันไว้ด้วยครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะครับคุณฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันนะครับเรียกได้ว่าวันละหลายๆเหตุเลยเราก็อยากจะให้อุบัติเหตุลดลงนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ขับขี่รถด้วยความปลอดภัยอุบัติเหตุเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีความสูญเสียทั้งทรัพย์สินหรือว่าชีวิตนะครับก็ไม่อยากให้เกิดก็อยากให้ทุกคนขับรถดีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมนะครับนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วสมาชิกที่เข้าร่วมมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับนี่เป็นสิทธิพิเศษที่ดีมากๆนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับนอกเหนือจากจะได้เงินกองทุนคืนแล้วการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ได้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% 6เดือนนะประเภทที่1ผ่อน 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับเป็นการทำประกันประเภทที่3นะครับก็รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภท1ในโครงการก็คือถ้ารถเกิน7ปีก็ย้ายไปทำประกันประเภท3ได้เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับประกันประเภทที่3เนี่ยก็จะได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกับประเภทที่1ก็คือในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70% สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนด้วยมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่3สามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับคุณผู้ฟังกับบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์นะครับขึ้นหน้าจอให้แล้วครับทาง YouTube เบอร์โทรครับ02-150-0888ครับ02-150-0888โทรได้เลยขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังอัปเดตเรื่องของเส้นทางกันได้นะครับใครเดินทางกันอยู่บางท่านอาจจะเพิ่งออกมาเดินทางกันในช่วงสายๆก็เพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยนะครับพบเหตุก็แจ้งเข้ามาได้ดอกจัน1808และ1137เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์ย้ำถอดถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นแค่การคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบลั่นต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นต่อสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: งนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีถอดถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบยังต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นต่อคนสุจริตต้องไม่ถูกเหมารวมคนโกงต้องรับผิดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายวรศิษฐ์เกียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่น 5,925 รายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการแต่ต้องทำให้สังคมมั่นใจว่าระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐยังมีความยุติธรรมและคนที่เข้าสอบด้วยความสุจริตจะได้รับการคุ้มครองซึ่งการดำเนินการกับ 5,925 รายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับระบบสอบและเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าการทุจริตจะไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นของคนที่ตั้งใจสอบอย่างสุจริตได้การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องยึดข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายเป็นสำคัญโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างคนที่ทุจริตกับคนที่สุจริตเพราะคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบแข่งขันด้วยความสามารถของตัวเองไม่ควรจะต้องสูญเสียโอกาสเพราะการกระทำของคนบางกลุ่มหากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอยู่เบื้องหลังการทุจริตหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นเรื่องนี้ต้องทำให้เห็นว่าระบบราชการไม่ได้ปกป้องคนโกงแต่ปกป้องคนที่สุจริตต้องคืนความเชื่อมั่นให้กับคนที่เข้าสู่ระบบด้วยความสามารถของตัวเองและทำให้ทุกคนเห็นว่าการโกงไม่ใช่ทางลัดที่จะนำไปสู่ตำแหน่งราชการได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: สถานการณ์รอบโลกคราวนี้เริ่มกันที่ผู้นำอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของผู้นำสหรัฐโดยกล่าวว่าจะไม่มีการถอนทหารเกิดขึ้นจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธอย่างแท้จริงกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังในเยเมนอ้างว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับทูเคียและปากีสถานได้เพียง2วันรัสเซียกล่าวว่ายูเครนเปิดฉากโจมตีแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียด้วยโดรนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บกว่า20คนอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินทำให้นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมถนนกว่า100สายส่งผลกระทบต่อการจราจรภูเขาไฟเอตนาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในยุโรปเกิดปะทุขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้เดินทางที่สนามบินคาตาเนียบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเนื่องจากมีการระงับเที่ยวบินขาเข้ารัฐบาลแคนาดาประกาศจะให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่แคว้นบริติชโคลัมเบียหลังไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วทั่วแคว้นนี้ทำให้ประชาชนราว 22,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
4: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ปราณีตทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
7: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: ก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา14นาทีนะครับติดตามมาต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณฟังมีแจ้งกรณีของผู้หญิงที่มาโบกรถขอเงินนะก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก7นาฬิกาก่อน8นาฬิกามีคุณต้อนะเขาแจ้งมาบอกว่าทางลงทางด่วนฉลองรัตน์นะครับช่วงโค้งเบี่ยงลงสุขุมวิทมีผู้หญิงสวมเสื้อฮูดสีครีมกางเกงขายาวสีดำสวมแมสสีแมสที่ไม่ได้แจ้งสีมาสวมแมสนะฮะปิดหน้าอยู่ขอเงินรถทุกคันรถจอดติดอยู่นะฮะเดินมาเคาะกระจกนะครับขอเงินบอกจะเดินทางกลับบ้านทางภาคใต้นะครับแต่ไม่เคาะรถแท็กซี่นะแล้วก็เนี่ยล่าสุดมีคุณธนัญชัยนะครับเขาก็แจ้งเข้ามานะครับบอกว่านี่เจออยู่แถวแยกตัดถนนวิทยุนะครับถนนสารสินช่วงแยกตัดถนนวิทยุพอรถจอดติดไฟแดงเนี่ยก็จะมีผู้หญิงสวมเสื้อสีขาวนะขาวออกครีมๆนะครับกางเกงขายาวสีดำน่าจะคนเดียวกันนะสวมแมสปิดหน้าด้วยเนี่ยมาเคาะกระจกรถนี่คุณธนัญชัยแจ้งมาล่าสุดเมื่อช่วง 9:10 นเดินเคาะกระจกรถท่าทางเหมือนจะขอเงินนะครับคือเคาะรถที่ติดไฟแดงทุกคันเลยยกเว้นรถแท็กซี่ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะฮะเนี่ยนะครับน่าจะคนเดียวกันเพราะว่าที่คุณต้องแจ้งมาเนี่ยตอนนั้นก่อน 8:00 นแล้วคุณธนัญชัยแจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับก็ฝากระวังด้วยนะครับคุณฟังครับสน.จระเข้น้อยมีการทดลองยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดบริเวณแยกลาดกระบัง54ฝั่งขาออกเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทปรีชามีเพตราสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับผม
2: ครับผมสารวัตรเพิ่มเติมรายละเอียดให้หน่อยครับตรงนี้นี่ที่มีการปิดช่องทางซ้ายผ่านตลอด
3: ใช่ครับใช่ครับต้องนำเรียนตรงนี้เลยนะครับก่อนที่จะลองปิดดูเนี่ยครับผมและไอ้ทีมงานแล้วผู้บังคับบัญชาทุกท่านได้ไปยืนดูแล้วครับปรากฏว่าที่จะทดลองปิดนี้เป็นเพราะว่าปัญหาคนข้ามทางนะครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าจะไม่มีมันไม่มีจังหวะให้คนข้ามทางได้เลย
2: อ๋อคร
3: ับ2ก็คือจังหวะที่เราเปิดให้จากซอยเพื่อเลี้ยวขวาไปทางแยกวัดพลนะครับ
2: ครับผม
3: รถจําเป็นต้องตีโค้งนะครับโอกาสที่จะเกิดอันตรายสูงนะครับถ้าเป็นรถเล็กก็สามารถที่จะเลี้ยวกว่าได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นรถเป็นทุกข์หรือรถเมล์หรือรถบัสอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
3: วงในการตีโค้งอะครับม
2: ัน
3: จะต้องไปอินถึงเลนซ้ายสุดซ
2: ึ่
3: งถ้าจังหวะนั้นรถทางตรงทางลาดลาดกระบังขาออกมานะจังหวะอาจจะเกิดอันตรายได้อะครับ
2: ครับก็เรียกว่าสังเกตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช
2: ่แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับสวัสดิ
3: ์ก็บ่อยครับบ่อยครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมมีความคิดว่าทำไมเราไม่เอากลวยยางไอ้กลวยยางเล็กๆอ่ะที่ลมลุกอ่ะครับ
2: อืมอ๋อครับ
3: นั่นนะครับกั้นเลนซ้ายไว้เลนซ้ายผ่านตลอดผมก็ลองเอากลวยไปวางก่อนปรากฏว่ารถใหญ่อ่ะครับไม่ว่ารถบัสรถเมล์รถบรรทุกอ่ะเวลาขับผ่านจุดนี้มันผ่านยากมากเพราะว่าถ้าเอาพวกกลวยอะไรไปวางเนี่ยมันทำให้ช่องมันเล็กลงนะครับ
2: โอ
3: ้ครับครับ
2: ซึ่งปกติก็ลำบากอยู่แล้วก็เลยแคบลงไปอีกอย่างนั้น
3: ถูกต้องครับ
2: อืมก็ทดลองมาหลายรูปแบบแล้วนะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
2: ครับแล้วเรื่องของการดำเนินการทดลองยกเลิกทางซ้ายผ่านตลอดนี่จะเริ่มเมื่อไหร่ครับ
3: เริ่มปิดเนี่ยก็ประมาณวันที่16อ่ะครับก็น่าจะประมาณช่วง 5:00 หรือ6:00 น.ครับแล้วก็มันมีป้ายตอนนี้มันมีป้ายซ้ายผ่านตลอดอยู่ต้องกราบขอโทษทุกคนเลยนะครับเนื่องด้วยป้ายนั้นมันปักตึงลงไปผมต้องขออนุญาตใช้เป็นแผ่นกระดาษขาวๆปิดไว้ก่อนถูกต้องครับขอทดลองใช้ไปสัก7วัน10วันนะครับแล้วก็ลองศึกษาว่ามันส่งผลกระทบทางด้านไหนอย่างเช่นลาดกระบังขาออกเนี่ยทำให้รถสะสมเยอะไหม หรือว่าสร้างปัญหาเกี่ยวกับคนรถที่จะออกจากซอยรถมันออกยากไหมแบบนี้ครับ
2: ก็แสดงว่าแค่ทดลองชั่วคราวก่อนก็เลยยังไม่ได้ถอดไอ้ตัวป้ายที่บอกว่าซ้ายผ่านตลอดออกก็เอากระดาษมาปิดไว้ก่อนอย่างนั้น
3: ใช่ครับผมใช่ครับผม
2: ครับซึ่งตรงนี้จากการประเมินนี่เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามว่าปริมาณรถนี่ในแต่ละวันนี่เยอะไหมครับโดยเฉพาะช่วงไหนเป็นพิเศษที่รถเยอะ
3: ช่วงเร่งรัดเช้าและเย็นนะครับจะเยอะครับ
2: โดยเฉพาะรถใหญ่นี่เยอะไหมครับเนี่ย
3: รถใหญ่ก็เยอะครับ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช
2: ่
3: คร
2: ับ ก็หลายคนอาจจะคุ้นชินตรงนี้เนาะเพราะว่าพอมาถึงแล้วซ้ายก็ผ่านตลอดอย่างนั้น
3: ยังไงจุดนี้ผมกราบขอโทษจริงๆครับผมจะพยายามทำอะไรให้ดีที่สุดสำหรับคนใช้ทางนะครับอันไหนที่ดีที่สุดผมก็จะเลือกใช้นะครับ
2: ก็คืออันนี้ต้องประเมินถึงผลกระทบโดยรวมอย่างนั้นใช่ไหมครับสวัสดิ์
3: ถูกต้องครับ
2: ถ้าแบบว่าคือด้านเนี้ยอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าด้านอื่นเขาดีขึ้นอันเนี้ยก็ต้องพิจารณาถึงส่วนรวมอย่างนั้นหรือไม่ฮะใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไอ้ที่ผมนำเรียนตั้งแต่แรกนะครับ
2: ครับ
3: ที่ผมต้องการปิดซ้ายเนี่ยจังหวะมีเด็กนักเรียนเดินข้ามหรือว่าพระท่านเดินข้ามช่วงเช้าครับจะได้มีจังหวะให้เดินข้ามเลยครับ
2: ตรงนั้นก็มีทางข้ามทางม้าลายใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผม
2: นะฮะตรงนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนเดินเท้านี่แหละเนี่ยเด็กๆไปโรงเรียนช่วงเช้าช่วงเย็นกลับบ้านด้วยพระสงฆ์ด้วยนะครับที่ผ่านมา
3: ครับเชิญครับเชิญครับ
2: ที่ผ่านมานี่อุบัติเหตุนี่บ่อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะคนเดินเท้านี่ได้รับผลกระทบบ้างไหมครับ
3: มีครับแล้วก็ผมก็นำเรียนเป็นภาพรวมเลย
2: ครับ
3: ตั้งแต่วัดปู่ศรัทธานะครับจนถึงแยกวัดพลเนี่ยเนื่องด้วยตอนนี้ทำทางยกระดับขึ้นมาแล้วข้างล่างเนี่ยตอนนี้มันมีจุดกลับรถเพิ่มขึ้นแต่ทางมะลายบางจุดนะหนึ่งก็คือยังไม่มีป้ายบอกชัดเจนยังไม่มีไฟนะครับคนที่เดินข้ามถนนนะครับเกิดอุบัติเหตุเยอะครับช่วงนี้นะครับผมก็เลยต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนอันไหนที่ป้องกันได้หรือว่าอันไหนผมต้องประสานกับหน่วยที่รับผิดชอบ
2: ครับ
3: ผมก็แบบทำหนังสือไปขอแล้วครับ
2: สารวัตรนอกเหนือจากป้ายขาวที่เราไปปิดทับข้อความที่บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงนี้จะมีข้อความระบุเพิ่มเติมไหมครับว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ได้แล้วต้องรอสัญญาณอะไรเงี้ยตรงนี้จะมีเพิ่มเติมไหมครับ
3: ตรงนี้ถ้าตามหลักทั่วไปนะครับพอถึงแยกไฟแดงเนี่ยครับถ้ามันมีเส้นหยุดรอสัญญาณไฟหมายถึงว่าขีดอย่างเงี้ยครับรถทุกคันจะต้องหยุดครับ
2: ต้องหยุดเป็นเส้นทึบ
3: ถูกต้องครับยกเว้นถ้ามีป้ายบอกนะว่าให้ซ้ายผ่านตลอดนะครับถึงผ่านได้ครับผม
2: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีเส้นทึบอยู่แล้วเลนซ้าย
3: ใช่ครับใช่ครับผม
2: ที่เราเห็นคือคุณผู้ฟังเนี่ยเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS Roy นะครับจะเป็นป้ายที่ชี้ลูกศรตรงไปข้างหน้าแล้วก็ระบุข้อความว่าช่องซ้ายผ่านตลอดตรงนี้ใช่ไหมครับป้ายนี้เดี๋ยวจะเอากระดาษสีขาวไปติดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับตอนนี้ป้ายที่ผมเดินสำรวจอยู่มีประมาณ4-5ป้ายแล้วก็เป็นป้ายที่ทางของผมทำขึ้นซึ่งป้ายจุดที่ผมทำขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแกะออกส่วนป้ายที่ทางเขตเขาทำขึ้นเนี่ยผมต้องกราบขอโทษนะครับขออนุญาตเอากระดาษขาวไปปิดไว้ก่อน
2: อย่างนั้นนะครับ
3: ครับ
2: ก็เริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่16
3: ครับ
2: นะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ทดลองประมาณสัก10วันใช่ไหมประมาณนี
3: ้7-10 วัน
2: เดี๋ยวอาจจะได้ประเมินผลและคงจะได้เพิ่มเติมกันที่จอสร้อยด้วยนะครับสารวัตร
3: ได้ครับผมได้คร
2: ับ ก็จะได้ติดตามกันว่าตรงเนี้ยถ้าประเมินแล้วดีนี่จะยังไงต่อดีถาวรเลยใช่ไหม
3: ก็คงแบบนั้นครับแต่ว่าผมก็ทำใจนะครับมันต้องมีทั้งคนชอบแล้วคนไม่เคยชอบอะครับแต่ว่าผมขอให้คำนึงถึงส่วนรวมอะครับถ้าส่วนรวมเขาเห็นดีด้วยผมก็ต้องทำตามนั้นนะครับ
2: นะครับก็ต้องเข้าใจทางสารวัตรแล้วก็ทางพื้นที่สน.จระเข้น้อยด้วยตรงนี้นะครับ
3: ครับผมครับ
2: ก็จะมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็คนที่อาจจะเสียประโยชน์แต่ให้คำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ถนนนี้เป็นถนนของทุกคนที่ใช้ร่วมกันโดยเฉพาะคนเดินเท้าอันนี้ต้องให้ความสำคัญด้วยเด็กๆแล้วก็พระสงฆ์นะครับความปลอดภัยสำคัญมากได้ครับ เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับนะขอบพระคุณมากครับสารวัตรที่มาส่งข่าวกัน
3: ครับครับผม
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทปรีชามีเพรตานะครับสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยผมย้ำเลยนะครับคุณผู้ฟังทดลองยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดนะครับบริเวณแยกลาดกระบัง54ในด้านขาออกนะครับในด้านขาออกรถทุกชนิดนะครับย้ำนะครับว่ารถทุกชนิดต้องหยุดแล้วปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรไฟแดงต้องหยุดช่องซ้ายผ่านตลอดไม่ได้แล้วนะต้องรอสัญญาณไฟเท่านั้นนะครับนะก็เริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมทดลองประมาณ 7-10 วันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยทดลองก่อนนะครับก็เห็นใจนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแบบนี้เนี่ยทางพื้นที่เขาก็ประเมินแล้วก็วางแผนกันนะฮะว่าจะเอาอย่างไรดีจนทดลองนำเอากลวยยางล้มลุกมาตั้งก็กลายเป็นว่ารถใหญ่รถบรรทุกก็แคบลงนะครับเวลาเลี้ยวเวลาผ่านมันก็ไม่พ้นนะฮะทำให้ก็มีปัญหาติดขัดเพิ่มเติมไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยทดลองเรื่องของการให้ยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดเดี๋ยวต้องประเมินผลกันนะครับก็หลายๆพื้นที่เขาก็มีการทำแบบนี้นะจากก่อนหน้านี้ที่อาจจะซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าก็ยกเลิกกันไปบางท่านที่เคยคุ้นชินว่าอ้าวซ้ายผ่านตลอดกลายเป็นเอ๊ะอย่างไรตรงนี้นะครับก็ต้องเข้าใจทางพื้นที่เขาด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีทางด้านของ BEM นะครับก็มีการแจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัตน์เข้ามาด้วยนะครับคุณฟังครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลานะครับเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณก่อนทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าเนื่องจากมีการดำเนินงานรื้อโครงสร้างโทรพลาซ่าและปรับผิวจราจรปรับระดับของผิวจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางนะครับโดยยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เขาแบ่งเป็น2ช่วงเวลา10 นาฬิกาจนถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีและช่วง 20 นาฬิกาถึง 3 นาฬิกานะครับทั้งนี้ครับทาง BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดเอาไว้ให้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองทาง BEM ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะครับก็มีการขยายระยะเวลาการเบี่ยงจราจรทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณก่อนทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าดำเนินการจนถึงวันที่30กันยายนนะช่วง10 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีและช่วง 20 นาฬิกาถึง 3 นาฬิกาของแต่ละวันด้วยขอบคุณ BEM ด้วยนะครับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างนะครับในช่วงผ่านพ้น 9 นาฬิกาเข้ามาเนี่ยยังมีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะครับเจริญนครด้านขาเข้าครับแยกบุคโลไปทางสะพานตากสินแยกสะพานตากสินเนี่ยนะฮะบริเวณหน้าสน.สำเร่8นาฬิกา30นาทีมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก4ล้อเล็กนะครับบาดเจ็บ1รายเป็นชายอีก1รายเป็นหญิง2รายนะครับชายหญิงเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนทางคุณพ่อน้องบีนะครับแจ้งมาบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงระหว่างด่านเทพรักษ์มุ่งหน้ามาทางด่านบางแก้วโอ้ด้านขาเข้านะครับมีรถพ่วงจอดเสียอยู่เลยด่านเทพรักษ์มา300เมตรจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับโอ้นี่ยาวเลยครับคือที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถติดจังเลยทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าตอนนี้ท้ายเลยด่านปากน้ำมาแล้วนะครับท้ายนี่เลยด่านปากน้ำมายาวเลยครับหัวแถวคืออยู่นั่นแหละ เลยด่านเทพรักษ์ไปมีรถจอดเสียเป็นรถบรรทุกพ่วงเลนซ้ายครับผ่านพ้นไปได้ไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทางคุณพ่อน้องบีด้วยนะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครพนมที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผู้ฟังก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักคลี่คลายนะครับการสัญจรกลับสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนและระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องด้วยนะครับเป็น2ปัจจัยที่เฝ้าระวังกันมาตลอดหลายวันเลยนะฮะอัปเดตเช้าวันนี้ครับเมื่อช่วง 9:00 น.ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังกันมาตลอดหลายวันเลยนะฮะอัปเดตเช้าวันนี้ครับเมื่อช่วง 9:00 น.ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง

างสายหลักสามารถใช้ได้ตามปกติขณะที่พื้นที่บริเวณถนนนิตโยและถนนลานพญาศรีสัตตนคราชยังสามารถสัญจรได้ตามปกติเช่นกันสำหรับสถานการณ์แม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเนี่ยบอกว่ายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเมื่อช่วง 7 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับระดับน้ำโขงวัดได้ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 72 เซนติเมตรครับแต่ยังต่ำกว่าระดับวิกฤตที่ 51 เซนติเมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรวมอย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและระดับน้ำโขงอย่างต่อเนื่องครับพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันหากเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับก็มีการจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินนะครับก็ยังอยู่ที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณชั้น3นะครับเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์มีการประสานงานในเรื่องของการปฏิบัติงานด้วยนะครับพร้อมกับเตรียมพร้อมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยทางจังหวัดนครพนมก็ขอให้ประชาชนยังคงต้องติดตามสภาพอากาศระดับน้ำโขงและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางช่วงนะครับโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังครับหากได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถแจ้งที่ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินจังหวัดนครพนมนะครับหมายเลขโทรศัพท์1784หรือ04251-1025นะครับย้ำนะครับ04251-1025อีกหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับหมายเลขโทรศัพท์04251-1444 04251-1444นะครับคือตอนนี้ปัจจัยเรื่องของฝนก็ยังมีแนวโน้มตกอยู่นะทางด้านของภาคอีสานเมื่อเช้าเราได้คุยกับทางกองพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภูมิภาคแล้วก็ทางด้านของตะวันออกของภูมิภาคอาจจะตกซ้ำที่จังหวัดนครพนมด้วยนะครับและที่หวั่นเกรงก็คือระดับน้ำโขงเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่เราติดตามกันที่ได้คุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเมื่อช่วงบ่ายๆระดับน้ำเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าวิกฤตประมาณเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ำก่อนที่ผมจะรายการเนี่ยคือก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร20เซนแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยที่อัปเดตกันเมื่อเช้านี้ 7 นาฬิการะดับน้ำโขงเนี่ยวัดได้ 11.49 เมตรคือเพิ่มขึ้นนะฮะจากเมื่อวานเนี่ยเพิ่มขึ้นมา72เซนทีเนี้ยระดับยังต่ำกว่าวิกฤตแต่ต่ำเพียงแค่51เซนครับ51เซนเท่านั้นคือกังวลถ้าฝนตกลงมาอีกถ้าตกปริมาณมากเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะสูงขึ้นอีกการระบายน้ำก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะก็ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจังหวัดปภ.กรมชลกำลังติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังกันอยู่ด้วยคือตอนนี้ชาวจังหวัดนครพนมเขาเร่งดำเนินการก็คือเคลื่อนย้ายของขึ้นที่สูงคือในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยตอนนี้น้ำลดไปแล้วแห้งไปแล้วแต่ที่ยังมีผลกระทบก็คือพื้นที่ทางการเกษตรนะครับในส่วนของบางพื้นที่เนี่ยคือทราบมาว่าอย่างบ้านโพบ้านน้อยโพคำเห็นยังมีประชาชนนะครับที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะในเช้าวันนี้นะครับบ้านน้อยโพคำบอกว่าน้ำท่วมหนักประชาชนเข้าออกไม่ได้รถทุกชนิดติดค้างมีเด็กมีผู้สูงอายุนี่นะฮะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะได้ลง

0: พื้นที่ไปช่วยกันนะครับแต่ว่าในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วนะถนนหนทางสัญจรได้เมื่อวานนี้อย่างที่โรงพยาบาลนครพนมเองเนี่ยก็มีน้ำโอบล้อมเอาไว้แต่ก็เรียกได้ว่าคลี่คลายกันไปเมื่อช่วงเย็นนี่คือเหลือแค่ด้านหลังโรงพยาบาลแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือน้ำแห้งไปแล้วนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมด้วยนะครับจริงๆฝนตกทุกปีแล้วก็น้ำท่วมบ่อยครั้งแต่ว่าปีนี้หนักเมื่อวานนี้หนักนะฮะก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามานะครับแยกบางพลัดมุ่งหน้าสะพานกรุงทนรถติดครับโอ้นี่ฮะขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio โอ้เอ้านี่ 9:00 น.จะ 10:00 น.แล้วนะรถติดนะครับรถสะสมเต็มทุกช่องทางกลับกันใช้งานได้ดีคือฝั่งขาเข้าเนี่ยจากแยกบางพลัดข้ามสะพานสังฮีติดนะครับบนสะพานข้ามแยกบางพลัดรถติดนิ่งสนิทเลยใช้งานด้านล่างพอเคลื่อนตัวได้บ้างมากกว่านะครับเช้าวันนี้ไม่ดีคลี่คลายไม่ยังไม่คลี่คลายเลยนะครับโอ้โหแน่นๆเลยนะเนี่ยทุกช่องทางเลยครับเนี่ยต่อเนื่องขึ้นสะพานสังฮีด้วยรถติดนะครับฝั่งกลับกันด้านขาออกไม่เป็นปัญหาครับก็จะมีด้านขาเข้าเนี่ยแหละท้ายยังสะสมก่อนเข้าแยกบางพลัดนะครับหนาแน่นมากเต็มทุกช่องทางครับใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุเมื่อช่วง 6:41 นบริเวณสะพานคลองชลประทานหมู่6อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับมีรถกู้ภัยตากล้องคันที่2ออกตรวจสอบนะครับเป็นรถเก๋งกับรถกระบะหล่นลงไปในคลองครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3รายนะครับเป็นชายรายแรกเนี่ยบอกว่ามีอาการจุกแน่นที่หน้าอกปวดแขนด้านซ้ายมีแผลแตกที่ศีรษะซึ่งทางรถของทางเจ้าหน้าที่รถแอดวานซ์โรงพยาบาลศูนย์เนี่ยก็รับเข้ารับการดำเนินการนะครับรายที่2เป็นชายมีแผลถูกแก้วบาดที่เท้าด้านขวาไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลส่วนรายที่3เป็นหญิงชรานะครับทำ CPR ที่เกิดเหตุรถแอดวานซ์โรงพยาบาลศูนย์ยืนยันนะครับเสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับเป็นหญิงชรารายที่3ครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพที่เกิดเหตุคือเป็นรถ2คันนะครับรถเก๋งกับรถกระบะหล่นลงไปในคลองนะครับจมมิดเลยโอ้คือสาเหตุนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าอย่างไรถึงได้ตกลงไปในคลองได้2คันเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเราได้เพิ่มเติมกันแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณโจครับคุณโจครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัด
0: คุณโจอยู่จตุรทิศนะ
1: ใช่ตอนนี้อยู่จตุรทิศแล้วครึ่งชั่วโมงที่แล้วอยู่บางพัด
0: โอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะตอนอยู่บางพัดอ่ะ
1: ตั้งหัวเป่งมาบางพัดติดอยู่เลยคุณพัด
0: พ
1: อดีผมได้ลูกค้ามาโรงพยาบาลมิชชั่นก็เลยต้องข้ามบางพัดนะคุณพัด
0: ครับ
1: แล้วก็มาเลี้ยวขวาการเรือนเข้าพิษณุโลกไปโรงพยาบาลมิชชั่นครับผม
0: อืมครับ
1: ตอนนี้ผมส่งลูกค้าเสร็จแล้วใช้พิษณุโลกต่อเนื่องจากตัวที่ขาออกไม่มีปัญหาคุณพัด
0: อ๋อช่วงอยู่บาง
1: รถติดนะ
0: ช่วงอยู่บางพัดนี่ใช้เวลานานไหมคุณโจกว่าจะผ่านได
1: ้ข้ามสะพานเกือบครึ่งชั่วโมงได้ไหมคุณพัด
0: แค่รถเยอะอย่างเดียวใช่ไหม
1: ครับแนะนำวิ่งข้างล่างดีกว่าว่าขึ้นสะพานไปมันช้าคุณพัด
0: ครับ
1: ผมรอสัญญาณไฟเขียวไฟแดงตรงแยกบางพัดเอาแล้วก็รอซ้ายสุดครับผม
0: อืมสะพานข้ามแยกบางพัดนะ
1: ใช่ส่วนจตุรทิศเนี่ยขาเข้ารถติดนะคุณพัดเมืองมักกะสันยาวเลยที่จะมาพญาไทครับผม
0: ครับ
1: ตลาดหยุดนิ่งด้วยตรงข้างผมเลยครับผม
0: ครับ
1: ก็ฝากข้อมูลตรงจตุรทิศเลยนะครับคุณพัด
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณโจครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับสำหรับจตุรทิศด้านขาเข้านะครับคุณผู้ฟังลงมักกะสันลงพญาไทนะครับแล้วก็สิรินธรข้ามแยกบางพลัดคุณผู้ฟังใช้พื้นราบก่อนนะครับเพราะว่าด้านบนสะพานติดแน่นเลยนะครับพื้นราบยังวิ่งได้นะครับก็เรียกได้ว่าหนักเลยนะฮะหลายท่านใช้เส้นทางอยู่ ก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่สายจะทางร้อยตำรวจตรีอาจประดินแสงโชเวตจราจรสพหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับมีการทำงานนะครับนะที่ทางหลวงแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับมีการทำงานอยู่ด้วยนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมผู้หมวดครับตรงนี้เพิ่มเติมให้หน่อยครับมีการทำงานของแขวงทางหลวงสระบุรียังไงบ้างครับตรงนี
1: ้คือด้วยที่ผิวทางมันชำรุดนะครับ แล้วก็ได้ปรับหูด้วยการปูแอดฟันอยู่เรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังทำให้หลุดล่อนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ทางอยู
0: ่ครับ
1: ก็เลยได้จะบูรณาการใหม่ด้วยการเทปูนแล้วก็จะลักษณะยักชิ้นงานแล้วก็เทปูนใหม่ให้จะให้ดีขึ้นก็เลยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบว่าพหลโยธินช่องทางด่วนขวาสุดครับกม85กม85จุดสะพานรับพิพัฒน์เลยนะหลังข้างบนเหนือสะพานรับพิพัฒน์เลยช่องทางด่วนเลนกลางนะครับระยะการทำงานก็จะประมาณสัก30เมตร
0: คร
1: ับ 30เมตรนะที่วางกลวยวางแบรีเออร์สีส้มแล้วก็มีไฟกระพริบหัวชี้สอนประมาณ20ตัวโดยพลังโซลาร์เซลล์ปรับอยู่นะครับ ก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบจะได้มีความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับว่าข้างหน้ามีสิ่งของกีดขวางทางเดินรถอยู่ก็ให้ระมัดระวังแล้วก็จะได้ชะลอตัวจะได้ทำให้ตัวเองปลอดภัยขึ้นแล้วก็ผู้ใช้ทางได้ปลอดภัยขึ้นด้วยกัน
0: อันนี้ทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าครับเข้าออก
1: ฝั่งเดียวครับฝั่งเดียว
0: ฝั่งเดียว
1: จุดเดียวทำจุดเดียว
0: ขา
1: ครับขาล่องของเทพ
0: ขาเข้านะครับ
1: ขาเข้า
0: ระยะทางประมาณสักกี่เมตรได้ครับตรงนั้นครับ
1: ระยะทางประมาณ30เมตร40เมตรได้
0: 30 40เมตรนะ
1: แล้วที่วางกลวยที่วางแบเรียร์นะ
0: ครับ
1: จะมองเห็นชัดเจนอยู่หรอกพอมีทั้งไฟกระพริบสีส้มพลังโซลาร์เซลล
0: ์
1: แล้วก็แบเรียร์สีส้มแบเรียร์สีส้มวางเป็นจำนวนมากพอด้วยสายตาที่มองเห็นนะครับ
0: มีป้ายแจ้งเตือนไหมครับ
1: ป้ายแจ้งเตือนป้ายเชิญเตือนน่าจะมีนะครับ
0: ครับ
1: ป้ายจะมาวางว่ามีปลอดสร้างมีอะไรครับผมครับ
0: ดำเนินการถึงเมื่อไหร่อ่ะครับ
1: สองวันครับวันนี
0: ้
1: ถึงพรุ่งนี้สองวันเสร็จสิ้นภารกิจแจ้งจสร้อยทราบอีกทีนะครับ
0: ตลอด24ชั่วโมงไหมครับหรือว่า
1: ใช่วางวางเลยวาง24ชั่วโมงครับแบเรียร์กับกลัวยางกับไฟกระพริบหัวสอนสีส้มเนี่ยวาง24ชั่วโมงครับ
0: นะครับรถติดไหมครับณเวลานี้ครับ
1: รถชะลอตัวพอสมควรแต่ไม่มากนะครับเพราะว
0: ่
1: าอาจจะไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับหร
0: ือ
1: ยังไงก็โอเคแต่ก็อยากจะให้ผู้ใช้ทางได้มีความระมัดระวังนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับเด
1: ี๋
0: ยวถ้าแล้วเสร็จยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมอีกรอบนะครับผู้หมวดครับ
1: ได้ถ้ามีอะไรอัปเดตจะโทรเข้าไปครับ
0: ได้เลยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเนี่ยครับเราเปิดภาพให้ดูนะคุณผู้ฟังก็เป็นคลิปภาพเส้นทางพหลโยธินด้านขาเข้าจุดที่มีการทำงานก็จะมีกลวยยางมีแบรีเออร์สีส้มมาวางเอาไว้นะครับนะทำสัญญาณชัดเจนให้กับผู้ใช้เส้นทางได้ทราบนะครับเนี่ยนะฮะก็มีการทำงาน2วันนะครับวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยนะครับฝากเป็นข้อมูลกันนะครับขอบคุณทางร้อยตำรวจตรีอาจประดินแสงโชเวตจราจรสพหนองแคจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับเนี่ยฮะพอเห็นภาพนี้ก็จะชัดเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีเจ้าหน้าที่ของทางหลวงนะครับเขาเอาแบรีเออร์เป็นแบรีเออร์ส้มนะครับมาวางนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะก็ทำเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่การจราจรก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีผลกระทบนะณเวลานี้นะยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเนี่ยฮะจุดที่มีการทำงานก็คือก็จะเหลือช่องทางน้อยลงนะครับแต่ว่าคู่ขนานนี่ยังคล่องตัวดีนะครับเฉพาะช่องทางหลักนะครับที่เราเห็นตรงนี้2วันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าแล้วเสร็จก็จะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันต่อด้วยส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ในส่วนของการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งเรื่องของการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์34ถึงซอยสุขสวัสดิ์30ระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งคานเหล็กและพื้นคอนกรีตสถานีบางประกอกนะครับระหว่างวันที่1มิถุนายนเรื่อยไปจนถึง31สิงหาคม2569เฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้นะครับอย่างถ้าเป็นวันขี้ก็จะมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้าครับมีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรครับส่วนรูปแบบของวันคู่นะครับมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้เหลือ1ช่องทางและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรครับทางนี้ครับประชาชนยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับในความไม่สะดวกผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0800726522ครับติดตามข้อมูลโครงการที่เว็บไซต์www.mrta.purplelinesouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับหลายจุดยังติดนะคุณผู้ฟังสำหรับการจราจรสิรินธรเข้าแยกบางพลัดข้ามสะพานบางพลัดรถติดนะครับหลายคนเบี่ยงลงไปใช้พื้นราบทดแทนก็พอจะเคลื่อนตัวตามได้นะครับพื้นราบแต่ว่าด้านบนของสะพานติดขัดโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ดูมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเพชรบุรีขาออกจากเพชรพระรามไปแยกราชเทวีท้ายเริ่มยาวขึ้นแล้วก็ทางด้านของเจริญผลเข้าปทุมวันพระราม1รถมากเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องราชประสงค์นะครับสุขุมวิทด้านฝั่งขาเข้าจากอโศกเข้านานารถแน่นนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับนานาเข้าอโศกต่อเนื่องไปพร้อมพงทองหล่อเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งขาเข้าช่วงอ่อนนุชมาทางพระโขนงเนี่ยปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมอยู่ที่ซอย56ส่วนศรีนครินทร์ครับศรีนครินช่วงลาซานศรีนครินเนี่ยนะฮะมาทางด้านของแบริ่งรถเต็มเหมือนกันหัวแถวอยู่ช่วงหน้าห้างแจ๊สเออร์เบิร์นท้ายแถวเนี่ยอยู่บริเวณทางลงสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมจริงๆตรงนี้น่าจะเริ่มคลี่คลายได้บ้างแล้วแต่ทำไมวันนี้ติดนานเลยนะครับหนาแน่นนะครับรถขาออกของศรีนครินช่วงสีเอี่ยมมาทางแบริ่งทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มีรถจอดเสียเลยหน้าด่านเทพรักษ์รถยังติดนะครับท้ายสะสมก่อนเข้าหน้าด่านปากน้ำติดยาวเหมือนกันแพร่กษาที่มีการทำงานก็ยังมีท้ายสะสมทั้งสองด้านแต่ท้ายสั้นลงนะครับฝั่งมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทท้ายอยู่ซอย8หัวแถวก็คือซอย39นะครับเทศบาลบางปู39เนื่องจากมีการทำงานนะครับสำหรับในพื้นที่สภ.เมืองสมุทรปราการการปรับปรุงดินใต้บ่อพักน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำระหว่างท่อนะครับช่วงระหว่างสะพานคลองแขกต่อเนื่องมาทางตลาดรัศมีอนันต์เขาทำงานทั้งสองฝั่งนะครับปิดการจราจร2ช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก แล้วก็ปิดทางเข้าออกเทศบาลบางปู39หรือว่าซอยบ่อดินด้วยรถยังติดนะครับก็เพิ่มเติมเป็นภาพรวมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบูรณาการร่วมหน่วยงานด้านความมั่นคงลุยคนบ้านป่าเต็งใต้รวบ18ต่างด้าวยึดอาวุธปืนยาบ้าชุดชนกลุ่มน้อยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวม135นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานตำรวจตระเวนชายแดนและทหารเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายณบ้านป่าเต็งใต้หมู่ที่6ตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลจีนเทากลุ่มบุคคลต่างด้าวสวมสิทธิ์ทางทะเบียนและการกระทำผิดกฎหมายผลการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งชายและหญิงรวม18คนพร้อมผู้ติดตามอีก10คนนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยึดของกลางได้หลายรายอาทิยาเสพติดอาวุธปืนรวมถึงธงชาติและเครื่องแบบที่มีสัญลักษณ์ของคนชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกจับกลุ่มนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางและพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานเพื่อดำเนินคดีคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมีอาการและการดูแลอย่างไรไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: PTSD คือโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงถือเป็นหนึ่งกลุ่มโรคที่เกิดจากการกดดันทางจิตชนิดหนึ่งมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหรือสะเทือนขวัญขั้นรุนแรงหรือต้องเผชิญกับความรู้สึกเครียดที่รุนแรงทางจิตใจแม้จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วแต่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยต่างๆเช่นภาพกลิ่นรสเสียงที่สามารถย้ำเตือนทำให้รู้สึกสะเทือนใจเกิดขึ้นก็อาจทำให้เกิดอาการกำเริบขึ้นมาได้ผู้ป่วย PTSD จะรู้สึกหวาดกลัวราวกับกำลังเผชิญเหตุการณ์นั้นอยู่เช่นทหารผ่านศึกที่เคยผ่านความโหดร้ายหรือเยาวชนที่เคยผ่านเหตุการณ์รุนแรงอาการ PTSD จะตามมาทำให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เป็นโรค PTSD จะมีอาการแสดงออกมาหลายลักษณะส่วนใหญ่มักหวนนึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจซ้ำๆอยู่ตลอดเวลามักจะเกิดการหวาดระแวงวิตกกังวลฝันร้ายมองโลกในแง่ร้ายมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายโกรธอยู่บ่อยๆอาการเหล่านี้จะแสดงออกมานานกว่า1เดือนหลังจากเผชิญเหตุการณ์รุนแรงปัจจุบันการรักษาสามารถทำได้ด้วยการทำจิตบำบัดซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบมีทั้งการพูดคุยกับจิตแพทย์ฝึกรับมือกับความเครียดเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์หากเกิดความทรงจำอันเลวร้ายในอดีต เพื่อเยียวยาจิตใจให้แข็งแรงรวมทั้งกินยาตามอาการที่สำคัญคือกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างเพื่อให้ก้าวผ่านโรคนี้ไปได้ชนะการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไหมไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทั้งที่บ้าน

0: 10:11 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฟังให้ดีๆนะเรามีกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48จังหวัดชัยนาทด้วยนะครับหลายคนรอคอยกิจกรรมนี้ครับเพราะว่าประทับใจกับการดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังใกล้วันเดินทางเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569 Easy Pass Easy Earth โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับจส.100นะครับเราจะพาสมาชิก Easy Pass ทั้ง40คู่จำนวน80ท่านนี่แหละนะครับออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR เพาะกล้าข้าวทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนนะครับที่วิสาหกิจชุมชนรีเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่15และ16สิงหาคมนี้นะครับเรามีนัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับริมคลองบางกะปิถนนเพชรอุทัยนะครับในช่วงเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา6โมงเช้าท่านที่ขับรถส่วนตัวมานะครับสามารถนำรถไปจอดค้างคืนได้นะครับสำหรับกำหนดการโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48เนี่ยโอ้เราพาคุณผู้ฟังนะครับไปที่วิสาหกิจชุมชนรีเช่ฟาร์มจังหวัดชัยนาทนะครับน่าสนใจมากนะครับมีกิจกรรมการเรียนรู้การเพาะกล้าปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีนะครับพาแวะร้านอาหารนะอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพปลอดสารพิษด้วยนะครับนะแล้วก็มีกิจกรรมนั่งรถรางชมสถานที่นะครับชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่5นะครับณวัดพิกุลงามนะครับไปชมเครื่องราชูปโภคสมัยครั้นในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระองค์ท่านทรงเสด็จประพาสต้นมาประทับแรมนะครับไปที่สวนชุมชนสวนแฮปปี้ไปฟังบรรยายจากคุณก้อยเจ้าของสวนไปชิมน้ำอ้อยคั้นสดจากต้นเลยนะครับแล้วก็พาคุณไปที่สวนผลไม้ชุมชนสวนครูเอียดนะฮะเจ้าของสวนพร้อมกับชิมเมี่ยงส้มโอขาวแตงกวาขนมพื้นถิ่นนะครับแล้วก็น้ำสมุนไพรนะหลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นะครับเราจะไปเช็คอินเข้าสู่ที่พักที่42 The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับในช่วงค่ำคืนนะก็จะมีกิจกรรมสันทนาการนะครับที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยผู้ฟังก็จะได้สนุกสนานเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมของวันที่2นี่ก็น่าสนใจนะครับมีกิจกรรม Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพาคุณไปซื้อของฝากที่ร้านเกษราจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งรวมของฝากจากหลากหลายจังหวัดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะก็เรียกได้ว่าใกล้จะเดินทางกันแล้วด้วยนะสำหรับกิจกรรมนี้เสาร์และอาทิตย์15และ16สิงหาคมนั่นเองนะครับกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงนะปี2569ครั้งที่2ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของโรงเรียนฤทธิยะนะครับโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยนะครับก็มีเรื่องของการยกระดับนะฮะในส่วนของความปลอดภัยนะครับเรื่องของจุดตรวจความปลอดภัยเพื่อป้องปรามพฤติกรรมเลียนแบบเหตุรุนแรงในสถานศึกษาด้วยนะครับโดยทางโรงเรียนเนี่ยก็มีการจัดตั้งจุดตรวจสแกนโลหะและตรวจสัมภาระของนักเรียนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเพื่อความปลอดภัยของลูกๆทุกคนนะครับเนี่ยก็เป็นมาตรการที่เพิ่มเติมนะครับแนวปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าพื้นที่โรงเรียนมีจุดสแกนโลหะจุดสแกนสัมภาระนะครับก็เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยด้วยเนี่ยหลายๆโรงเรียนก็มีแผนเรื่องของการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกันหลายคนก็กังวลผู้ปกครองก็เรียกได้ว่ามีความห่วงใยนะฮะจากกรณีของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็หลายๆโรงเรียนก็มีการสะท้อนนะครับออกมาตรการด้านความปลอดภัยเรียกได้ว่าทำให้ยกระดับความปลอดภัยนะ ที่สร้างความอุ่นใจให้กับทั้งผู้ปกครองรวมไปถึงเด็กนักเรียนรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้ติดตามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าน่าจะมีอีกหลายโรงเรียนเหมือนกันนะครับที่ออกมาตรการในการยกระดับด้านความปลอดภัยออกมาด้วยนะครับมาติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุเช้าวันนี้เนี่ยก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังการจราจรล่าสุดนะครับบางจุดก็เรียกได้ว่าคลี่คลายกันไปแล้วนะครับผ่านพ้นช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ากันไปแต่บางเส้นทางที่อาจจะมีอุปสรรคมีสาเหตุก็อาจจะยังมีปริมาณรถที่ตกค้างกันอยู่บ้างนะครับนะทางด้านของทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านขาเข้าดูรถยังเยอะนะครับจากหน้าด่านปากน้ำไปทางเทพรักษ์เนี่ยเพราะว่ามีรถที่จอดเสียอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังอีกพื้นที่หนึ่งนะครับนั่นคือที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาคมตรงเนี้ยโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดนะครับมีการประสาน AI นะบวกรวมกับเซฟตี้เกตคัดกรองเข้มเลยนะครับทางเข้าออกพร้อมกับซ้อมแผนยุทธวิธีหนีซ่อนสู้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกับทางด้านของร้อยตำรวจโทสำรวยทวีการไถรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ราชบูรณะนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับทราบมาว่าวันนี้ได้เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนที่โรงเรียนบางประกอบวิทยาด้วยนะครับนะฮะเรียนถามรองสารวัตรนะครับการยกระดับมาตรการที่โรงเรียนแห่งนี้นี่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: ขอทางโรงเรียนนะครับได้เชิญเป็นวิทยากรในการอบรมต้อนสู้ให้เด็กนะครับก็คือเราเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วที่มีสื่อเอาออกไปให้เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆท้องที่ได้ดำเนินการเราทำนั้นโรงเรียนมาประกอบเราทำยกระดับมาตั้งแต่ปี2567แล้วแบบรูปแบบเลยทีนี้ในวันนี้เราก็จะมาเพิ่มมาตรการเมื่อการเข้มงวดในการป้องกันนะครับที่กรณีที่จะมีเด็กหรือนักเรียนเนี่ยพกพาสิ่งที่ต้องห้ามเข้าไปในโรงเรียนโดยมีเครื่องสแกนนะครับได้รับความอนุเคราะห์มาจากสโมสรของโรตารี่นะครับที่คุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีนำมาติดตั้งให้ใช้เพื่อสแกนโลหะหรือวัตถุต้องสงสัยนะครับรวมไปถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็เพื่อมาตรการป้องกันบุคคลอื่นๆเนี่ยที่จะลิดลอดเข้าไปในสถานศึกษาได
0: ้ครับ
1: นะแล้ววันนี้เราก็ได้มีน้องที่เป็นครูฝึกเป็นวิทยากรนะร่วมเป็นวิทยากรให้บรรยายให้นักเรียนรู้วิธีการการเอาตัวรอดในเหตุการณ์วิกฤตเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยเขาจะต้องทำตัวอย่างไรให้เขารอดและปลอดภัยครับหนีก็หนีอย่างปลอดภัยซ่อนก็ต้องซ่อนให้มิดชิดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยที่สิ่งที่เราสอนเน้นย้ำคือการเอาตัวรอดก่
0: อ
1: นซ่อนก่อนสู้เนี่ยเป็นมาตรการสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ากรณีที่ถ้าเกิดเหตุแล้วคนร้ายเนี่ยมีอาวุธร้ายแรงเนี่ยการสู้คือการเอาตัวรอดหลังสุดเลยนะครับสอนให้เด็กเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการสังเกตและจดจำนะครับการมีสติสัมปชัญญะในการที่ว่าเมื่อเกิดเหตุเกิดปัญหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนเราขาดสติเนี่ยก็จะทำอะไรบางครั้งหนีไปเนี่ยไปตกอาคารเรียนล้มบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้คือเราเน้นย้ำเลยว่าการเอาตัวรอดเนี่ยเราต้องดูความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็การที่นอกจากตัวเรารอดมีความปลอดภัยแล้วเราก็ต้องดูแลเพื่อนเราได้อะไรนะครับ
0: ช่
1: วยเหลือเพื่อนนะครับแล้วก็มาตรการที่คุณครูจะต้องดูแลเด็กว่าเด็กเนี่ยคุณครูอ่ะจะต้องดูแลรับผิดชอบเด็กในลักษณะไหนอย่างไรบ้างหรือบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเน
0: ี่
1: ยมีหน้าที่หน่วยงานประสานกับใครบ้างนะครับเพื่อให้ดูแลเด็กแล้วมีความปลอดภัยนะครับ
0: ก็เรียกได้ว่าทุกคนบุคลากรคุณครูนักเรียนทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะครับที่อาจจะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงตรงนี้ว่าใครจะต้องทำอะไรหน้าที่ทำอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นี่มีเรื่องเด็กๆแล้วก็คุณครูนี่ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับมาตรการที่เราลงไปให้ความรู้ตรงนี
1: ้ 100% ของนักเรียนที่เข้าร่วมนะครับทั้งโรงเรียนประมาณ 2,000 กว่านายเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับกรณีที่เราทำในวันนี้คือการยกระดับเนี่ยเพื่อหนึ่งนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยกับนอกจากนักเรียนบุคลากรคุณครูทางด้านการศึกษาแล้วเนี่ยเป็นการยกระดับมาตรฐานทางด้านการสถานศึกษาปลอดภัยให้กับผู้ปกครองของเด็กๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกๆนะครับว่าโรงเรียนสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเนี่ย
0: เราม
1: ีความพร้อมในการดูแลเด็กนะครับดูแลเด็กดูแลทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือภายนอกสถานศึกษาที่โดยรอบเนี่ยเราให้ความสำคัญเท่ากันนะครับในการดูแลความปลอดภัยทั้งหมด
0: ครับเรียนถามถึงตัวเทคโนโลยีอะครับนะทางรองศาสตราจารย์เทคโนโลยีอย่างตัวเซฟตี้เกตเห็นบอกว่าเป็นการตรวจจับโลหะวัตถุอันตรายที่ตรงเนี้ยบอกมีความแม่นยำสูงมันขนาดไหนครับตรงนี
1: ้ความแม่นยำได้ 100% นะครับเพราะว่าเวลาแล้วเทคโนโลยีตัวนี้สามารถต่อเชื่อมองค์ประกอบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้นะครับไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ด้านหน้าโดยทั้งหมดนะครับนั่งอยู่ข้างในเนี่ยต่อระบบได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยถูกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเนี่ยระบบก็จะไปเตือนอยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่คุณครูมองอยู่นะครับหรือจอ CCTV ที่ติดตั้งอยู่นะครับ
0: ครับ
1: นะครับไม่เฉพาะเรื่องอาวุธนะครับก็เป็นเรื่องของยาเสพติดหรือวัตถุที่ต้องห้ามหลายๆอย่างที่เขาตรวจจับได้เนี่ยก็คือโดยปกติแล้วเครื่องนี้ก็จะมีสายพานลำเลียงและเป็นเอ็กซเรย์ได้ด้วยคือแต่ว่าวันนี้การติดตั้งเนี่ยทางทีมงานยังไม่ได้ติดตั้งได้ครบ 100% แต่ว่าระบบเนี่ยจับได้ 100% ครับ
0: ก็คือจับทั้งวัตถุที่เป็นโลหะแล้วก็วัตถุแปลกปลอมยาเสพติดได้ด้วยลักษณะของคือการสแกนแล้วก็เอ็กซเรย์อย่างนั้นใช่ไหมถ้าเป็นพวกยาเสพติดวัตถุต้องสงสัยอย่างเงี้ย
1: ครับได้ทั้งหมดครับ
0: โอ้ครับแล้วตัวอีกระบบหนึ่งที่บอกว่าเป็นการยืนยันตนนะตัวตนเนี่ย AI camera ตัวนี้การทำงานนี่เป็นยังไงครับ
1: AI ตัวนี้ทางกลไกก็พัฒนาต่อเนื่องมาจากตัวระบบสแกนของโรงเรียนปกติโรงเรียนมีระบบสแกนใบหน้าเด็กในการเข้าออกโรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยแต่ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒนาที่เพิ่มศักยภาพเข้าไปอีกในหลายๆด้านนะครับมากกว่าเดิมอะครับ
0: ครับนะฮะก็เป็น2เทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้นะครับในการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของทักษะนะฮะโดยเฉพาะ2ข้อแรกหนีกับซ่อนถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับหนีกับซ่อนเนี่ยถูกต้องที่สุดครับเพราะว่าการสู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นมีผลกระทบในเรื่องของ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กหรือบุคลากรเนี่ยซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของหนีกับซ่อนมากที่สุดนะครับสู้ติดอาการสุดท้ายเลยการอบรมเรื่องของหนีและซ่อนเนี่ยเราจะเน้นแล้วทักษะและวิธีการที่100%นะครับหนีซ่อนสู้100%เลยครับที่ทำให้ดูว่าตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่แต่ละจุดแต่ละสถานที่ในโรงเรียนเนี่ยแต่ละอาคารเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อเกิดเหตุจุดใดจุดหนึ่งแล้วนะเขาต้องอพยพหรือหนีหรือซ่อนตรงไหนนะครับที่ปลอดภัยสุดนะครับเราก็จะยกตัวอย่างให้ว่าพื้นที่อะไรที่เป็นพื้นที่ซ่อนแล้วเป็นตัวป้องกันนะครับอาวุธที่เป็นอาวุธร้ายแรงได้บางจุดไหนที่เป็นจุดเปราะบางที่ไม่สมควรที่จะเข้าไปซ่อนนะครับแล้วเพราะผนังหรือสิ่งบางอย่างนี้ไม่สามารถป้องกันอาวุธได้เราก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าอะไรคือสิ่งที่จะคุ้มครองตัวเขาหรือตัวกลุ่มนักเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การหนีไปช่องทางไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดก่อนนะครับแทนการที่ว่ายกตัวอย่างเด็กที่จะต้องตกใจแล้วหนีโดดทางหน้าต่างอย่างเงี้ยครับได้รับบาดเจ็บอย่างเราเคยเห็นบางข่าวที่ออกไปแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เด็กเนี่ยตกใจแล้วหนีออกทางระเบียงบ้างอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กก็ได้รับบาดเจ็บเพราะนั้นการหนีเลยมัน เลยไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็การเคลียร์พื้นที่แต่ละห้องแต่ละชั้นเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็จะอธิบายให้ดูว่าเหตุผลอะไรเราต้องเคลียร์แต่ละห้องแล้วเราต้องเคลียร์แบบไหนเด็กถึงจะปลอดภัยหรือบุคคลที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยปลอดภัย 100%
0: แสดงว่าคือช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีเวลาที่มันน้อยมากนะครับอย่างสมมติเหตุการณ์ถ้ามีเสียงปืนดังขึ้นมาเนี่ยเราได้ยินเสียงปืนละการประเมินสถานการณ์นี่ถือว่าสำคัญมากๆต้องหนีไปทางไหนอะไรยังไงตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกครับถูกครับเราจะสอนเริ่มต้นตั้งแต่ได้ยินเสียงรู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะให้เขาเรียนรู้วิธีการประเมินสถานการณ์นะครับวิธีการประเมินสถานการณ์แล้วก็บทบาทของแต่ละคนในการที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้พบเห็นว่าเมื่อมีเสียงดังปุ๊บเนี่ยเด็กมันก็มีบางส่วนนะครับที่ยังอยากรู้อยากเห็นหรือไม่รู
0: ้
1: อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเหมือนลักษณะไทยมุงออกไปเพราะเป็นไทยมุงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายหลักให้กับผู้ก่อเหตุเนี่ยมุงเป้ามาแล้วแต่เกิดความเสียหายที่จากการที่ว่าเราจะเสียหายน้อยลงเนี่ยการมีความสูญเสียที่มันมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ฝึกให้เขารู้จักการรับรู้เรียนรู้และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับ
0: อย่างจุดเปราะบางที่แบบไม่ควรเข้าไปซ่อนเลยเนี่ยมียกตัวอย่างไหมครับว่าที่ไหนยังไงบ้าง
1: อ๋อยกตัวอย่างครับอย่างกรณีในห้องเรียนสมมติมันเกิดที่เด็กเข้าไปซ่อนที่ห้องเรียนเนี่ยเด็กอาจจะมองว่าโต๊ะหรือเก้าอี้เนี่ยเป็นจุดกำบังให้เขาได้นะแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้ามองผิวเผินเนี่ยว่าจะใช้ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโดยอาวุธร้ายแรงหรืออาวุธปืนเนี่ยสิ่งคุ้มสิ่งที่เป็นเกาะกำบังอย่างเนี้ยก็คือไม่สามารถป้องกันได้นะครับเราจะยกตัวอย่างให้ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นผนังป้องกันตัวได้เนี่ยคือผนังห้องสมมติว่าห้องนึงเนี่ยมีประตูอยู่2บานด้านหลังเป็นหน้าต่างนะครับเขาควรจะซ่อนหลังกำแพงปูนแล้วก็ซ่อนในส่วนที่ใกล้ชิดพื้นครับไม่อยู่บนที่เป็นผนังเปราะบางก็คือพื้นที่ผนังที่ก่อขึ้นมาจากพื้นเนี่ยสูงมาถึงขอบหน้าต่างเนี่ยเป็นผนังที่เป็นคอนกรีตซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเกราะคุ้มครองได้ค่อนข้างดีที่สุดนะครับเรายกตัวอย่างเขาเห็นเลยว่าตรงไหนใช้ได้และตรงไหนที่เป็นจุดอันตรายและเป็นจุดล่อแหลม
0: ครับเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหลายคนก็เล่นโซเชียลอะไรนู่นนี่นั่นสังคมก้มหน้าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยามคับขันจะมีเวลาจวนตัวตรงนี้มีการเพิ่มเติมบทเรียนอะไรให้กับเด็กๆบ้างไหมครับ
1: เราให้บทเรียนในเรื่องของการใช้สื่อเครื่องมือสื่อสารนะครับในขณะเกิดเหตุเนี่ยเราไม่แนะนำให้เด็กไลฟ์สดนะครับการไลฟ์สดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนร้ายเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยบางหลายสถานการณ์เนี่ยคนร้ายใช้มือถือดูไลฟ์สดอยู
0: ่
1: ก็เลยรู้จุดที่ซ่อนของตัวเหยื่อนะครับของตัวเหยื่อหรือของคนที่กำลังหลบหนีอยู่แต่สิ่งที่เราแนะนำให้เด็กทำเนี่ยในการใช้โซเชียลเนี่ยเราแนะนำให้ถ่ายภาพหรือคลิปสถานการณ์เนี่ยที่เกิดเหตุหรือข้อมูลของคนร้ายอ่ะถ้าได้นะครับส่งมาในกลุ่มของคุณครูเพื่อให้คุณครูส่งให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นจะไม่มีการไลฟ์สดสองคือเมื่อได้ข้อมูลตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญของการซ่อนเนี่ยนะครับเราต้องเด็กๆต้องไม่ได้ใช้มือถือเพราะแสงจากโทรศัพท์เนี่ยม
0: ัน
1: อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนร้ายเนี่ยมองเห็นหรือเสียงของโทรศัพท์ที่เสียงเรียกเข้าเนี่ยอาจจะมีผู้ปกครองเนี่ยต้องสิ่งสำคัญของการซ่อนเนี่ยนะครับเราต้องเด็กๆต้องไม่ได้ใช้มือถือเพราะแสงจากโทรศัพท์เนี่ยม
0: ัน
1: อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนร้ายเนี่ยมองเห็นหรือเสียงของโทรศัพท์ที่

0: ที่เรียกได้ว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นณตอนนั้น
1: เป็นไปได้ควรใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นนะครับหรือบุคลากรที่บางที่เราแนะนำในการสอนอพยพเนี่ยจะมีคุณครูที่ดูแลแต่ละชั้นเรียนอยู่แล้วเนี่ยการใช้เครื่องมือสื่อสารอาจจะอยู่ที่คุณครูที่ดูแลอยู่นะตอนนั้นเครื่องเดียวนะครับแล้วก็ปิดเครื่องไปก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้เนี่ยก็ควรปิดเสียงนะครับควรระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยณเวลานั้นครับ
0: อ
1: ันนี้เราเน้นย้ำและให้ทุกครั้งที่เราซ้อมแผนเนี่ยเราจะเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ครับเพื่อให้ตระหนักรู้ว่าบางครั้งเนี่ยใครที่จะทำให้เกิดกับตัวเองเนี่ยก็คืออุปกรณ์สื่อสารที่อยู่กับตัวเรานี่แหละที่จะทำให้ภัยมาถึงตัวเราได้ง่ายครับ
0: ครับวันนี้เองมีการจำลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในการซ้อมแผนยังไงบ้างไหมครับ
1: วันนี้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับสวมชุดธรรมดาคล้ายๆเป็นคนโจเป็นโจรในระหว่างที่วันนี้เป็นกิจกรรมหน้าเสาธง15 นาที20 นาทีนะครับเพื่อเป็นการคล้ายๆสรุปให้เด็กเพราะว่าเด็กเคยซ้อมกับเรามาแล้วเป็นการมาเน้นย้ำนะครับวันนี้จำลองเข้าเล็กคือให้เด็กนะครับได้เรียนรู้วิธีการจดจำแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงคล้ายอาวุธปืนเนี่ยซึ่งเราใช้กระสุนเป็นกระสุนแบงกันซึ่งมีเสียงดังเหมือนอาวุธปืนเลยเท่าเทียมอาวุธปืนก
0: ็
1: ช่วงระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยายอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เราก็ใช้แบงกันเสียงดังอยู่3 นัดแล้วก็ดูว่าเด็กมีปฏิกิริยาอะไรบ้างสองเด็กได้เรียนรู้จดจำอะไรบ้างกับตรงนั้นเขาจำอะไรเขาเห็นอะไรอย่างนี้ครับเป็นการทบทวนแล้วเด็กสามารถตอบสนองกับกิจกรรมแค่เป็นกิจกรรมเล็กๆย่อยๆเนี่ยเด็กให้ความเข้าใจแล้วสื่อสารแล้วตอบสนองได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียนรู้แล้วมีปฏิกิริยาซึ่งตอนที่เราจำลองเหตุการณ์เนี่ยคือเราจะไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าเราจะมีการยิงปืนนะเสียงที่ใช้อาวุธนะพอเจ้าหน้าที่เราดำเนินการไปถึงขั้นตอนนั้นนะสิ่งหนึ่งเนี่ยคือเรียกความสนใจกับเด็กทั้งหมด 2,000 กว่าคนครูพร้อมคุณครูด้วยนะครับแล้วการตอบคำถามเขาสามารถตอบในแนวทิศทางเดียวกันได้หมดนะครับทั้งที่เป็นการโผล่มาแค่เปิดเผยตัวตนแค่ประมาณไม่ถึง30 วินาทีเด็กๆสามารถตอบสนองได้คือสามารถจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายได้แล้วทิศทางการที่คนร้ายเนี่ยเดินสิ่งแวบเดียวที่เขาเห็นจากเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้ง3 นัดเน
0: ี
1: ่ยแล้วคนร้ายก็เดินหายไปเนี่ย30 วินาทีเขาสามารถสื่อสารได้ว่าคนร้ายเนี่ยมีอะไรใช้อาวุธอะไรแล้วแต่งกายแบบไหนลักษณะไหนแล้วเดินหลบหนีไปทางไหนอย่างนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเข้าใจและเรียนรู้ด้วยการสื่อสารให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมันจะเป็นการทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาที่เข้าไประงับเหตุ
0: ครับ
1: หรือไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะได้เกือบ 100% แล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานได้แล้วมีประสิทธิภาพ1คือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่2การเคลียร์พื้นที่ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้ค่อนข้างที่จะสะดวกและ 100% ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเด็กๆได้ทำแบบทดสอบแล้วก็ออกมาได้อย่างน่าพอใจอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับทำได้ดีมากก็ตื่นตัวกับเรื่องที่เรากำลังบรรยายอยู่ครับ
0: ตรงนี้นี่ต้องเรียกได้ว่าอาศัยเรื่องของการซักซ้อมการเข้าอบรมแผนการยกระดับมาตรการตรงนี้ยุทธวิธีต่างๆตรงนี้จะต้องมีการซักซ้อมบ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหนครับ
1: เป็นไปได้นะครับสถานศึกษาควรมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยเทอมละ1 ครั้งเนี่ยก็ผมถือว่าอย่างน้อยไปนิดนึงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราเองก็จะพยายามไปทำในเชิงของแผนระยะสั้นก็คือเหมือนอย่างที่โรงเรียนบำบัดเป่าวิทยาคมในวันนี้นะครับเราทบทวนไปทบทวนในสิ่งที่เราได้ไปซ้อมใหญ่มาแล้วอะไรเงี้ยทำกิจกรรมใหญ่ๆเพราะว่ากิจกรรมใหญ่ที่เราซ้อมเนี่ยเราใช้เวลาครึ่งค่อนวันเลยกว่าที่จะออกแบบมาในรูปของที่ว่าเด็กเรียนรู้และเข้าใจในขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับแต่ถ้าให้เราไปทำแผนใหญ่เนี่ยแล้วเวลาไม่เพียงพอเนี่ย

0: การซ้อมแผนนั้นมันก็จะไม่ค่อยได้ผลนะครับไม่ค่อยได้ผล 100% เพราะนั้นเวลาที่เราไปประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียนเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าการซ้อมแผนเผชิญเหตุเนี่ยคือควรใส่รายละเอียดอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคขั้นตอนตรงไหนเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยเรียนรู้แล้วเอาไปขยายต่อได้แล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: เรา
0: ไม่ได้พร้อมในเฉพาะให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของกลไกทางสถานศึกษาหรือโรงเรียนอย่างเดียวนะครับเราให้เขาไปต่อยอดในเรื่องของที่บ้านหรือชุมชนการเดินระหว่างเดินทางมาจากบ้านมาโรงเรียนหรือจากโรงเรียนกลับไปบ้านเขาต้องเจออะไรแล้วเขาควรจะต้องทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะช่วยกรณีเคยมีเหตุที่นักเรียนเดินทางกลับไปแล้วไปเจอเหตุกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่เด็กช่างกลก่อเหตุอยู่เขาสามารถบริหารเหตุการณ์จากเด็กที่เคยฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเคลียร์เพื่อนๆที่อยู่ตามป้ายรถเมล์เนี่ยให้ขึ้นรถแล้วหลบออกไปจากพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเขาได้แล้วก็สามารถแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเข้าไประงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วเด็กเอาไปดำเนินการต่อได้สิ่งสำคัญคือเด็กไม่ตกใจก็คือเขามีสมาธิมีสติ
1: คร
0: ับ เพราะเขาเคยคุ้นชินกับการฝึกอบรมมาแล้วแต่ถ้าเด็กๆที่ไม่ได้ผ่านการฝึกและอบรมเนี่ยบางครั้งบางคนก็จะตกใจกลัวแล้วก็ไม่มีของสติไม่ได้ก็จะบางทีหลบหนีหรือเดินทางออกรีบเดินทางออกจากพื้นที่ไปหรือหลบเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อเนื่องจากเรื่องที่เขาไม่ได้ก่อเองเลยอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับเด็กๆต้องเข้าใจต้องเข้าถึงแล้วก็รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองไม่เท่านั้นคือช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันต้องอาศัยทั้งความจำความเข้าใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับในการฝึกซ้อมจนไปถึงการปฏิบัติจริงและขั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงจะใช้ได้อย่างไร
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นทักษะที่น้องที่เป็นวิทยากรเนี่ยเป็นครูฝึกเขาเป็นครูฝึกทางด้านยุทธวิธีมาแล้วแล้วก็มีความเข้าใจมีความช่ำชองในเรื่องของยุทธวิธีแล้วก็มาใช้เทคนิคในการสอนให้กับเด็กคุณครูนะครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเราต้องปลูกฝังในเรื่องของการเอาตัวรอดให้เขานะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเขาจะตกเป็นเหยื่อนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะบางครั้งเนี่ยเรามองไปมิติเดียวมิติคือเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยแต
1: ่
0: จริงๆแล้วเด็กอาจจะไปประสบเหตุในระหว่างทางแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้กระบวนการการฝึกทักษะไปแล้วเนี่ยได้ชินกับเสียงอาวุธปืนได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินพอเขาได้ยินเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะครับเขาสามารถบริหารตัวเขาเองนะครับสติเรียกสติกลับคืนมานอกจากดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเขายังไปช่วยเหลือเพื่อนได้เพราะเพื่อนบางคนเนี่ยนะครับในกรณีที่เราไปฝึกซ้อมเนี่ยก
1: ็
0: จะมีเด็กกลุ่มลักษณะกลุ่มเปราะบางเนาะนะครับที่เป็นเหมือนกับว่ามีภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจได้ยินสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ย
1: เ
0: ราลองทดลองให้น้องเข้าในโครงการเนี่ยแล้วเพื่อนเนี่ยสามารถดูแลเพื่อนได้นะครับอันนี้เราฝึกซ้อมให้เขาทำเพื่อให้เขามีทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับ
1: หมายฟังแล้วก็เรียกได้ว่ารู้สึกความปลอดภัยนะสำหรับตัวเด็กๆแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนแน่นอนมีเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยก็มีทักษะมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเขาเองนะครับในการที่จะใช้ในการเอาตัวรอดเมื่อเจอสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเหตุรุนแรงในทุกรูปแบบนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางท่านรองสาวัตรด้วยที่มาเพิ่มเติมกันให้นะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมที่อื่นในพื้นที่อีกเดี๋ยวเราอาจจะได้เพิ่มเติมพูดคุยกันอีกนะครับในโอกาสหน้านะครับ
0: คร
1: ั บ, รบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโทสำรวยทวีการไถนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ราชบูรณะท่านทำหน้าที่เป็นชุมชนสัมพันธ์ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นยุทธวิธีที่ต้องซ้อมต้องเข้าใจต้องเรียกได้ว่าคุ้นชินคุ้นเคยนะครับแล้วเด็กๆก็จะเอาไปใช้ในการป้องกันตัวเองได้ดีต่อไปเพราะฉะนั้นต้องฝึกซ้อม แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวต้องซ้อมซ้ำทำจนเข้าใจทำจนแบบรู้สึกว่าตัวเองนะครับสามารถที่จะเอากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ที่วิทยากรให้เนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้จริงนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ

นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: .1330พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendlyลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 นพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมปี2569ด้วยนะครับโรคอัลไซเมอร์นะครับอาจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลืมโลกทั้งใบนะครับแต่ว่าการดูแลของเราครับจะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวนะครับคุณฟังจอสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับอยากจะเชิญชวนครับญาติหรือผู้ที่ดูแลที่สนใจเข้าร่วมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้ครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นน่าสนใจนะครับงานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของจสร้อยเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับการเข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจครับเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยนะครับความปลอดภัยรวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ดูแลร่วมกันด้วยนะครับงานนี้เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุในบ้านเราต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับพฤติกรรมอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็จะมีการอบรมนะครับในทุกเรื่องนะที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนั่นเองสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS Roy Radio ครับหน้าแชทของ LINE @JS Roy หน้าแชทของ YouTube JS Roy Radio หรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขดอกจัน1808และ1137นะครับย้ำนะครับเราจะไปอบรมกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับวันพุธที่2กันยายน 8:30 นถึง 16:30 นะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับร่วมสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามานะครับถนนบรมราชชนนีด้านขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบริเวณสะพานข้ามแยกบรมนะครับการจราจรติดขัดนะบรมขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะก็ปริมาณรถนะครับเยอะมากๆตรงนี้นะไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับส่วนทางด้านของซอยรามินทรา99เนี่ยปรากฏว่ามีเหตุไฟไหม้รถยนต์ด้วยนะครับรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่ซอยรามินทรา99ถนนรามินทรานะครับเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางชันเดินทางไปที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมานะครับเมื่อช่วง 10:22 นขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะครับเป็นเหตุเพลิงลุกไหม้รถยนต์ไฟฟ้านะครับอีกแล้วนะฮะรายละเอียดนี้ตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทางศูนย์วิทยุผ่านศูนย์วิทยุพระราม199นะครับที่แจ้งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะณเวลานี้นะครับบางเส้นทางก็คลี่คลายไปได้แล้วนะครับแต่ว่ารถก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นพระราม1นะครับตั้งแต่แยกพงพระรามต่อเนื่องเจริญผลเข้าปทุมวันไปราชประสงค์รถเต็มนะครับสะสมหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็มีผลกระทบบรรทัดทองที่จะออกมาทางด้านของแยกเจริญผลท้ายก็อยู่ประมาณซอยพญานาคนะครับเริ่มที่จะถึงทางด้านของแยกเพชรพระรามแล้วนะครับเนี่ยส่วนเพชรบุรีด้านฝั่งขาออกปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกราชเทวี
ราชเทวีไปประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าเช่นกันพญาไทออกจากอนุสาวรีย์มาทางแยกพญาไทปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของราชปรบจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันตรงนี้เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับด้านที่มาจากทางรางน้ำรถหนาแน่นจตุรทิศลงจากจตุรทิศมาทางมักกะสันมีท้ายสะสมนะครับช่วงจุดกลับรถเหนือบึงมักกะสันลงพญาไทรถมากเคลื่อนตัวช้าเช่นกันนะครับทางด้านของพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะคุณผู้ฟังขาเข้าเนี่ยดูเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงแยกสัมย่านนะครับเหนือสะพานแดงญี่ปุ่นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับการขาออกยังไม่ติดนะเพชรบุรีตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับด้านขาเข้าตามกันได้ตลอดแล้วนะครับคลองตันเอกมัยเหนือทองหล่อพร้อมพงกลับการด้านขาออกเคลื่อนตัวได้ดีครับก่อนหน้านี้ที่มีรถจอดเสียบริเวณเลยด่านเทพรักษ์ด้านขาเข้าของบางพลีสุขสวัสดิ์ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะหมดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็เริ่มพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแต่ยังมีปริมาณรถตกค้างกันอยู่ส่วนด้านฝั่งกับการขาออกคล่องตัวช่วงเข้าหน้าด่านบางครูปริมาณรถมากนะครับในด้านขาเข้าช่วงบริเวณก่อนข้ามสะพานกาญจนาภิเษกวงแหวนอุตสาหกรรมลงพระราม3ตอนนี้ท้ายก็อยู่บริเวณเชิงทางลงนะครับก็ดีขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดก็หลายเส้นทางก็คลี่คลายนะครับการจราจรณเวลานี้สวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube นะมีทางคุณวีระพาด้วยนะครับก็ทักทายเป็นภาษาต่างชาติมาด้วยนะคุณอิสระนะครับทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับคุณพักคีอินด้วยช่วงใกล้เที่ยงแล้วนะครับนะอากาศเป็นยังไงบ้างทางนั้นคุณเกือบปุกแดงชื่นชมนะครับนะเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับความปลอดภัยของโรงเรียนบางประกอบวิทยาลัยวิทยาคมนะที่สน.ราชบูรณะเขาให้การอบรมนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube นะทีมเพิ่มเติมมาคุณอมรินทร์นี่บอกว่ารับฟังอยู่ทางเพชรเกษม48เสียงแล้วก็ภาพชัดเจนครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเช้าการจราจรถนนแพร่กษาติดขัดทั้ง2ฝั่งเนื่องจากมีการทำงานนะครับโครงการขุดวางเครื่องสูบน้ำการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับบริเวณสะพานคลองแขกต่อเนื่องถึงตลาดรัศมีอนันต์คือมีการปิดจาก3ช่องทางเนี่ยเหลือ1ช่องทางทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะครับเมื่อเช้านี้นี่รถติดขัดนะครับทั้ง2ด้านเลยการจราจรหนาแน่นมีผลกระทบนะครับเป็นพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับก็เรียกได้ว่าย้ำให้กับผู้ฟังเลยนะครับสำหรับการทำงานตรงนี้เนี่ยก็ทุกวันนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับมีการปิดการจราจร2ช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบริเวณช่วงสะพานคลองแขกต่อเนื่องถึงตลาดรัศมีอนันต์เนี่ยครับภาพที่เราขึ้นทาง YouTube JS Royce Radio เป็นภาพเมื่อเช้านี้นะครับติดขัดทุกช่องทางจาก3เหลือ1เพราะว่าปิด2ช่องทางทั้งด้านฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกรถที่ออกจากซอยก็มีผลกระทบนะครับหลายท่านโทรเข้ามาที่จอสอร้อยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือฝั่งที่มาจากทางด้านของตำลุบางพลีก็ติดผ่านวัดแพร่กษานะส่วนทางด้านที่มาจากทางสุขวิสัยเก่าอันนี้ท้ายก็ยาวตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยเป็นภาพจากหลายๆจุดนะบนถนนกิ่งแก้วเมื่อเช้าขออภัยบนถนนแพร่กษานะครับเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณจุดที่เขามีการทำงานคือบีบจาก3ช่องทางเหลือ1ช่องก็เลยทำให้เป็นปัญหาการจราจร
ือเขามีการปิดทางเข้าออกเทศบาลบางปูซอย39หรือว่าซอยบ่อดินด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยหัวแถวก็อยู่ตรงปากซอยเทศบาลบางปู39ถ้าเลยซอยนี้ไปเนี่ยก็จะคล่องตัวย้ำนะครับมีการทำงานจนถึงวันที่25สิงหาคมเพราะฉะนั้นช่วงเร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นถ้าคุณผู้ฟังไม่มีความจำเป็นแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเลี่ยงไปใช้สุขุมวิทสายเก่าทั้งขาเข้าและขาออกใครที่มาจากทางกิ่งแก้วบางพลีก็ให้เลี่ยงแพร่กระสาไปก่อนตรงยาวไปทางวัดตำรุแล้วก็ไปออกขวาที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าใช้สุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้ามาทางปากน้ำต่อเนื่องเข้ามาได้นะครับเนี่ยก็ทำงานกันถึง25สิงหาคมนะครับให้วางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลตั้งวอลลุ่ม 24 ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือย้ำลดขั้นตอนราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
4: รัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลุยช่วยเหลือประชาชนหน้างานได้ทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัตตารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในขั้นสุดทั้งนี้หากประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าไม่ให้ระบบราชการกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพส่วนมาตรการระยะยาวสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรัฐบาลสั่งการให้เร่งประเมินน้ำต้นทุนและสำรองน้ำอุปโภคบริโภครวมไปทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกส่วนกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจและเร่งจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูเร็วที่สุดเพื่อคืนชีวิตปกติให้ประชาชนให้ได้ไวที่สุดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กองทัพบกร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสร้างและซ่อมที่พักอาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จัดกำลังพลร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลกตตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาให้การช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสภายใต้โครงการเพื่อสังคมหรือ CSR ของบริษัทปีดาเรียลเอสเทสจำกัดที่สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกองทัพบกเพื่อสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีโดยครั้งนี้ดำเนินการในพื้นที่บ้านบางูปาเซเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางฮูกุมปากัสหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีมุ่งสร้างความร่วมมือและข้อตกลงทางสังคมที่ดีภายในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา14นาทีครับติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงใกล้เที่ยงมาเพิ่มเติมกันนะหลายเส้นทางคลี่คลายแล้วนะครับบางพลัดสิรินธรหมดปัญหาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ติดหนักเลยนะช่วงสะพานข้ามแยกบางพลัดตอนนี้เนี่ยมีสะสมอยู่ด้านบนสะพานสังฮีนะครับในฝั่งขาเข้าก็พอเคลื่อนตัวตามได้นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็คลี่คลายนะครับแต่จะมีช่วงบริเวณเชิงทางลงที่รถอาจจะยังเยอะอยู่นะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณ BTS กรุงธนนะครับก็คือด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับทางด้านของสีลมนะครับขาเข้าไปทางสารแดงมีสะสมนะครับช่วงซอยพัดพงนะตรงนี้ที่จะเข้าไปทางด้านของแยกสารแดงส่วนฝั่งกลับกันของทั้งสีลมแล้วก็สาทรใต้เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม4รถเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับช่วงใต้ทางด่วนพระราม4มาทางด้านของวิทยุเคลื่อนตัวช้านะครับปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นฝั่งขาออกนะครับมีสะสมตั้งแต่ช่วงสะพานไทยญี่ปุ่นข้ามมาทางด้านของสามย่านนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะที่มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เองเนี่ยห้างเปิดด้วยนะครับย่านศูนย์การค้าพระราม1ปทุมวันราชประสงค์นะครับราชปรบนะศรีอยุธยาทางด้านของเพชรบุรีด้านขาออกเพชรพระรามไปทางด้านของราชเทวีตรงนี้ติดเบี่ยงแนวการก่อสร้างด้วยนะฮะส่วนก่อนหน้านี้ศรีนครินทร์ที่มีปริมาณรถมากนะครับช่วงสีเอี่ยมนะครับมาทางด้านของลาซานตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีชะลอช้าตั้งแต่ลงจากสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมด้านขาออกนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วขาเข้านะครับก็เคลื่อนตัวได้นะครับลำสาลีแล้วก็ทางด้านของรามคำแหงในด้านขาเข้าที่เมื่อเช้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดเพราะว่า เรื่องของสะพานข้ามแยกลำสาลีนะครับที่มีปัญหานะสัญญาณไฟนะครับเพราะว่าในพื้นที่สนหัวหมากเพิ่มเติมมานะครับว่าตู้ควบคุมสัญญาณไฟอ่ะมีรถไปชนนะครับจนไม่สามารถที่จะเปิดช่องทางพิเศษในฝั่งขาเข้าได้ก็เลยมีปริมาณรถหนาแน่นตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของขาเข้าของรามคำแหงจากแยกบ้านม้าต่อเนื่องลำสาลีเข้ามาทางรามคำแหงขาเข้าไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแล้วนะครับส่วนช่วงนี้ครับครูฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้นะครับก่อนที่จะสายเกินไปเรื่องของเด็กๆกับของหวานแหมบางคนบอกเป็นของคู่กันคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นเด็กๆอ้วนจำม่ำหลายคนบอกว่าชอบน่าเอ็นดูน่ารักดีคุณผู้ฟังครับเด็กกับของหวานยังไงก็เป็นของคู่กันเวลาที่เราเห็นเด็กอ้วนจำม่ำอย่ามองแค่ว่าเขาน่ารักน่าเอ็นดูนะครับถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจทำให้ลูกเราเนี่ยติดหวานนะครับแล้วกลายเป็นภัยเงียบไปทำลายสุขภาพลูกๆหลานๆของเราโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคุณฟังรู้ไหมครับสิ่งที่เราคิดว่าให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับแค่เพียงน้ำอัดลมขวดเดียวหรือชาไข่มุกแก้วเดียวหรืออาจจะเป็นขนมกรุบกรอบน้ำตาลก็พุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรได้รับต่อวันไปไกลลิบเลยนะครับและที่สำคัญความหวานที่สะสมทุกวันนี่แหละนะครับคือตัวการที่แอบทำร้ายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่เรื่องที่1ก็คือทำให้ลูกเราอิ่มทิพย์นะครับกินข้าวได้ยากพอเด็กๆกินขนมหรือว่าน้ำหวานเข้าไปเนี่ยก่อนมื้ออาหารลูกๆเราก็จะรู้สึกอิ่มปลอมๆทีนี้พอถึงเวลาที่ต้องกินข้าวนะครับก็งอแงไม่อยากกินทำให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปส่วนเรื่องที่2ก็จะไปขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตนะครับแถมยังอาจทำให้กระดูกเนี่ยปิดเร็วลูกของเราก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติด้วยนะครับส่วนเรื่องที่3ครับสมองช้าสมาธิสั้นนะครับพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งนะพุ่งปรี๊ดเลยแต่แป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกครับคราวนี้ครับเด็กๆก็จะซึมเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดอาการ แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนทั้งวันเลยนะครับเรื่องที่4ครับฟันผุลามไปยันฟันแท้เลยนะครับฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวก็จะหลุดไปนะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถชอนชัยลึกลงไปทำลายหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คืออ้วนลงพุงพ่วงเบาหวานมาด้วยน้ำตาลที่กินนะกินไม่หมดนะครับน้ำตาลที่กินเข้าไปเนี่ยนะก็จะกลายเป็นไขมันนะครับสะสมทำให้ลูกเนี่ยน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องช่วยปกป้องดูแลลูกๆเรานะครับให้รู้เท่าทันด้วยอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.นะครับขอบคุณทางสสส.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณเติ้ลท่าข้ามนะครับสวัสดีครับคุณเติ้ล
2: สวัสดีครับคุณท่าข้ามสวัสดีครับ
1: ครับ
2: พบเห็นรถชนนะครับ
1: ที่ไหนครับคุณเติ้ล
2: เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับผม
1: ครับ
2: ชนท้ายรถเก่งนะครับผม
1: ครับ
2: จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไฟแดงตรงบางขุนเทียนซอย9ครับผม
1: เทียนซอย9นะคร
2: ับ ใช่ตรงนั้นเป็นจุดกลับรถนะครับที่ว่ามาจากเชียงทะเลจะกลับรถเข้าพระราม2นะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าไอ้ตรงจุดเกิดเหตุอยู่ตรงกลางแยกนะครับทำให้รถที่จะกลับรถอ่ะปกติแล้วได้2ช่องทางตอนนี้กลับไปแค่1ช่องทางครับผมทำให้รถติดสะสมยาวมากเลยครับ
1: ถึงไหนแล้วครับคุณเติ้ล
2: ตอนนี้ถ้าเกิดฝั่งเดียวกับที่รถชนคือตรงแยกบางบอนครับผมแต่ถ้าฝั่งที่จะมากลับรถตรงนั้นน่ะตอนนี้ผมข้ามมาอยู่ประมาณที่ทะเลซอย14ครับผม
1: อ๋อครับ
2: ยาวเลยครับ
1: โอ้เห็นละอืม
2: เพราะว่ามันชนกันตรงกลางแยกกลางจุดกลับรถเลยครับผม
1: รถที่ออกซอยนี่ก็มีผลกระทบด้วยใช่ไหมคุณเติ้ล
2: มีผลครับผมออกจากซอย9ก็ไม่ได้เพราะว่าติดตรงนี้ครับผม
1: โอ้ครับโอ้ในซอยนี่ติดยาวเลยนะเนี่ย
2: ยาวเพราะว่าตรงนั้นอ่ะปกติแล้วอ่ะกลับได้2ช่องทางแต่ดันมีรถจอดชนตรงนี้คือหายไป1ช่องทางเลยครับผมคนที่มาจากเลนจะกลับรถเลนซ้ายก็มาเบียดกับเลนขวาก็คือได้แค่1ช่องทางตอนนี้ครับผม
1: โอ้นี่ฝั่งที่มาจากตลาดสดศรีชัยนี่ก็ยาวนะ
2: ยาวครับยาวครับเพราะว่าจุดแล้วก็ชนค่อนข้างแรงเพราะว่า
1: ฝั่งเดียว
2: กันเลยเห็นท้ายยุบค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
2: ตอนผมมาเมื่อ10นาทีแล้วยังไม่มีครับผม
1: น่าจะเพิ่งเกิดไหมคุณเติ้ลดูจากเหตุการณ
2: ์น่าจะประมาณ11โมงได้ครับผม
1: โอ้โหชนกันรุนแรงด้วยไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บด้วยหรือเปล่า
2: ไม่แน่ใจแต่ว่าค่อนข้างยับเพราะว่าช่วงท้ายยับ
1: ตัวรถเก๋งใช่ไหม
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: รถเก่งที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคุณต้น
2: ด้านหน้าครับผมแล้วตัวรถเก่งก็ไปขวางเลนที่จะกลับรถหนึ่งเลนนะครับผมประมาณนะครับ
1: ครับโอ้กลายเป็นกลับรถลำบากเลยนะตรงนี้
2: ใช่คือถ้าเป็นรถเก่งรถเล็กจะพอกลับได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยกลับไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันต้องตีวงครับครับผม
1: โอ้นี่มีผลกระทบด้านตรงข้ามด้วยไหมคุณต้น
2: ตรงข้ามก็มีผลครับเพราะว่าคนที่จะกลับรถเข้า
1: ตามหลัง
2: ก็ติดตรงนี้ครับผม
1: โอ้โห
2: ส่วนฝั่งที่มาเดียวทางเดียวกับที่ชนก็คือตรงถึงแยกบางบอนมาตอนนี้ครับ
1: โอ้โหนี่ฝั่งกลับกันนี่ยาวนะเลยต่างระดับบางขุนเทียนพระราม2ไปแล้วเนี่ย
2: ครับผมยาวครับผม
1: คุณเติ้ลอยู่ตรงไหนแล้วครับผ่านจุดเกิดเหตุหรือยัง
2: ตอนนี้ผมอยู่แถวโรงเรียนสวนกุหลาบชลบุรีแล้วครับผม
1: มา
2: ถ
1: ึ
2: งลูกค้าแล้วครับ
1: มาแล้วนะ
2: คร
1: ับ โอ้ได้เลยขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับคุณเติ้ลสวัสดีครับจุดกลับรถซอยบางขุนเทียนซอย9นะครับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ชนกับรถเก๋งชนกันรุนแรงเลยนะครับรถเก๋งนี่เสียหายท้ายยุบไปเยอะเลยขวางช่องทางขวาคือทั้งเข้าและออกติดเลยนะครับแล้วก็รถในซอยบางขุนเทียนซอย9เนี่ยติดยาวเลยครับในซอยเนี่ยมีผลกระทบนะซอยย่อยก็ออกมาไม่ได้นะครับโอ้ในซอยนี่หนักเลยนะก็เพิ่มเติมมาขอบคุณคุณเติ้ลด้วยนะครับนะเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางนะครับใครที่ใช้บางขุนเทียนนะช่วงจุดกลับรถบางขุนเทียนซอย9เนี่ยลำบากเลยนะครับยังไงใจเย็นๆนิดหนึ่งนะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปให้นะครับคุณอนุชิตแจ้งมาบอกว่าสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์เนี่ยนะช่วงบริเวณกลางสะพาน ในฝั่งขาออกเอ้ามีพัดลมครับเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะตัวสีเขียวหล่นอยู่กลางสะพานเลยครับประสานกับทางศูนย์วิทยุนนทบุรีให้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของถนนแพร่กษากันหน่อยกับทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินตะนะครับรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับท่านรอง
3: ครับสวัสดีครับผมครับครับ
1: ตอนนี้ดีขึ้นไหมครับท้ายแถวสะสม
3: ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับผมครับเมื่อเช้าจากที่คาดการว่าเช้าวันจันทร์จะค่อนข้างติดหนักนะครับแต่กลัวจะกระทบถึงแยกแพร่กษาแล้วก็แยกการไฟฟ้าด้วยนะครับ แต่ว่าปรากฏว่าเราระดมกำลังเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลแพร่กษานะครับ เร่งระบายรถก็ทำให้ไม่มีผลกระทบในถนนสุขุมวิทนะครับผมครับตอนนี้การจราจรก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะเกือบปกตินะครับเพราะว่าท้ายแถวทั้ง2ด้านความยาวแถวประมาณ 3-400 เมตรแค่นั้นเองครับผมครับ
1: อ๋อครับก็คือเมื่อเช้าช่วงที่หนักๆนี่ก็ไม่ได้ล้นออกไปนอกถนนแพร่กษาอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: อยู่ในพื้นที่ของถนนแพร่กษาประเมินยังไงต่อในช่วงเย็นนะครับ
3: ช่วงเย็นก็จะใช้แผนเดิมครับผมก็คือเจ้าที่จราจรกับเจ้าที่เทศกิจนะครับเร่งระบายตรงจุดที่บริเวณการก่อสร้างนะครับซึ่งบริเวณจุดก่อสร้างเนี่ยจะปิดช่วงระยะประมาณ200เมตรครับฝั่งละ200เมตรเพียงแต่ว่าจาก3เลนมันเหลือแค่1เลนนะครับมันก็เลยทำให้รถสะสมบ้างครับผมก็ยังฝากท่านจสร.ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่ากรณีถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะครับใช้เส้นทางถนนตำรวจบางพีทะลุถนนสุขุมวิทแทนนะครับก็จะหรือว่าเข้าทางสปาร์จะมาจากทางศรีนครินทร์นะครับจะไปทางนิคมบางปูนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางปูเนี่ยก็ขอให้ใช้ถนนสุขุมวิทแล้วก็ไปเข้าทางเขตพื้นที่สภ.บางปูแทนจะสะดวกกว่าครับผมครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมครับ
1: ครับผมก็ให้วางแผนด้วยนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นให้หลีกเลี่ยงไปก่อนถ้าใครไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้มีบ้าน
3: ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนครับผมครับ
1: นะครับอุบัติเหตุไม
3: ่
1: ม
3: ีบ้างแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยคร
1: ับต้องเผื่อเวลาด้วยเมื่อเช้านี้มีอุบัติเหตุบ้างไหมครับในเส้นทาง
3: ในเส้นทางไม่มีครับเนื่องจากว่ารถค่อนข้างเยอะครับทำให้รถชะลอตัวก็เลยไม่มีอุบัติเหตุครับผมครับ
1: ครับจาก3ช่องทางก็เหลือ1ช่องทางทั้ง2ด้านนะครับ
3: ใช่ครับผมใช่คร
1: ับได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับ
3: เมื่อเช้านี้ก็ถือว่าราบรื่นได้ดีครับผมราบรื่นได้ดี
1: อ๋อได้เดี๋ยวเราย้ำไปสัมพันธ์เดี๋ยวติดตามกันต่อเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกรอบนึงนะฮะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับ
1: ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปตัวเลขอุบัติเหตุประจำวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับ
1: ครับผม
4: คุณพัชเราทำครับเมื่อวานนี้ครับต้องเราสิงหาคมไปแล้วนะ
1: ครับ
4: นะ
1: ครับ
4: ว้าวโหเดือนนี้นี่หนักนะครับเท่าไหร่เงี้ยเลย
1: ครับ
4: หนักจริงครับเมื่อวานนี้ค่ะจะเป็นรายงานของวันหยุดนี้ก็ยังคือ22ชีวิตนะ
1: ครับ
4: 23ชีวิตนะครับถือว่าเยอะเยอะสุดรายงานของวันหยุดไม่ก็วันครับเราสูญเสียบุคลากรในประเทศไปถึง300คนแล้วแค่9วันนี้เอง
1: ครับ
4: 300ชีวิตนะสังเวยบนท้องถนนทั่วประเทศมาดูภาพรวมกันที่ทำให้ภาพรวมมีแย่ไปอีกครับเพราะปีนี้นะ 7,741 ชีวิตแล้วครับ
1: อัน
4: นี้ฟัง 7,741 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันนี้ 7,442 ชีวิตแปลว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มากกว่าที่แล้วอยู่299จะ300อีกแล้วคุณพัชโอ
1: ้
4: พรุ่งนี้คงขึ้น300แน่เพราะว่าเป็นรายงานของวันจันทร์ด้วยถึงเยอะ
1: ใช่
4: นิดหนึ่งนะครับ
1: เ
4: น
1: ี่
4: ยอยู่สักขนาดก็วานนี้นะในกรุงเทพจังหวัดเดียว4ชีวิตเลย
1: เท่าไหร่นะครับคุณหม
4: อ4คร
1: ับโอ้4เลยนะฮะในกรุงเทพ
4: 4ชีวิตเลยคร
1: ับ
4: เดี๋ยวบนท้องผมยอดในกรุงเทพก็พุ่งขึ้นไปถึง485นะ
1: คร
4: ับ 485ชีวิตที่เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะน่ากลัวมากที่อยู่ดีๆคนออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านชุดอะไรนี้นะ
1: ครับ
4: ที่เขาก็สุขภาพดีนะบางคนเป็นนักกีฬาบางคนโอ้สุขภาพดีสะอาดออกกำลังกายนะกินอาหารดีนอนดีออกกำลังกายดีครับเพื่อเราเป็นดูจดตามเส้นที่ถึงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าใช้คำว่าอะไรนะน่าเสียดายนะแต่ที่คนเหล่านั้นจะได้อยู่ทำประโยช ให้กับประเทศชาติได้เยอะนี่นะครับผมอยากว่าเราต้องการนโยบายที่จะกระตุ้นความปลอดภัยบนท้องถนนให้มันเข้มข้น
1: ชั
4: ดเจนมากกว่านี
1: ้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
4: ติดภาพก็รออยู่ว่ารัฐบาลนี้เมื่อไหร่จะมีนโยบายไงมีโครงการอะไรมันชัดเจนเหมือนกับที่เขาทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจพอเป็นไงคุณพัฒน
1: ์ครับ
4: กระตุ้นเศรษฐกิจเขาไม่ได้พูดเฉยๆนะเป็นไงคุณครับอะไรใจประหยัดใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว่าอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้อย่างนี้นะนะ
1: คร
4: ับ มีถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยคนก็มันไปใช้จ่ายมากขึ้นถ้าทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกระเพื่อมขึ้นอันนั้นก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีนโยบายไม่มีโครงการไม่มีการกระตุ้นเนี่ยกระตุ้นเงินครับมันก็แบบนี้นะครับเหตุผลนี้ก็บอกว่าเมื่อไหร่เนาะนโยบายที่จะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้มีการเดินทางด้วยความปลอดภัยมากขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่จะออกผมก็รอนะ
1: คร
4: ับ ขอต้องเรียนนะครับ
1: ก็รออยู่ทุกวันเลยขอบคุณมากครับคุณหม
4: อ
1: สวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับ9วัน300รายเสียชีวิตตกเฉลี่ยวันละ33ถือว่าสูงมากนะครับคุณฟังช่วงนี้นะครับทางด้านของธนาคารออมสินมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีรับก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับบาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีรับก็ได้รับ

0: 79แสนล้านบาทให้กับหน่วยบริการ 41,977 แห่งติดตามเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับคุณบุษบงครับสวัสดีครั้งครับ
1: ค่ะมันก็เป็นที่มาของการบริหารจัดการนะเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ
0: ครับ
1: ทำให้เมื่อต้นสัปดาห์ค่ะทางด้านของนายธวัชชัยเรืองโรจน์นะคะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงการจัดสรรและการจ่ายค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545นะคะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดค่ะโดยหน่วยบริการที่ร่วมจัดบริการในระบบต้องมีคุณสมบัติผ่านการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ก่อนนะคะซึ่งหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มีหลายประเภทค่ะแล้วก็หลายสังกัดด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุขนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหน่วยบริการของรัฐนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนร้านยาตลอดจนหน่วยบริการประเภทอื่นที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายนะคะทีนี้มาดูในส่วนของปีงบประมาณ2568ค่ะมีหน่วยบริการและหน่วยรับจัดสรรงบประมาณรวมแล้วกว่า 41,977 แห่งนะคะอย่างที่คุณพัดบอกค่ะมีการรับเงินจากกองทุนรวมแล้วกว่า 179,266 ล้านบาทนะคะแยกเป็นหน่วยบริการสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5,560 แห่งได้รับเงินจากกองทุนรวม 103,280 ล้านบาทนะคะหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุขแต่นอกสังกัดสำนักปลัดหรือว่ากรมวิชาการ112แห่งได้รับจัดสรรงบประมาณ 17,698 ล้านบาทรวมหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุขได้รับทั้งหมด 129,979 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 67.49 ของยอดทั้งหมดนะคะในส่วนของหน่วยบริการและกลไกอื่นที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนนะคะ 58,286 ล้านบาทประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 12,878 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,397 ล้านบาทหน่วยบริการของรัฐเช่นกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานคร 7,595 ล้านบาทค่ะส่วนหน่วยบริการเอกชนเช่นโรงพยาบาลเอกชนคลินิกร้านยานะคะได้งบประมาณไป 26,932 ล้านบาทและกลุ่มอื่นๆซึ่งรวมถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ได้จัดสรรไป 6,482 ล้านบาทนะคะโดยนายธวัชชัยนะคะย้ำว่าสปสช.ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปีงบประมาณ2568แบบนี้ผ่านทางเว็บไซต์อยู่แล้วด้วยเพื่อให้ประชาชนสื่อมวลชนและผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้ทั้งในภาพรวมนะคะรายสังกัดรายหน่วยรวมถึงสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน่วยเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะของการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารกองทุนนะคะก็มีรายละเอียดแยกย่อยในเป็นตารางต่างๆนะคะสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าคลิกไปได้ที่ Facebook ก็ได้นะคะ nhso.thailandนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ในถึงการใช้จ่ายงบประมาณของสปสช.ค่ะก็เพิ่มเติมนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณบุษบง
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะมีทักทายแม่บุษบงมาด้วยนะคุณกบปลูกแดงน้องอุ่นใจทักทายตั้งแต่ตอนรายงานความเคลื่อนไหวเมืองไทยเช้าวันนี้ละนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายอีกรอบนึงด้วยนะฮะคุณเจริญทิพย์สามารถประสานไปกับทางหมายเลขของเราได้นะหลังไมค์นะครับให้ข้อมูลไว้ก่อนนะก็คืออยากสะท้อนเรื่องของบริเวณจุดกลับรถใช่ไหมช่วงซอยจรัญ22นะครับเพราะว่าเห็นทางด้านของเดี๋ยวก่อนนะตรงพื้นที่จระเข้น้อยอ่ะที่เขามีการปิดนะครับช่องทางซ้ายผ่านตลอดนะครับที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับรถใหญ่ก็เยอะเวลากลับรถก็ต้องเรียกได้ว่าคือเผื่อระยะทางนะแล้วทำให้คือช่องทางมันแคบอ่ะนะเขาก็เลยต้องปิด ช่องทางสาย

0: ผ่านตลอดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะฮะตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ทดลองก่อนนะครับประมาณสัก 7-10 วันนะอันนี้เดี๋ยวต้องมาประเมินกันอีกทีนึงด้วยก็ฝากย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะครับในเรื่องของการทดลองการจัดการจราจรในพื้นที่สน.จระเข้น้อยที่เขาทดลองนะอันนี้ต้องบอกนะว่าทดลองยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดบริเวณแยกลาดกระบัง54ฝั่งด้านขาออกนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะทุกรถทุกชนิดเนี่ยต้องหยุดรอสัญญาณไฟนะครับเพราะว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเขาก็มีการทดลองเอากลวยยางล้มลุกมาตั้งนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าช่องทางมันก็แคบลงนะก็ทดลองกันหลายรูปแบบนะครับจนท้ายที่สุดก็ต้องมาทดลองปิดช่องทางซ้ายผ่านตลอดนะครับอันนี้ก็ฝากให้ความร่วมมือนะครับในการปฏิบัติตามป้ายแล้วก็สัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าจุดดังกล่าวนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็มีคนที่เดินข้ามถนนอย่างเด็กๆนักเรียนพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตในช่วงเช้าด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นทางข้ามทางม้าลายก็ตามนะครับก็ต้องคำนึงถึงส่วนรวมนะตรงนี้เดี๋ยวทดลองกันนะครับก็อาจจะมีบางคนที่เรียกได้ว่าคือไม่เป็นไปตามใจว่าอย่างนั้นแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเจ้าหน้าที่เขาต้องทำเพื่อส่วนรวมนะฮะก็เดี๋ยวทดลองกัน 7-10 วันเดี๋ยวคงจะประเมินกันอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรด้วยนะครับมีแจ้งเข้ามานะครับคุณพันนะแจ้งอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีด้านขาเข้าใต้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย3มีรถพ่วงชนกับรถเก๋งขวางช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับชนกัน2คันนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับตรงนี้ด้านฝั่งขาเข้าใต้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย3ช่องทางด่วนขวางไปช่องทางด้านซ้ายนะครับรถพ่วงกับรถเก๋งชนกันนะขอบคุณทางคุณพันด้วยนะครับอุบัติเหตุรายที่15ที่มีแจ้งเข้ามานะที่จอสร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: ดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M Flow ก็ผ่านช่อง M Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M Flow ไทย LINE Official @mflowthai เว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทรกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
12: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
14: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกรณีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุนนทบุรีนะครับได้รับแจ้งว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปจนนทบุรีนะครับถูกยิงนะฮะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกับทางคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับสวัสดีครั้งครับคุณบุษบง
15: คือแล้วมันน่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือคนที่ลงมือยิงเนี่ยเป็นนักการเมืองใหญ่นะคะในจังหวัดนนทบุรีคือคุณฉลองเลี้ยวแรงนะคะเคยเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐค่ะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นการยิงกันภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะพื้นที่อำเภอเมืองนนโดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งและเข้าตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุโดยบอกว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในที่ทำการผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงพยานหลักฐานและสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะสำหรับมือปืนเท่าที่มีการเปิดเผยนะคะก็คือนายฉลองเลี้ยวแรง ซึ่งเคยเป็นอดีตส.ส.นนทบุรีแล้วก็ช่วง2ปีให้ละช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมาลง เลือกตั้งในท้องถิ่นนะคะถือว่าเป็นผู้กว้างขวางในท้องถิ่นคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็ ทำให้ตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เร่งก็หลายคนก็บอกว่าทำไมเกิดขึ้นที่เมืองนนท์อีกแล้วนะคะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเป็นนักการเมืองที่อยู่มานานมากแล้วนะคุณฉลองเรื่องแรงหลายคนจะรู้แล้วก็ย้ายมาจากเพื่อไทยเองแล้วก็ย้ายมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะ
0: ครับ
15: ค่ะอันนี้ก็
0: เป็นเหตุด่วนเลยนะ
15: เหตุด่วนสถานการณ์ล่าสุดเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ 11:00 นเสร็จๆนี่เองนะคะ
0: ครับ
15: ค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณบุญสมพงษ์ครับ
15: ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณครับคือเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงปืนดังในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็พอตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าผู้ที่ถูกยิงก็คือนี่แหละฮะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยนะครับในจุดที่เกิดเหตุนะก็เป็นเหตุที่เรียกได้ว่าหลายคนให้ความสนใจเลยนะครับคุณผู้ฟังและเป็นเหตุด่วนที่นะด่วนจริงๆเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพจากบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ฟังภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับโอ้เนี่ยนะฮะบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับที่ทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงนะครับนั่นคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับเพราะอย่างที่คุณบุษบงเพิ่มเติมมาให้นะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามเรื่องของการตรวจสอบหลังจากนี้นะก็เดี๋ยวตามกันต่อนะครับที่จอสร้อยถ้ามีอัปเดตเราจะรีบแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับในทันทีด้วยมีแจ้งมาจากทางคุณพ่อน้องแพนนะครับสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงระหว่างทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาทางแยกวัดสนสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้านะครับก่อนถึงแยกวัดสน300เมตรมีรถเก๋งสีดำจอดเสียในช่องทางด้านขวานะครับจริงๆบริเวณตรงนี้รถก็จะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยนะเพราะว่ามีจุดกลับรถด้วยนะแล้วก็มีรถไปจอดเสียด้วยเลนขวาด้วยนะครับก่อนถึงแยกวัดสนประมาณ300เมตรคุณฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับอยากเชิญชวนเลยครับเรามาร่วมกันสร้างสังคมคนขับรถดีไปกับวิริยะประกันภัยนะครับด้วยการช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใครที่ขับรถดีเคารพกฎระเบียบวินัยการจราจรก็ให้ทำต่อไปนะครับแล้วคุณผู้ฟังถ้าเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคุณผู้ฟังก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่1 นะสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มถ้าเราใช้ไปไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้นะครับเขาก็จะเฉลี่ยเงินกองทุนคืนให้ในแต่ละปีพอถึงครบสิ้นปีก็จะมาดูกันว่าใครที่ใช้สินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% บ้างก็จะนำเอารายชื่อนะครับมาเฉลี่ยคืนให้กับแต่ละท่านด้วยเงินกองทุนคืนให้แค่คุณขับรถดีนะครับไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์ประเภทที่1รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดยืมใช้รถได้ไม่เกิน20วันนะเอารถเข้าศูนย์ไม่มีรถใช้ยืมได้เห็นไหมก็เป็นข้อดีนะครับเป็นสิทธิประโยชน์อีกหนึ่งข้อสำหรับการทำประกันประเภทที่1ยืมรถระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับแถมยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีไม่เป็นไรเขามีทางเลือกให้นะครับสามารถทำประกันประเภทที่3นะครับรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ก็คือรถที่อายุเกิน7ปีแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจนะครับการทำประกันประเภทที่3เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1นะครับนั่นคือสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืน หากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเหมือนกับประเภทที่1เขาจะมีรถสำรองใช่ไหมประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้สามารถสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้ผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับใครสนใจเข้าร่วมโครงการคนรักรถต่อสายสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02150088นะครับย้ำเบอร์ครับ02150088นะครับลองสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับค่าเบี้ยประกันรถเราเป็นรถประเภทไหนค่าเบี้ยเท่าไหร่อายุรถกี่ปีแล้วคุณผู้ฟังลองสอบถามกันก่อน02150088นะครับขับรถดีมีเงินคืนกับบริษัทวิริยะประกันภัยในโครงการคนรักรถขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับการจราจรในช่วงใกล้เที่ยงนะครับขาเข้าของดินแดงต่อเนื่องจากยกระดับพระราม9รถมากนะครับเข้าแยกโบสถ์แม่พระปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันคล่องตัวโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านที่มาจากทางแยกตึกชัยผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎนะก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับมีท้ายสะสมอยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าส่วนด้านจากดินแดงเข้ามายังคล่องตัวพหลโยธินพญาไทก็เช่นเดียวกันยังได้อยู่นะครับเพชรบุรีหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมนะลงจากสะพานข้ามแยกยมราชก็เจอท้ายเลยนะครับแนวเบี่ยงการก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำรถก็ยังเยอะทั้งสองด้านปทุมวันพระราม1หนาแน่นมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางด้านของฝั่งขาเข้าจากใต้ด่วนเพลินจิตนะครับเข้ามาทางราชประสงค์เริ่มเห็นท้ายนะครับช่วงบริเวณแยกชิดลมนะฮะวิทยุออกไปทางวิทยุเพชรรถเยอะนะครับแต่เพชรบุรีด้านขาออกยังคล่องตัวนะขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมิตรสัมพันธ์เข้ามาทางใต้ทางด่วนไปทางประตูน้ำเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดพร้อมพงมาทางเพชรอุทัยรถเริ่มเยอะนะครับมีท้ายรอสัญญาณไฟจากทองหล่อเข้ามาทางพร้อมพงนะครับส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ดีครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับแวะมาส่งด้วยคุณกระปุกแดงพี่จุกระเปียบคุณรพีนะฮะคุณจิรทีพคุณเอเอคุณวีรภานะครับคุณอิสระคุณอมรินทร์ด้วยนะครับคุณธีรนนท์นะแล้วก็คุณกุ๊ดมิ้วก่อนหน้านี้นะครับคุณพี่จินปอเปียพี่หนูพินนะนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้ทุกๆการติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวรอส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนากาเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรียันรัฐบาลเข้มงวดเอาผิดขบวนการออกบัตรประชาชนให้ต่างชาติย้ำข้าราชการต้องไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายชี้โทษรุนแรงและเจ้าหน้าที่ยึดโดรนพร้อมอุปกรณ์หลายรายการเตรียมส่งผ่านชายแดนจังหวัดตากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการการเข้มงวดดูแลกรณีชาวต่างชาติได้รับบัตรประชาชนไทยว่าได้ดำเนินการไปแล้วและเห็นว่าคนที่กระทำผิดถูกดำเนินคดีอยู่พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าเราดำเนินการอย่างรุนแรงมากจึงต้องบอกว่าใครที่ทำอยู่อย่าทำผู้ที่เป็นข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2569เป็นต้นไปคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดแม้จะยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีนี้ไว้ก่อนถูกโอนออกส่วนหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้การยกระดับมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วยศวัฒน์พงประภาสและงั้นครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจแม่ท้อสกัดตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบหลายรายการระหว่างขนส่งผ่านพื้นที่ปลายทางไปยังจังหวัดชายแดนตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดสกัดอาชญากรรมและยาเสพติดจุดตรวจแม่ท้อตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากสกัดตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบจำนวน24รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นโมดูลส่งสัญญาณภาพแว่นตา PPV รับสัญญาณโดรนปิดใบพัดโดรนขนาดต่างๆจำนวนมากกว่า499ชุดจองแสดงผลสำหรับรับภาพจากโดรนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบถือด้วยมือและอีกหลายรายการขณะกำลังถูกขนส่งผ่านเส้นทางตากแม่สอดซึ่งเอกสารแนบมาตรวจสอบแล้วไม่พบแหล่งที่มาไม่พบข้อมูลการรับรองสินค้าจากกสทช.ซึ่งต้นทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการและมีปลายทางส่งไปยังอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ ทำการขยายผลจึงมีการตรวจยึดอุปกรณ์ดังกล่าวและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปพนุสุแว่นรายงานจากจุมตะครับ
6: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้สู่นิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชิมช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารผักผลไม้ปลอดสารและเพลิดเพลินกับการนั่งรถลากพ่วงชมงานสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีมาให้เลือกกันถึง5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนโรงและหลักสูตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยทุกหลักสูตรจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยถ่ายทอดความรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่รับรองว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จพบกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้สู่นิทรรศการครั้งที่27ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขและร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 이만 예뻐봐.
1: 해 어머니 어머니가.
0: 뭐 주사
2: 붙여줘.
0: 야
2: 이거 있어요 우리가.
0: 원이 아우구요 뭐 그러시나?
2: 오, 뭐 라이 비라 지마. 10ปี เสียงแอบไหมรอๆไม่ของเต็มเยอะกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบางค่ากับเวลาเรามีที่พักปั่นแม่แน
3: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
5: จดไว้ให้ผู้ใหญ
0: ่ผู้ใหญ่บ้างที่มาสั่งให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ่สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรายังคงติดตามสถานการณ์ของสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมแต่ว่าวันนี้คลี่คลายแล้วนะครับในเขตเทศบาลเมืองนครพนมก็น้ำลดลงไปแห้งไปหมดแล้วแต่จะยังมีในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับที่ยังได้รับผลกระทบอยู่สทนช.ก็แจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำสถานการณ์ในแม่น้ำโขงก็พบว่าเกิดฝนตกหนักในประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคือคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับ1เมตรถึง1เมตร50เซนในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมนะครับส่วนล่าสุดเมื่อเช้าสถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับระดับน้ำบริเวณจังหวัดนครพนมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ7นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยระดับน้ำวัดได้ 11.49 นะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะเพิ่มขึ้นมา72เซนอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตเพียง51เซนติเมตรอย่างเมื่อวานเนี่ยช่วงสัก18นาฬิกาอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร20เซน
2: ครับ
1: นะวันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ฝนเนี่ยยังไม่ตกนะตั้งแต่เช้าแต่แนวโน้มฝนที่จะตกทางนครพนมทางอุบลราชธานีวันนี้มีแนวโน้มด้วยเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันสพเมืองสมุทรปราการแจ้งหลีกเลี่ยงถนนแพร่กษานะครับเนื่องจากมีการทำงานการปรับปรุงดินใต้บ่อพักน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำระหว่างท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับเขามีการปิด2ช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจาก3เลนก็จะบีบเหลือ1เลนทั้ง2ด้านเลยบริเวณตั้งแต่สะพานคลองแขกถึงตลาดรัศมีอนันต์ระยะทางประมาณฝั่งละ200เมตรเมื่อเช้าติดขัดมากในพื้นที่ของสพเมืองสมุทรปราการแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยยังไม่ได้ล้นออกไปสุขุมวิสัยเก่าแล้วก็ทางด้านของฝั่งที่มาจากทางตำรวจบางพลีก็ยังอยู่ในถนนแพร่กษานะครับก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับช่วงเย็นวันนี้ต้องติดตามแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยก็จะมีการทำงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมด้วยมีการปิดทางเข้าออกเทศบาลบางปูซอย39หรือว่าซอยบ่อดินเพราะฉะนั้นหัวแถวของแต่ละด้านก็จะอยู่ที่ซอยเทศบาลบางปู39ซอยบ่อดินนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อเช้านี้ที่ติดขัดอีกเส้นนึงก็คือเป็นรางกำแหงด้านขาเข้าจากแยกบ้านม้ามาทางด้านของลำสาลีสาเหตุก็เพราะว่าด้านบนยกระดับรางกำแหงไม่สามารถเปิดช่องทางพิเศษได้เพราะว่าเนื่องจากมีรถยังไม่ทราบนะว่าเป็นรถอะไรไปชนตู้ควบคุมสัญญาณไฟนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าไปชนตั้งแต่วันไหนเพราะว่า2วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สัญญาณไฟชี้ช่องทางบนทางพิษบนสะพานลำสาลีทำให้ขาเข้าเนี่ยเมื่อเช้านี้ติดท้ายแถวนู่นไปถึงแยกมิสทีนตอนนี้คลี่คลายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเร่งรัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขนะครับคือไอ้ตัวตู้ควบคุมสัญญาณไฟเนี่ยเขาอยู่ฝั่งขาออกลงสะพานลำสาลีตรงนั้นและอยู่สูงด้วยนะก็เลยไม่รู้ว่ารถอะไรได้คุยกับทางรองสาวัจราจรสน.หัวหมากบอกว่าสันนิษฐานอาจจะเป็นรถบรรทุกตู้ทึบคันใหญ่แต่เดี๋ยวต้องไล่ดูกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อติดตามมารับผิดชอบในส่วนของพื้นที่สน.จระเข้น้อยตรงนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับทดลองจัดการจราจรเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเขาจะทดลองยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดบริเวณแยกลาดกระบัง54ฝั่งด้านขาออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้มีทั้งทางข้ามทางม้าลายแล้วก็มีสัญญาณไฟก่อนหน้านี้ช่องท้ายสามารถช่องซ้ายเนี่ยสามารถผ่านตลอดได้แต่เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยทั้งคนที่สัญจรเดินข้ามถนนทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็พระสงฆ์ที่บิณฑบาตด้วยก็เลยทำให้ต้องทดลองพิจารณาปิดยกเลิกนะครับช่องทางซ้ายผ่านตลอดรถทุกคันนะครับเดี๋ยวเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมจะต้องหยุดนะตามสัญญาณไฟปองประมาณ 7-10 วันแล้วก็จะมาประเมินอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับส่วนงานจราจรสพหนองแคจังหวัดสระบุรีมีการแจ้งนะครับทางด้านของแขวงทางหลวงสระบุรีเขามีการวางกลวยยางแล้วก็มีเสาไฟกระพริบใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับแบริเออร์สีส้มเอามาวางบริเวณจุดสะพานรพีพัฒน์ซึ่งตรงนี้จะมีการซ่อมถนนพหลโยธินอันนี้จะเป็นด้านขาเข้านะครับกิโลเมตรที่85ก็จะปิดช่องทางกลางเหลือช่องทางซ้ายวิ่งได้ช่องทางขวาวิ่งได้วันนี้และพรุ่งนี้นะครับ2วันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อช่วง9โมงเช้าวันนี้ แล้วก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมง2วันนี้ฝากเป็นข้อมูลในการเดินทางด้วยนะครับมีเหตุเพลิงไหม้นะครับที่จังหวัดราชบุรีเป็นเพลิงไหม้โรงงานผลิตเบาะรถจักรยานยนต์พื้นที่หมู่16ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้คุยกับทางพันตำรวจเอกกอบโชคเล็กตระกูลผู้กำกับการสภ.บ้านโป่งเพิ่มเติมมาว่าบริษัทแห่งนี้ชื่อบริษัท545 Synergy Group จำกัดเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดนะครับ 5:30 นาทีเขามี3โกดังซึ่งโกดังที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยอยู่ด้านในสุดนะครับอาคารไม่ได้พังถล่มนะเป็นโกดังที่เขาเก็บผ้าเทียมแล้วก็ไฟเบอร์
2: ครับ
1: ไม่ได้ลุกลามไปที่โกดังข้างเคียงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับแล้วก็ทางด้านของโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมเช้าวันนี้เนี่ยเขามีการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดมีการใช้เทคโนโลยี AIการใช้เซฟตี้เกตในการคัดกรองทั้งบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เด็กนักเรียนเข้าออกพร้อมกับซักซ้อมยุทธวิธีในการหนีซ่อนแล้วก็สู้ได้คุยกับทางร้อยตำรวจโทสำรวยทวีการไถนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสนราชบุรณะวันนี้ท่านทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุมชนสัมพันธ์ด้วยนะครับก็มาให้ความรู้เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนแล้วก็คณะครูด้วยมีทั้งการอบรมการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ในสถานที่อื่นๆด้วยก็เรียกได้ว่าเด็กๆแล้วก็คุณครูก็ได้รับรู้ในเรื่องของการอบรมในแง่มุมต่างๆการทดลองฟังเสียงอาวุธในแต่ละชนิดนะครับว่าแต่ละเสียงเป็นอย่างไรซักซ้อมแผนต่างๆจนเด็กๆและคุณครูเข้าใจแล้วสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วอีกครั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการในการยกระดับความปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนย่านนนทบุรีด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับรายงานมีเหตุด่วนกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีบริเวณที่ทำการอบจ.นนทบุรีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะส่งหน้าที่ต่อให้กับทางคุณเสมาเลยนะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส100ทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะก่อนที่คุณเสมาจะเข้ารายการก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อบจ.นนทบุรีนะคะเป็นเหตุยิงกันค่ะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:29 นะคะนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐหรือว่านายกธงชัยนะคะนายกอบจ.ของนนทบุรีนะคะเบื้องต้นได้รับบาดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะหลังก่อเหตุนะคะคุณฉลองเรี่ยวแรงก็ได้โทรศัพท์หาคุณอัญชลีไพรีลักษณ์นะคะที่แนวหน้าออนไลน์ขณะที่คุณอัญชลีกำลังออกอากาศสดอยู่ก็เลยได้บอกว่าให้ค่อยโทรมาใหม่ตอนนี้กำลังออกจัดรายการสดอยู่นะคะแต่คุณฉลองบอกว่าไม่ได้ต้องคุยเดี๋ยวนี้เพราะว่าเพิ่งยิงพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตนะคะนี่คือคำบอกเล่าของทางคุณฉลองตอนนั้นคุณอัญชลีก็เลยสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นโดยคุณฉลองก็เล่าว่ายิงไปทั้งหมด 4-5 นัดจนพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตก่อนที่จะเดินออกมาจากสำนักงานพร้อมอาวุธปืนคุณอัญชลีก็ได้เกลี้ยกล่อมให้คุณฉลองใจเย็นๆวางปืนแล้วก็นั่งรอตำรวจอย่าเดินไปไหนเพราะใกล้ๆนั้นมีสถานศึกษาขณะเดียวกันก็ให้พนักงานของแนวหน้านะคะโทรศัพท์แจ้งเจ้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศโดยคุณฉลองเล่าเหตุการณ์ว่าเขากับทางพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนรักกันได้ช่วยเหลือกันมาตลอดแต่เวลาที่ตนเดือดร้อนพันตำรวจเอกธงชัยไม่เคยสนใจแม้แต่เรื่องของการเมืองก็เคยขอร้องให้ตนไม่ส่งผู้สมัครส.ส.ไปชนกันซึ่งตนก็ยอมมาโดยตลอดกระทั่งวันนี้มาทวงเงิน11ล้านบาทที่พันตำรวจธงชัยเป็นหนี้อยู่นะคะแต่พันตำรวจธงชัยบอกว่าไม่มีจึงเกิดความโมโหจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเมื่อเวลา 11:40 นาทีเจ้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็เดินทางไปถึงจุดที่คุณฉลองเรี่ยวแรงนั่งรอมอบตัวอยู่นะคะ
0: ครับ
2: สำหรับพันตำรวจเอกธงชัยหรือว่านายกธงชัยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเป็นสมัยที่5ค่ะหลังจากที่ลงสมัครไปเมื่อปีที่แล้วในนามกลุ่มพึ่งหลวงนะคะด้วยสโลแกนพึ่งหลวงพึ่งได้โดยตำแหน่งนายกอบต.เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2547หรือว่าเกือบ20ปีนะคะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเนี่ยเสียชีวิต1รายคือคนขับรถของนายกธงชัยส่วนนายกธงชัยเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
0: คร
2: ับ ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสายที่ผ่านมานี้เองนะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องแสดงความยินดีเพราะว่ามีวันนี้นะคะทางลุงป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้เปิดบ้านที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะคะให้กับบรรดาสมาชิกนะคะหรือว่าอดีตคนรู้จักเนี่ยเข้ามาอวยพรวันเกิดครบรอบ81ปีนะคะจริงๆแล้วท่านเกิดวันที่11สิงหาคมแต่ว่าเปิดบ้านวันนี้ให้หลายคนเข้ามาอวยพรวันเกิดนะคะก็มีทั้งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังฆาจารย์อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็ยังมีบรรดาของอดีตนายทหารนะคะก็เข้ามาอวยพรวันเกิดรวมถึงทางหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คือคุณตรีนุชเทียนทองก็นำส.ส.ของพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวันอยู่บำรุงคุณวัฒนยาบุญนาก็มาร่วมอวยพรวันเกิดครบ81ปีของลุงป้อมในวันนี้ด้วยบรรยากาศชื่นมื่นมากค่ะ
0: ครับ
2: มาอีกเรื่องนึงเรื่องของการแก้ไขกระดาษข้อสอบนะคะท้องถิ่นนะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการทยอยเข้ามอบตัวเรื่องของการรับทราบข้อกล่าวหาที่ทางตำรวจกองปราบปรามได้มีการแจ้ง13ผู้ต้องหาให้เข้ารับ ทราบข้อกล่าวหากับทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งก็ทยอยกันมานะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ข้าราชการอีก7คนค่ะที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568ก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามค่ะหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในกลุ่มร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบนะคะซึ่งขณะที่เจ้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มก็เจอ7คนนี้นะคะกำลังเรียกว่าแก้ไขกระดาษคำตอบอยู่นะคะกระดาษข้อสอบอยู่วันนี้ข้าราชการทั้ง7คนเดินทางมาพร้อมกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย2คนเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหานะคะเบื้องต้นที่ปรึกษากฎหมายก็ได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตนเองก็มาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับข้าราชการทั้ง7คนนะคะในความผิดทางอ้างยี่ซ่องโจรมีความผิดตามมาตรา188และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โดยคาดว่าเมื่อสอบปากคำแล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาได้ครบถ้วนพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนต่อได้นะคะภายในวันที่12สิงหาคมนี้ตามกำหนดค่ะซึ่งทางด้านของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการระบุนะคะถึงไทม์ไลน์ของหลังจากที่มีการประกาศนะคะไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการระบุนะคะถึงไทม์ไลน์ของหลังจาก

ประเทศหรือว่ากจังหวัดทั่วประเทศนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้คือส่งเรื่องไปยังกจังหวัดคือวันนี้ภายในวันที่10สิงหาคมนะคะส่วนพรุ่งนี้11สิงหาคมจะมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะท้องถิ่นจังทางท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติค่ะและอปท.จะออกคำสั่งถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งนะคะภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะพร้อมเรียกร้องให้ผู้บรรจุผ่านในการประกาศตัวจริงใหม่เนี่ยก็ได้บรรจุใหม่ตามลำดับนะคะส่วนการดำเนินคดีนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ทางตำรวจได้เรียกทั้ง7คนที่เหลือเนี่ยเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็คาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.พิจารณาไต่สวนได้ตามขั้นตอนภายในวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งก็มีเรื่องของการประกาศคุณเสมาหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อใหม่หรือว่าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เนี่ยนะคะก็พบว่ามีการถอนรายชื่อคนสนิทของข้าราชการคนใกล้ชิดฝ่ายการเมืองเนี่ยหายเกลี้ยงนะคะส่งผลทำให้ผู้สอบได้นะคะในลำดับท้ายๆกลับมาเป็นที่หนึ่งอย่างที่คุณเสมาจะเห็นในออนไลน์ที่บอกว่าอยู่ในอันดับที่132กระโดดมาเป็นอันดับ1เขาเองก็ตกใจนะคะซึ่งแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่อีกคุณเสมาขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ในบัญชีใหม่อีกหลายคนเนี่ยก็ได้พูดถึงใน Facebook นะคะบอกว่าเมื่อได้รับการประกาศรายชื่อใหม่เนี่ยทำให้เขาเนี่ยนะคะเสียโอกาสในการบรรจุไป 4-5 เดือนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเป็นแบบที่ถูกต้องเนี่ยเขาต้องได้รับการบรรจุไปแล้ว 4-5 เดือนแต่ตอนนี้ทำให้เขาเนี่ยเสียโอกาสบรรจุไป 4-5 เดือนหลายคนให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่29จากลำดับที่49แต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านที่เขาตั้งใจเลือกที่จะอยู่ทำงานอยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็ถูกเลือกไปหมดแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าหมดโอกาสที่จะเลือกใหม่ถูกจำกัดสิทธิ์อย่างเงี้ยใครจะมาเยียวยาในส่วนตรงนี้บ้างก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ประกาศรายชื่อใหม่แล้วหมดปัญหานะคะยังไม่หมดนะคะก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นะคะอีกเรื่องนึงค่ะทางเป็นเรื่องของไทยกัมพูชานะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ให้ความสำคัญกับทางองค์การสหประชาชาตินะคะหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ทักท้วงรายงานของนายทอมแอนดรูนะคะทางผอ. JIC ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหากับสหประชาชาติและให้ความสำคัญกับ UN มาโดยตลอดสิ่งที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการคือการปกป้องข้อเท็จจริงโดยการเคารพ UN ไม่ได้หมายความว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วไทยจะต้องยอมรับข้อมูลโดยทั้งหมดและไม่สามารถตั้งคำถามอะไรได้นะคะหากข้อมูลใดยังไม่ครบถ้วนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงหากตัวเลขใดยังมีข้อสงสัยไทยก็มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบหากข้อกล่าวหาใดที่กระทบต่อประเทศไทยไทยก็มีหน้าที่ที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การต่อต้าน UN แต่ว่าเป็นการทำงานผ่านกระบวนการสากลอย่างตรงไปตรงมาการไม่ตอบภายใน2วันไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญกับ UN นะผู้สื่อข่าวก็ถามมาการที่มีการวิจารณ์นะคะที่นายแอนดรูเนี่ยส่งร่างถ้อยแถลงให้ฝ่ายไทยล่วงหน้า2วันแล้วแต่ไทยไม่ตอบกลับเนี่ยถูกมองว่าไม่ให้ความสำคัญกับทาง UN นะคะทางพลอากาศเอกประภาสก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากการตีความการไม่ตอบเอกสารภายในระยะเวลา2วันกับการไม่ให้ความสำคัญของสหประชาชาติเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเขตแดนการทหารสิทธิมนุษยชนแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและการประสานงานจากหลายหน่วยงานเป็นเรื่องระดับประเทศความถูกต้องสำคัญกว่าความรวดเร็วนะคะทางพลอากาศเอกประภาสยังระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังสื่อสารอย่างเป็นทางการและชัดเจนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควรน่าจะนำมาพิจารณามากกว่านำกรอบเวลาการตอบเอกสารเพียง2วันมาตีความว่าไทยไม่ให้ความสำคัญกับ UN ส่วนกรณีที่ตัวเลขที่ชาวกัมพูชาที่เคยอพยพถึง 650,000 คนซึ่งนายแอนดรูอ้างอิงในรายงานนะคะ
ทางพลอากาศเอกประภาสก็บอกว่าประเทศไทยไม่ได้บอกให้ปฏิเสธตัวเลขแต่เพียงเพราะตัวเลขดังกล่าวมาจากฝ่าย

0: ใดเป็นคำถามที่เราตั้งคำถามตามหลักสากลว่าตัวเลขมาจากไหนเก็บข้อมูลเมื่อไรครอบคลุมพื้นที่ใดใช้วิธีการนับอย่างไรและผ่านการตรวจสอบไขว้หรือไม่ซึ่งถ้าตัวเลขถูกต้องก็ต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ยิ่งเป็นตัวเลขที่นำขึ้นไปใช้ในเวทีระหว่างประเทศและอาจมีผลต่อการรับรู้ว่าใครต้องรับผิดชอบยิ่งจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบที่สูงคำว่า UN ไม่ควรถูกใช้เพื่อปิดการตั้งคำถามแต่ควรเป็นหลักประกันว่าข้อมูลสามารถตรวจสอบได้นะคะ
1: ครับ
0: ส่วนที่กัมพูชาระบุว่านายแอนดูลงพื้นที่ด้วยตัวเองจึงถือว่าเห็นข้อเท็จจริงแล้วนั้นก็บอกว่านะคะประเทศไทยเคารพการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธความทุกข์ของประชาชนกัมพูชาแต่คำถามที่สำคัญก็คือหากกำลังพูดถึงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศการตรวจสอบเพียงฝั่งเดียวจะสามารถสะท้อนภาพทั้งหมดได้หรือไม่ประชาชนชาวไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันประชาชนชาวไทยต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและดำรงชีวิตก็ได้รับการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ควรมีสัญชาติเราต้องใช้หลักการนั้นนับตั้งแต่นับทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยนะคะนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเรียกร้องต้องแยกให้ชัดความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ไม่ใช่ข้อสรุปของสหประชาชาติไม่ใช่มติของ UN ไม่ใช่คำวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงนะคะและก็ไม่ใช่เสียงของประชาคมระหว่างประเทศใครสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ก็ไม่ควรนำความคิดนั้นมาสร้างภาพเสมือนว่าโลกตัดสินประเทศไทยไปแล้วนะคะประเด็นเกี่ยวกับอธิปไตยและเขตแดนไม่สามารถตัดสินด้วยบทสัมภาษณ์หรือว่าพาดหัวข่าวต้องดูหลักฐานเอกสารข้อตกลงกลไกที่เกี่ยวข้องและกฎหมายระหว่างประเทศการข้อกล่าวหาเดิมๆนี่นะคะการกล่าวหาเดิมๆไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวหานั้นกลายเป็นข้อเท็จจริงประเทศไทยยืนยันที่จะใช้กลไกที่เหมาะสมและสันติในการแก้ไขปัญหาไม่ควรนำพื้นที่สื่อมาใช้ตัดสินประเด็นเขตแดนแทนกระบวนการที่ได้รับการยอมรับนะคะประเทศไทยไม่ได้ขอให้ประชาคมโลกเชื่อเราแต่เราเพียงขอให้โลกตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินจากข้อเท็จจริงเท่านั้น
1: ค
0: ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะเรื่องเศรษฐกิจบ้างค่ะคุณเสมา
1: ครับ
0: ราคาทองคำในประเทศเช้านี้นะคะเปิดตลาดนะคะลบไปเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยลบไป350บาทนะคะวันนี้แล้วก็จนถึงตอนนี้ครึ่งวันเช้านะคะราคาทองคำในประเทศปรับไปแล้ว11ครั้งค่ะนะคะโดยปรับเป็นปรับบวก6ครั้งแล้วก็ปรับลบ5ครั้งนะคะตอนนี้ลบอยู่250บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,450 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,650 บาทส่วนราคาทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,097.60 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,450 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,332 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท33บาทนะคะมาดูเรื่องของผู้เซ็งเฮงเขาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นนะคะจากเงินดอลลาร์ได้ปรับตัวลงเนื่องจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงค่ะ 23,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมสวนทางที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 85,000 ตำแหน่งนะก็ส่งผลให้เฟดวอชโทของ CME กรุ๊ปนะคะคาดการกลับมาคาดการว่าเฟดอาจจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50 ถึง 3.75% แทนการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันดิบเบรนท์กับเวสเท็กซัสมีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่รัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาออกกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐอิสราเอลแล้วก็เรือของประเทศอื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์นะคะบอกว่าสหรัฐมีการเจรจากับอิหร่านเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะและต้องการให้อิหร่านเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อไปซึ่งปัจจัยนี้ก็อาจจะกดดันให้เงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยของเฟดพุ่งสูงขึ้นภายหลังนะคะหากมีความยืดเยื้อ เกิดขึ้นนะคะกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีก 10.35 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,017.54 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันของเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มอีก28เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 78.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ขึ้นเช่นกันขึ้นไปอีก39เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 83.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในช่วงของครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,625.02 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 13.02 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 37,719.52 ล้านบาทค่ะ
1: ครับ
0: ทางโมเซนเรซาอีอดีตผู้บัญชาการใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC นะคะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดค่ะคนใหม่ของอิหร่านนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามคำสั่งของประธานาธิบดีอิหร่านท่ามกลางการปรับทีมงานด้านความมั่นคงระดับสูงของรัฐบาลนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารประจำสำนักงานประธานาธิบดีอิหร่านโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X เปิดเผยว่าเลซาอีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยนะคะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ SNSC อย่างเป็นทางการนะคะเลซาอีวัย72ปียังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาวินิจฉัยความเหมาะสมของอิหร่านโดยเคยเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของ IRGC ในช่วงปี2524ถึง2540นะคะขณะเดียวกันผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ลงนามนะคะแต่งตั้งเรซาอีให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนส่วนตัวประจำ SNSC อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะมีขึ้นนะคะหลังจากที่ทางโมฮัมเหม็ดบอแคร์โซคัตซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ SNSC มาตั้งแต่เดือนมีนาคมยื่นใบลาออกเพื่อไปรับบทบาทใหม่นะคะและวันเดียวกันผู้นำสูงสุดอิหร่านก็มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเมืองประจำตัวคนใหม่ด้วยนะคะตามรายงานในเว็บไซต์ของทางการผู้นำอิหร่านนะคะก็เรียกว่ามีการปรับทีมงานด้านความมั่นคงระดับสูงของรัฐบาลใหม่ค
1: ่
0: ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovationและลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ
3: ัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คุณชิตพลสวัสดีครับคุณชิตพลครับ
1: เด็ดผมตอนแรกผมนึกว่ามีคนแจ้งแล้วนะ
0: ที่ไหนนะครับคุณชิตพล
1: เป็นนึกภาพถึงถนนรัชดาได้ไหมครับถนนรัชดาจะไปรัชโยธินไปถึงศาลนะครับ
0: มันจะมี
1: ทางข้ามลาดพร้าวอะครับ
0: ฝั่งมาจากไหนครับ
1: มาจากทาง
0: สุทธิสารห้วยขวาง
1: สุทธิสารใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อก่อนถึงข้ามลาดพร้าวเลยครับ
1: มันอันนี้บนสะพานเลยครับบนสะพานข้ามแยก
0: เป็นรถอะไรครับ
1: ผมไม่ทราบต้นเหตุนะแต่ว่ามีคนบาดเจ็บมีรถเก๋ง2คันจอดขวางคือมันเป็น2เลนเนาะก็จอดขวางเลย
0: รถก็ขึ้นสะพานไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช่นี่แหละที่จะโทรมาบอกว่าถ้าเกิดใครไม่มีเหตุที่ต้องข้ามสะพานอ่ะให้มาใช้ด้านล่างหรือถ้าไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องผ่านรัชโยธินก็ออกซอย19หรืออะไรที่จะออกไปวิภาวดีเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วใช่ไหมครับ
1: มีประมาณ3คัน
0: อ๋อ
1: แต่ตอนนี้มีรถเขาขึ้นไม่ได้เพราะว่ารถเขาไปอัดอยู่ใช่ใช่
0: มีฝนไหมครับฝนตกไหมครับ
1: ฝนตกไปแล้วเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการถนนลื่นก็เลยมีเจ้าหน้าที่ที่เขาพยาบาลนะครับเขามารับคนบาดเจ็บไป
0: ได้ครับเดี๋ยวตามดู
1: แล้วก็มีตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้มีคนโบกไม่ให้ขึ้นสะพานใช่ใช่ครับผมอันนี้ดีอันนี้ดีผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาคงฝึกมา
0: ขอบคุณมาก
1: ขึ้นไปอัดบนสะพาน
0: ได้ครับ
1: ตอนแรกผมนึกว่ามีเพื่อนๆแจ้งมาแล้ว
0: อ๋อขอบคุณครับคุณชิตพล
1: ครับเห็นก็เลยมาอัปเดต
0: ได้ครับสวัสดีครับ
1: บอกเพื่อนๆข้างหลังครับผม
0: ได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับด้านบนสะพานข้ามรัชดาลาดพร้าวนะครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้เนื่องจากด้านบนมีเหตุเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดการจราจรนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรแต่เห็นบอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะครับอยู่บนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวเป็นถนนรัชดาภิเษกฝั่งที่มาจากเทียมร่มมิตรที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหน้าศาลอาญานะครับด้านบนสะพานข้ามรัชดาลาดพร้าวฝากระวังด้วยนะครับคุณธวัชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหล่อเลย
0: ครับเชิญเลยครับ
2: เจอเลยอะไรนะเมื่อกี้ทำสายแล้วหลุดอีกแก
0: ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำกดสายผมยังกดไม่ได้เลยข้างนอกเป็นคนกดให้ผมไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ไม่ได้ทำอะไรเลย
0: เออใช่
2: คิดว่าจะน้อยใจแล้วเนี่ยว่ากดสายแล้วทิ้ง
0: ไม่ได้ทำดีเจมีแค่หน้าดีเจมีแค่หน้าที่เรียกสายอย่างเดียวสายหลุดไม่หลุดไม่เกี่ยวกับดีเจครับเออชี้ชัดเอาให้เคลียร์เออไม่ได้ทำอะไรว่าไงว่าไง
2: สองจากไอ้นี่มาทางด่วนนะยังไม่ตกนะตอนลงจากทางด่วนย้อนหลังไปอ่ะ
0: ครับ
2: มาตกบนแถวเนี่ยพอจะเข้าเซ็นทรัลพระรามสองเนี่ยระดับ3เลยตอนเนี้ย
0: ตกหนักเลยเหรอที่นี่ก็เพิ่งเบานะเมื่อกี้ก็หนักเหมือนกัน
2: แล้วมันทางหน้าเนี่ยที่จะไปทางสมุทรสาครเนี่ยมันมืดรออย่างนั้นนะไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะขนาดไหน
0: ครับ
2: ตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลไอ้นี่ละนครธนแล้วก็เลยจอดจะขอเป็นมาหน่อย
0: หาเข้าหาเข้า
2: ถึงเสาร์อาทิตย์หยุดเรื่อยเลยเสาร์อาทิตย์ทำไมต้องหยุดเสาร์อาทิตย์เรื่อยเลย
0: อ่ะก็ผมทำ5วันไงนี่เมื่อก่อนรู้ป่ะเมื่อก่อนผมมาทำงานแค่4วันเองนะแล้วผมหยุด3วันเมื่อประมาณอุ๊ยนานแล้วตั้งแต่แรกๆแบบนานๆๆเป็น10กว่าปีเลยอ่ะ
2: รู้ไหมว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่น้องเขาคิดถึงกันขนาดไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ต้องคิดถึงเว้นระยะให้คิดถึงกันบ้างถ้าเจอกัน7วันเดี๋ยวไม่คิดถึงกันไม่เอาแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วพอแล้วพี่พอแล้ว
2: พอแล้วใช่มั้ย
0: พอแล้วพี
2: ่พอแล้วเลยโอ้เอาเงินเก็บไปรู้จะเก็บยังไงรวยไม่ไหวแล้วใช่มั้ย
0: ก็เพราะมันไม่มีไงมันเลยต้องมาทำงานนี่ไงผมเคยประกาศไปแล้วถ้าวันใดผมรวยผมจะหยุดทำงานคนรวยก็ไม่ต้องทำงานแล้วรวยแล้วทำไมไม่ทำแล้วไอ้นี่ตรงเชิงทางขึ้นก่อนถึงทางด่วนดาวคนองนี่มีชะลอตัวนะหน้าด่านถ้าพี่จะขึ้น
2: แล้วเหรอ
0: ชะลอตัวแล้วนะตรงทางด่วนท่านที่หนึ่ง
2: อ๋อใช่ใช่เพราะเมื่อกี้พี่มามันก็เริ่มชะลอตัวแล้วแต
0: ่มีชะลอตัว
2: ยังโฟได้ดีนะ
0: ได้แล้วฝนเบายัง
2: ฝนยังไม่เบาเลยเนี่ย
0: เหรอตรงนี้เบาแล้วนะตรงนี้แทบจะหยุดแล้วนะนี่ฟ้าสว่างแล้วนะ
2: โอ้โหตรงนี้ยังมืดยังแบบ ความมีจะมีมาละอีกระลอกหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
2: เลยจอดอยู่ใต้ร่มไม้ไงก็เลยจอดคุยกับน้องเสมาก่อน
0: แวะเดินห้างแวะเดินห้างก่อนแวะเดินห้างก่อน
2: ไม่ที่เรามาทำงานไปแวะเดินห้างยังไง
0: เอ้าก็บอกว่าตอนนี้อยู่นครธนเลยไปก็เซ็นทรัลพระราม2แล้วกินข้าวกินข้าว
2: อยู่ติดกันนั่นแหละ
0: หลบฝน
2: จะลงรถยังไงก่อน
0: ก็โหก็เลี้ยวเข้าไปในห้างสิพี่ไปจอดใต้อาคารสิครับพี
2: ่
0: เออพี่ก็เดินเข้าห้างไปเลยครับ
2: แถวนั้นน่ะ
0: เออแวะ
2: ในห้างเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะโดยยอดเซ็นทรัลเนี่ยโอ้โหวนมึงปิดบางทีอ
0: ่
2: ะแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่แทบไม่มีจอดเลย
0: เออลูกค้าเยอะไง
2: ต้องฮอตมากต้องฮอตมาก
0: ลูกค้าเพียบลูกค้าเพียบ
2: แต่แบบเพียบ
0: เออขอบคุณมากพี่ธวัช
2: ครับผมบอกเพื่อนสมาชิกใช้ความระมัดระวังหน่อยถนนลื่นมากเลยนะ
0: เช่นกันเช่นกันเช่นกันครับ
2: ผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธวัชนะครับก่อนหน้านั้นขอบคุณคุณจิตพลด้วยแล้วก็ทักทายใน YouTube ด้วยนะครับคุณ AA คุณกระปุกแดงคุณอิสรานะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรพี่เดือนเพ็ญสวัสดีด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าฝนตกเอกชัย131ที่จะออกพระราม2ซอย100ฝนตกนะครับคุณนายนายบอกว่าแถวบางรักเจริญกรุงสาทรฝนตกหนักครับขอบคุณครับคุณนายแล้วก็คุณตู่ระยองสวัสดีพี่ตู่ระยองด้วยพี่สำลิดสวัสดีครับอยู่สะพานสาทรหรือว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถติดฝนตกครับขอบคุณพี่สำลิดนะแล้วก็พี่วันบางรักสวัสดีครับพี่วันพี่วันบอกว่าอยู่สีลมบางรักฝนตกแล้วใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งพระรามสี่ตึกไทยคลองเตยก่อนหน้านี้ลงมาหนักเลยมองไปด้านนอกดูยังขาวๆพลๆอยู่เมื่อสักครู่ฟ้าสว่างแล้วก็มาขาวๆพลๆอีกรอบหนึ่งทัศนวิสัยไม่ค่อยดีถนนตกถนนเปียกลื่นเพิ่มเติมความระมัดระวังกันนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจควบคุมสอบสาเหตุและกระทรวงการคลังย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
4: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวล
4: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
5: วายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 น.มีรายงานเกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2รายคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีและคนขับรถด้านพันตำรวจเอกพฤกษ์จำรืนศาสตร์ผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรเปิดเผยว่าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วโดยจับกุมตัวนายฉลองผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และอยู่ระหว่างการนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกทั้งหลังก่อเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์เข้ารายการสดและได้พูดคุยกับอัญชลีไพลีรักซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินรายการและได้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งนี้ตำรวจได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานในคดีกระทรวงการคลังแจ้งผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: กระทรวงการคลังรายงานสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและขึ้นสถานะต้องยืนยันตัวตนดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามโดยลงทะเบียนได้จนถึงวันที่14ตุลาคม2569ทางนี้ผู้ที่มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วมีจำนวน 2,309,306 รายคิดเป็น 73.6% ของผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตน 794,800 รายคิดเป็น 25.3% ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 35,780 รายคิดเป็น 1.1% ส่วนผู้ที่มีผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ขอให้รีบดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569โดยสามารถดำเนินการได้ใน4ช่องทางอาทิเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างไรก็ตามขณะนี้มีจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 9,314,253 รายยื่นทบทวนแล้ว 4,293,229 รายคิดเป็น 45% ของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถดำเนินการได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือขอรับความช่วยเหลือได้ยังศูนย์ One Stop Service OSS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ภายในวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์30กันยายน2569ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนา จรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ติดตามจสร้อยกันต่อครับในช่วงเวลานี้ใกล้วันแล้วนะครับสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569ครั้งที่2ครับใกล้วันเดินทางเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48ปี2569 Easy Pass Easy Earth โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจสร้อยจะพาท่านสมาชิก Easy Pass ทั้ง40คู่ออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR เพาะกล้าข้าวทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนณวิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทวันเสาร์อาทิตย์ที่ 15-16 สิงหาคมนี้โดยเรามีนัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณถนนริมคลองบางกะปิถนนเพชรอุทัยเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา 6:00 นท่านที่ขับรถส่วนตัวมาสามารถนำรถไปจอดค้างคืนได้นะครับสำหรับกำหนดการเดินทางโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569 6:00 นนัดพบที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ถนนเพชรอุทัยห้วยขวางลงทะเบียนพร้อมรับอาหารเช้าและเครื่องดื่มออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศแล้วก็มีกิจกรรมระหว่างทางกันนะครับตอน 7:00 นเป็นข้อมูลคำถามเกี่ยวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในระหว่างการเดินทางช่วง 10:00 ก็จะถึงที่วิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็มีการรับเวลคัมดิ้งกันด้วยนะครับในช่วงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันสุขภาพปลอดสารปลอดภัยช่วงบ่ายนั่งรถรางชมสถานที่พร้อมฟังบรรยายมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายตลอดทั้งวันรอท่านอยู่นะครับช่วง 15:00 นเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ช่วง 16:00 นก็จะมีการเช็คอินเข้าสู่ที่พักนะครับในช่วง 17:00 นพักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วง 18:00 นรับประทานอาหารค่ำกันที่ห้องจัดเลี้ยงพร้อมกับกิจกรรมสันทนาการแล้วก็ช่วง 22:00 นก็พักผ่อนตามอัธยาศัยครับส่วนในวันที่2วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับ69 7:30 นรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม9:00 นเป็นกิจกรรมชั่วโมงเรียนรู้นะครับช่วงเที่ยงก็มีการเช็คเอาท์แล้วก็เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันช่วงเที่ยง15:00 นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับที่ร้านอาหารช่วง15:00 นแวะซื้อของฝากก่อนกลับแล้วก็ช่วง15:30 นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร17:30 นโดยประมาณนะครับทางคณะก็จะถึงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยสวัสดิภาพครับหมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญข้อมูลจากโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569ครั้งที่2ครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยครับสวัสดีคุณธีรานนท์นะครับบอกว่าดอนเมืองอากาศอบอ้าวมีแดดออกนะครับขอบคุณคุณธีรานนท์ด้วยเห็นบอกว่าสงประภามีการขุดถนนด้วยอยู่ระหว่างปรับปรุงท่อระบายน้ำทั้งเส้นเลยครับคุณกระปุกแดงบอกว่ามืดมาแล้วเทพารักษ์สมุทรปราการคุณระพีบางขุนนนท์ครึ้มๆมาแล้วแล้วก็พี่วิชาญบอกว่าพระราม3ฝนตกแล้วระดับ 2-3 ลมค่อนข้างแรงพี่เอกชัยขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยอยู่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตท้องฟ้าสลัวมีเมฆเป็นส่วนมากขอบคุณนะครับคุณวิทูลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่วิทูล
1: พัฒนาการขาเข้าครับตอนนี้อยู่แถวซอย12
0: ครับเป็นไงบ้าง
1: ฝนตกหยุดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ายังเมฆยังคลึ้มลอยอยู่ครับตอนนี
0: ้ตกหยุดแต่ตกไม่หนักใช่ไหมครับในพื้นที
1: ่ก่อนหน้านี้หนักครับนับที่ปัดน้ำฝนประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับ
0: เขาตกนานไหมครับจังหวะที่เขาตกหนักๆเนี่ยครับ
1: ประมาณ5 นาทีครับ
0: แล้วก็ซาลง
1: ห้าถึงสิบแล้วก็ซาลงแล้วก็ลงเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยครับตลอดกันไป
0: เออแล้วดูท่าทีเหมือนเขาจะหยุดไหมฟ้าใสไหมหรือว่ายังคึมๆมาอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ฟ้ายังไม่ใสครับยังคึมๆมาอยู่ครับ
0: ลมแรงไหมครับแถวนู้นมีลมไหม
1: ลมไม่แรงครับต้นไม้สงบนิ่ง
0: การจราจรก็ยังได้เรื่อยๆอยู่เนาะช่วงนี
1: ้ได้เรื่อยๆอยากเจอเพื่อนสมาชิกด้วยขับรถช้าๆหน่อยครับ เหมือนเขารีบไปเก็บผ้านะครับไม่มั่นใจ
0: ขับเร็วอย่างเงี้ยหรออ
1: ย่ามั่นใจยางอย่ามั่นใจยาง
0: ลื่นไหมอ่ะแถวพัฒนาการอะไรตรงนู้นมันลื่นเหรอครับลื่นไหม
1: ไม่มั่นใจครับแต่เราเคยเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยครับ
0: อ๋อ
1: ว่าฝนตกแล้วขับเร็วเงี้ยแล้วก็สะบัด
0: แล้วครั้งนั้นมีคนเจ็บมีใครเป็นไรไหมเนี่ยที่เห็นครั้งนั้น
1: ไม่จำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าไม่น่าจะมีนะครับให้ขับช้าๆหน่อยคร
0: ับ ได้ขอบคุณมากเลยคุณวิทู
1: ล
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณวิทูลนะครับอยู่พัฒนาการนะครับก็มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้หนักแต่ว่าหนักประมาณ5นาทีแล้วก็ซาคุณทวัฒน์บอกว่าอยู่คลองพระอุดมเริ่มมืดแล้วครับขอบคุณพี่ทวัฒน์ด้วยนะครับข้อมูลทางหลังไมค์ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งจากทางด้านของคุณเสือใจดีพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนอง300เมตรรถ SUV ชนกับรถบรรทุก6ล้อนะอยู่2เลนขวาเลนกลางกับเลนขวาของช่องทางหลักเราประสานงานเจ้าหน้าที่สนบางมดให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชิตพลเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่ชั่วโมงที่แล้วรัชดาภิเษกบนสะพานข้ามรัชดาลาดพร้าวมีเก๋ง2คันชนกันนะอยู่กลางสะพานเลยจำเป็นต้องปิดการจราจรด้านบนเห็นบอกมีคนเจ็บด้วยตอนนี้ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับมีกู้ชีพกู้ภัยอยู่ที่เกิดเหตุแล้วสน.พหลโยธินรับทราบแล้วการจราจรก่อนหน้านี้หนาแน่นนะครับเนื่องจากต้องใช้ตรงแยกแทนนะมาติดสัญญาณไฟไม่สามารถขึ้นสะพานได้ส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสุรีบอกว่าเป็นหนึ่งในคู่กรณีจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้าเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนซ้ายไม่มีคนเจ็บนะครับล่าสุดย้ายเข้าข้างทางแล้วตรงปากซอยจรัญ86พอดีเลยเราก็ประสานงานไปสน.บางพลัดเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอประกันกันอยู่นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับการคุณสุรีบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณประสงค์รถติดอยู่เศรษฐกิจ1ครับก่อนถึงตัดพระราม2มีรถติดสะสมมากผิดปกติไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับการคุณประสงค์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้บางขุนเทียนมีงานวางท่อนะครับคุณเกื้อบอกว่าบางขุนเทียนฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางขโมยเล็กน้อยมีการวางท่ออยู่ในช่องทางด้านซ้ายรถผ่านได้1ช่องทางด้านขวารถติดมากเลยการจราจรชะลอตัวนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีแนวก่อสร้างส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณทวัฒน์เมื่อสักครู่นะครับพระราม2ขาออกแถวบิ๊กซีเข้ามาเนี่ยยังใช้การได้2ฝั่งไม่มีปัญหานะครับแล้วก็คุณกุ้งมหาชัยฝนตกพระราม2แถวมหาชัยฝนตกหนักด้วยนะพี่กุ้งบอกว่าตกระดับ3เลยอะแต่การจราจรไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุรายล่าสุดจากคุณพลอยคุณพลอยบอกว่าอยู่ราชดำริเป็นฝั่งขาออกช่วงแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์บริเวณช่วงหน้าบิ๊กซีราชดำริครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับจุดนี้เราประสานงานสน.ลุมพินีรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับขอบคุณคุณพลอยด้วยนะที่ช่วยแจ้งข้อมูลมานะครับถ้าหากว่าอยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยเนี่ยกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วรถเราจำเป็นต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมเนี่ยนะทางโครงการเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดนี่ไม่เกิน20วันนะแต่ว่าต้องเข้าร่วมในโครงการคนรักรถประเภทที่1นะครับทางท่านสมาชิกนอกเหนือจากจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับอย่างที่บอกนะว่าถ้าหากว่าคุณเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันเงื่อนไขคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ครับ
2: ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับท้องฟ้าเปิดนะ
0: ครับผม
2: ก่อน ก่อนฝนหยุดนะครับฟ้าคำรามไป3ครั้งนะครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้นิ่งนิ่งสงบเลยครับลมโชยแผ่วๆนะครับ
0: ท้
2: องฟ้าเปิดแล้วครับ
0: ครับแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับพี่สุรศักดิ
2: ์นะผมนอนอยู่ในบ้านครับรายงานครับ
0: อากาศดีเนาะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณครับ
2: นอนอบอ้าวครับสวัสดีครับท่านขุน
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับแหมบรรยากาศมันน่านอนอ่ะอิจฉาจังเลยขอบคุณคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับคุณน้อยมิตรภาพสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านขุนเสมา
0: โอ้สวัสดี
3: มาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วพี่น้อยเจอฝนด้วยหรออยู่แถวไหน
3: สวนหลวงครับมีลมกระโชกนิดนึง
0: หรอตกหนักไหมอ่ะตกยัง
3: ก็โอเคครับระดับ3
0: หนักเหมือนกันนะ
3: แต่ลดน้อยครับ
0: อ่าฮะอ่าฮะ
3: ก็อยากฝากเรื่องของเมื่อวานครับคุณเสมา
0: เรื่องอะไร
3: มีผู้ใช้ใช้ทางแล้วใช้เลเซอร์ไล่นกอะครับมาไล่ผมในขณะที่เขามาขับข้างหลังผม
0: เมื่อวานหรอกี่โมงอะ
3: ช่วงประมาณ5โมงครับ
0: หรอที่ไหนถนนอะไร
3: มอเตอร์เวย์ขาเข้าที่จะเบี่ยงเข้าศรีนครินทร์นะครับ
0: มอเตอร์เวย์สาย9หรอ
3: สาย7ครับ
0: เอาสาย7มาจากสาย7ขาเข้าที่จะเบี่ยงศรีนครินทร
3: ์ใช่ผมออกมาจากสนประเวศใช้คู่ขนานเพื่อจะเบี่ยงออกเข้ากับมอเตอร์เวย์เพื่อจะเข้าสายพระราม9เขาตามหลังเรามาเราก็เปิดไฟขวาเพื่อจะขอทางเข้าเราเป็นคันหน้านะครับเขามาคันหลังแต่เขาใช้เลเซอร์สีเขียวอ่
0: ะ
3: ยิงเราเป็นระยะเลยผมก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไร
0: หมายถึงยิงมาจากด้านหลังเราเนี่ยหรอ
3: ใช่ยิงจากหน้ารถเขาเพื่อจะมาใส่เราให้เราหลบเขาเราก็เปิดไฟขอมาขอทางเพื่อว่าเอ้ยเราจะเข้าขวาแล้วนะตอนแรกเปิดขวาแล้วเขาไม่ยอมเราคันหน้าเราจะจอดให้เขาแซงขวาเพื่อเขาจะเบี่ยงไปสิไปเทพรักษ์ศรีนครินทร์
0: อ
3: ่ะแต่เราชิดขวาเข้ามอเตอร์เวย์เข้าใจนะครับ
0: แล้วที่ขับกันอยู่นี่นานไหมอะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนานไหม
3: ก็ประมาณร่วมนาทีครับผมก็พยายามชะลอเพื่อจะเข้ามอเตอร์เวย์แต่ส่วนเขาก็ยิงเราตลอดเลยทั้งที่เขาจะออกซ้ายนะเขายังต่อตูดเราแล้วก็ยิงเรา
0: แล้วเห็นไหมคนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายมากันกี่คน
3: เป็นผู้ชายครับ
0: หรอ
3: เป็นผู้ชายแล้วก็พอหลังจากที่เขาเบี่ยงเข้าทางเบี่ยงที่จะไปศรีนครินทร์ผมก็เบี่ยงขวาเข้ามอเตอร์เวย์เพื่อจะเข้าพระรามเก้า
0: อ๋อก็เลยแยกกันตรงนั้น
3: เขาก็ให้กล้วยเหมือนเดิมครับ
0: อ๋อ
3: ในขณะที่ให้กล้วยเขาก็ยิงเลเซอร์ให้เราตลอดทางจนเข้าเลี้ยวเลยนะ
0: หรออายุเยอะหรือยังคะเนี่ยผู้ชายคนน
3: ี้ไม่ทราบครับเขาขี่รถ SUV สีเทาดำรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับฝากเตือนเพื่อนสมาชิกด้วยว่าถ้าเจอคนนี้แล้วก็ให้ระวังนิดนึง
0: มีทะเบียนมีอะไรไหมครับเนี่ย
3: ผมไม่จำทะเบียนครับคือเขามาข้างหลังเรา
0: ก
3: ็คือไม่แน่ใจว่าเขาคือต้องการอะไรจะเร่งเพื่ออะไรใช้สิทธิ์อะไรมาเอาเลเซอร์ยิงนกไล่ผู้ใช้ทางร่วมกันในขณะคุณต่อท้ายพฤติกรรมนี้ผมคิดว่าเขาจะต้องทำอีกครับถ้าจะบอกว่าคือขนองในมือที่เขายื่นออกมาเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ไม่ต่ำกว่า40ปี
0: โอ้ครับครับ
3: เป็นผู้ชายแต่ส่วนคนที่ยิงเลเซอร์อยู่ข้างๆเขาอ่ะหรือว่าเขาได้เลเซอร์มาใหม่ผมก็ไม่ทราบนะครับคือขนองโดยการใช้เลเซอร
0: ์
3: แต่จริงๆไม่เหมาะนะครับถ้าเมื่อวานผมเบรกคือเขาชนตูดผมเลยนะเราก็พยายามไม่เบรกก็คือพยายามเลี่ยงไปแล้วก็เราก็เข้าเลนของเราเพื่อจะเข้ามอเตอร์เวย์แล้วก็ลงพระราม9
0: ครับ
3: ส่วนเขาก็แจกกล้วยเราตลอดทางเลยผมคิดว่าเขาก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
0: ครับ
3: ก็เลย
0: ฝากแต่ยังไม่เคยเจอใช่ไหมเพิ่งเคยเจอครั้งแรก
3: ครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
0: แล้วเมื่อวานนี้ได้ฝากเรื่องไว้หลังไมค์ไหมได้โทรมาแจ้งจสร้อยปะ
3: ไม่ได้เจอครับไม่ได้ฝากครับทศจ
0: ี
3: ว่าจะฝากตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
0: ครับ
3: เห็นพฤติกรรมแล้วคือไม่เหมาะกลัวมันเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดคนขับรถไม่มีสมาธิเห็นไฟเลเซอร์ปุ๊บแล้วเขาจอดเบรกทันทีเลยอ่ะปัญหามันจะเกิดขึ้นเยอะเลยผมว่าก็เลยฝากข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบด้วย
0: ครับ
3: คือพฤติกรรมคนแบบนี้เขาก็จะเป็นพฤติกรรมแบบนี้ต่อไป จริงๆแล้วมันคือภาวะความเสี่ยงผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำความเสี่ยงแบบนี้ในวันเมื่อวานนี้กี่รอบ
0: ได้แต่ถ้าจะฝากเรื่องก็โทรกลับเข้ามาแจ้งทางหลังไมค์อีกทีนะพี่น้อยมิตรภาพนะ
3: ได้ได้ครับ
0: ได้ครับ
3: เมื่อกี้ก็มาจากนู่นเลยครับบางขุนเทียนขึ้นกาญจนาต้นทางมา
0: ครับ
3: ก็รถไม่เยอะครับคล่องตัวเดินทางได้สะดวก
0: ครับ
3: พอมาเข้าที่สวนหลวงก็มีฝนตอนนี้ถึงปลายทางแล้วเรียบร้อยแล้วครับจอดรถก็เลยโทรรายงานให
0: ้ได้ครับขอบคุณครับพี่น้อยมิตรภาพ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับเชิญเลยครับ
4: สภาพจราจรเมื่อสักครู่รับงานมาจากนาคพิพาท61นะครับผมมุ่งหน้ามาทางสุคนทศวรรษแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าบัตรเสด็จมนูกิจครับผม
0: ครับ
4: การจราจรวันนี้ใช้การได้ต่อเนื่องลาดตะเคราะห์รอดอุโมงค์เกษตรแล้วก็ขึ้นยกระดับวิภาวดีต่อเนื่องพงเพชรวันนี้สะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าแคลายวันนี้ลื่นดีครับผม
0: ครับ
4: ไม่ติดเลยแล้วก็ผ่านแคลายหน้าเดอะมอลล์ก็ไม่มีปัญหา
0: ครับ
4: วันนี้ผมมาถึงแยกท่าอิฐแล้ว
0: ครับ
4: ใช้การได้สบายสบายก็คือใช้เวลาจากที่จุดรับงานมาถึงแยกท่าอิฐใช้เวลาประมาณ30นาทีเอง
0: ครับ
4: ถือว่าใช้การได้ดีส่วนฟังกลับกันจากแคลายมุ่งหน้าพงเพชรรถเยอะนะครับผมคุณเทมา
0: ครับผม
4: เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝากเพื่อนสมาชิกหรือผู้ฟังที่รายงานไปเมื่อสักครู่คือถ้าเราไม่ผิดนะไม่เป็นไรหรอกเฉยไว้เลี่ยงได้เลี่ยงใดนะครับผมเดี๋ยวก็สิ่งนี้ดีเขาทำเดี๋ยวเขากลับไปหาเขาเอง
0: ครับ
4: ถ้าเราไม่ผิดนะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาคือไม่ต้องไปเอาชนะเข
0: า
4: เราเลี่ยงฮะเราเลี่ยง
0: ครับ
4: เขายังไม่ไปเราก็ชะลอตัวแล้วให้เขาไปก่อนแต่ถ้าเราอยู่ข้างหน้าก็รีบไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเดี๋ยวถ้าเราไม่ผิดกรรมก็จะตามสนองเขาเองนะครับผม
0: ครับ
4: ไปนิดนึงขอบคุณและสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอรุณนะครับบอกว่าอยู่แถวซิตี้พาร์คบางพลีอากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าท้องฟ้าครึ้มๆฝนยังไม่ตกกำลังจะเดินทางมาแถวประตูน้ำไม่ทราบว่ามีฝนไหมก่อนหน้านี้ก็มีรับแจ้งโปรยปรายลงมานะครับในหลายพื้นที่เลยแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับช่วง 13:15 เมื่อครู่ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะยานาวาคลองเตยพระขนงบางนาสวนหลวงประเวศบางกะปิวัฒนาสะพานสูงเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตบางขุนเทียน19มิลลิเมตรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณวัชระสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวัชระทำอะไรหายครับ
5: มันคือพอดีผมไปงานแสดงของสัตว์แปลกนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับ
0: ครับ
5: คราวนี้เนี่ยผมเนี่ยนำเต่าไปจัดโชว์ที่นั่นเป็นเต่าเสือดาวนะครับเรียวผาเต่าเรียวผา
0: ครับ
5: คราวนี้เนี่ยผมอ่ะเอาไปทั้งหมด6ถังมันเป็นถังเหมือนถังแม่ค้าครับที่มีฝาปิดแล้วก็มีตัวล็อกข้างๆนะครับ
0: คร
5: ับ คราวนี้เนี่ยผมเทินสูงก็คือแถวละ3ถัง
0: ครับ
5: คือตอนนี้เนี่ยผมออกจากลาดพร้าวเนี่ยผมอ่ะเอาไปทั้งหมด6ถังมันเป็นถังเหมือนถังแม่ค้าครับที่มีฝาปิดแล้วก็มีตัวล็อกข้างๆนะครับ
0: ครับ
5: คราวนี้เนี่ยผมเทินสูงก็คือ

0: ออกงานสาวะคือบางทีผมเบลอพอสมควรแล้วก็เลยค่อยๆขับไปแล้วก็ไปรู้ตัวอีกทีนึงอ่ะว่าช่องมองกระจกหลังเนี่ยมันกว้างขึ้นผมเลยจอดรถดูปรากฏว่ามันมีถังใบเนื้อปลิวหล่นลงไปงั้นมีเต่าเสือดาวอยู่2ตัวไซส์ขนาดประมาณ10นิ้วประมาณเกือบฟุตอะครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยยูเทิร์นรถกลับแล้วก็วิ่งกลับมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวใหม่อีกทีนึงที่ห้างลาดพร้าวนะครับแล้วก็วิ่งดูตลอดทางที่ผมขับผ่านไป
1: จุดที่เราไปจอดจุดที่เราไปจอดแล้วเรารู้สึกตัวว่าเขาหล่นหายไป
0: วังน้อยครับ
1: วังโอ้โหก็คือเป็นพหลแล้วพหลโยธินแล้วเป็นแหววังน้อยเลยใช่ไหมขาออก
0: ใช่ครับคือผมวิ่งด้วยพอดีทางเส้น
1: แล้วก็มาต่อพหล
0: รู้ออกมาทางรังสิตผ่านหน้าฟิลเตอร์ปาร์ครังสิตแล้วก็วิ่งออกไปแต่คือด้วยความเคารพคือผมอย่างที่ผมเนี่ยคือผมออกมาคืองานมาหลายวันแล้วผมมันดึกแล้วผมก็ขับรถคือผมว่ามีสติครับแต่ว่าผมไม่ได้มองกระจกมองหลังบ่อย
1: ตอนนั้นมันกี่โมงของคืนไหนอ่ะคุณวัชระ
0: ของคืนเมื่อเช้านี่ครับคืนเมื่อเช้าเลยคือตอน
1: เช้าตรู่
0: ตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่า
1: เที่ยงคืนครึ่งประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ครับโดยประมาณเที่ยงคืนครึ่งคือผมออกจากห้าตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับไล่ไปจนถึงตรง
1: บางน้อย
0: วังน้อยตอนบ้านใหญ่ครับ
1: ก็คือออกมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวไปจนถึงแถวพหลวังน้อยขาออกวิ่งช่องทางหลักหรือว่าช่องทางคู่ขนาน
0: ช่องทางหลักครับ
1: ช่องทางหลัก
0: ครับช่องทางหลักใช่ครับ
1: เต่าอายุประมาณเท่าไหร่ครับ2ตัว
0: เต่าอายุประมาณ4ปีครับทั้งคู่เลยพอๆกันประมาณ4ปีขนาดประมาณ1ฟุต
1: ทราบเพศยังครับ
0: ทราบเพศเป็นเพศเมียทั้งคู่ครับ
1: โอเค
0: หางก็จะสั้นๆนะครับเต่าเพศเมียหางจะสั้นๆ
1: เอ๊ะเขาซื้อขายกันประมาณเท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองตัวเนี้ย
0: ราคาอยู่ประมาณ40,000ครับ
1: ตัวละหรือ2ตัว40,000
0: สองตัว40,000ครับตัวละประมาณ20,000โดยประมาณครับ
1: โอเคอันนี้เราเพาะเองไหมครับเราฟักเองไหมหรือไง
0: ผมเป็นลูกเพาะที่บ้านเพื่อนผมเพิ่งขอแบ่งเขามาเลี้ยงมาประมาณ4ปีตั้งแต่ตัวประมาณ2นิ้ว
1: โอ้แสดงว่าเลี้ยงตั้งแต่เขาเกิดเลย
0: ใช่
1: ให้ฟักออกมาเลยใช่ไหมโอ้ยเอาโอ้ยเดี๋ยวแล้วนี่ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันไปขอดูกล้อง
0: นะลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.วังน้อยครับแล้วก็ตอนนี้ผมวิ่งเข้ามาที่ตอนแรกผมวิ่งไปที่สน.บางเขนสน.วิภ
1: า
0: วดีทางเจ้าที่ตำรวจเขาแนะนำให้ผมมาขอดูกล้อง CCTV ที่เขตบางเขน
1: แล้วได
0: ้ผมกำลังวิ่งไปตอนนี้ผมอยู่วงเวียนตรงวัดข้างวัดพระศรีครับ
1: โอเคเดี๋ยวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะในพื้นที่ถ้ามีเบาะแสยังไงแจ้งเรามาได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให
0: ้ได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับพี่
1: ยินดีครับมันอยู่ในกล่องหรืออยู่ในอะไรอ่ะ
0: มันอยู่ในกล่องครับมันอยู่ในกล่องเหมือนกล่องแม่ค้าครับพี่กล่องสีดำ
1: กล่องพลาสติกสีดำ
0: ใช่กล่องพลาสติกสีดำที่มีล้อลากอะครับ
1: มีล้อลากกล่องใบใหญ่ไหมครับ
0: มีล้อเลื่อนกล่องประมาณ40x30สูง40ครับเป็นเหมือนกล่องที่เป็นแม่ค้าเขาขายเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ได้ไซส์ใหญ่ถึงขนาดนั้นครับ
1: 40x30ซมโดยประมาณเป็นสีดำ
0: ใช่
1: ไหมครับแล้วก็มีฝาปิดเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เผื่อใครเก็บได้เนาะให้ติดต่อกับสร้อยแล้วเดี๋ยวเรารีบติดต่อกับคุณวัชระ
0: ครับขอบคุณมากครับพี
1: ่แล้วที่เหลือยังอยู่ครบไหมเอามาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย
0: ที่เหลือยังอยู่ครบครับเอามา10กว่าตัวครับ
1: โอ้เป็นเต่าเสือดาวหมดเลย
0: เป็นเต่าเสือดาวหมดเลยใช่ครับ
1: อ๋อเอายังไงเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้มีอะไรอยากจะบอกไหมครับนอกเหนือจากนี
0: ้คือผมห่วงคือเรื่องตัวเงินไม่ใช่ปัญหาผมเกรงว่าน้องเขาจะบาดเจ็บหรืออะไรขอให้ถ้าใครที่เจอพาน้องไปหาพี่หมอเอสโตริกครับเป็นหมอที่เป็นเฉพาะทางนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวผมจัดการเองครับเท่าไหร่ผมจัดการได้หมดแล้วก็ถ้ายังไงผมรบกวนถ้าเจอหรือเลี้ยงน้องไม่ได้หรืออะไรติดต่อผมได้เลยครับ
1: ของเราเปิดเป็นฟาร์มเหรอ
0: ก็คือแบบให้ผักให้หญ้าอะไรเงี้ยนะคือผมไม่ได้เป็นฟาร์มที่เฉพาะขายสักเท่าไหร่ครับผมเป็นคนเลี้ยง
1: โอ้
0: คือผมเอาเต่าไปประกวดแหละครับในงานวันนี้วันสุดท้ายมีงานประกวดเต่าแต่ผมออกบูธด้วยก็คือเอาเต่าไปโชว์ครับพี
1: ่ไอ้สองตัวที่หายไปมันมีตำหนิหรือว่ามันมีตรงไหนเป็นจุดสังเกตไหม
0: กระดองของน้องเขาเนี่ยก็คือทั้งสองตัวกระดองก็จะเป็นลายเหมือนลายเสือดาวอะครับเป็นลายพื้นสีเหลืองจุดสีดำตัวที่เล็กกว่าหน่อยนึงเขาจะเรียกว่าเป็นภาษาคนที่เลี้ยงเต่ากระดองเขาจะชิดคือรอยขยายมันจะไม่ค่อยดี
1: ม
0: ันจะกระดองมันจะชิดตรงกลางกระดองอะครับจะไม่ค่อยสวย

0: ครับครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวยังไงติดต่อกลับก่อนเนาะขอให้เจอนะ
1: ได้ครับกราบขอบคุณมากครับ
0: ย
1: ิน
0: ดียินดีเดี๋ยวไปดูกล้องยังไงถ้ามีความคืบหน้าแจ้งมาได้เลยนะ
1: ครับ
0: เอาใจช่วย
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับคุณวัชรา
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับเอาใจช่วยคุณวัชราด้วยนะครับบอกว่าเป็นเต่าเสือดาว2ตัวนะครับไซส์ประมาณ10นิ้วอายุ4ปีเพศเมียทั้งคู่นะครับใครพบเจอนะเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งใช้เส้นทางตั้งแต่เซ็นทรัลลาดพร้าวมาวิภาวดีรังสิตก็สุดเลยไปเชื่อมต่อพหลโยธินขาออกนะวิ่งในช่องทางหลักมาตลอดก็ไปรู้ตัวอีกทีว่าเต่ามันตกหล่นหายไปกล่องหนึ่งอยู่ในกล่องพลาสติกสีดำมีล้อลากมีฝาปิดนะครับมิดชิดขนาดประมาณ40คูณ30เซนติเมตรนะครับไปรู้ตัวก็อยู่แถว PTT Station ตรงแถวบ้านใหญ่อะตรงวังน้อยแล้วอะนะฮะเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยคุณหมียังอยู่ไหมครับคุณหมีครับ
2: อยู่ค่ะ
0: ครับคุณหมีอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ที่อยู่เซ็นทรัลเวสต์วิลล์แล้วค่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับชัยราชพฤกษ์มาเหรอครับคุณหมี
2: ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งอะค่ะ
0: ครับ
2: ขับมาทางราชพฤกษ์ขาออก
0: ครับ
2: เลยสถานีรถไฟฟ้าอุทากาศมาประมาณสัก 200-300 เมตรนะคะ
0: ครับ
2: เห็นอุบัติเหตุเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนซ้าย
0: ครับ
2: น่าจะเพิ่งเกิดอะนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บ
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ค่ะรถยังไม่ติด
0: ได้ๆเดี๋ยวรีบประสานให้นะครับแล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับ
2: ฝั่งกลับกันตอนนี้วิ่งมาถึงเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ก็คล่องตัวทั้ง2ฝั่ง
0: อ๋อมีฝนไหมครับฝนหยุดหรือยัง
2: ไม่มีแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่มีแล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
0: ถนนยังเปียกลื่นอยู่ไหมครับ
2: ถนนแห้ง
0: แห้งแล้วเน
2: า
0: ะได้ครับขอบคุณมากครับคุณหมี
2: ค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวแจ้งให้ครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาออกเลยใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS พุทธากาศมาเล็กน้อยเก๋ง2คันชนกันไม่มีคนเจ็บอยู่เลนซ้ายนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้การจราจรก็ชะลอตัวจุดนี้ผ่านพ้นไปใช้กันได้ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาขอบคุณทุกข้อความใน YouTube ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะคุณวิชาญนะหรือว่าพี่ตัวสาธุคุณธีรนนท์คุณรพีคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณเอกชัยคุณทวัฒน์คุณอรุณนะครับพี่เหมี่ยวคุณสุวรรณทองภาษีเจริญฝนตกหยุดน้องฟ้ามืดๆอยู่นะฮะพระราม3ท้องฟ้าแจ้งแล้วนะครับแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นนะพี่วิชาญพี่พัชนีสวัสดีนะครับก่อนหน้านี้ใช้เทพารักษ์สมุทรปราการฝนตกหนักมากที่ปั่นน้ำฝนเบอร์3นะฮะพี่ต้นรักสวัสดีครับบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยตกมาเล็กๆน้อยๆพี่สำลิดอยู่แถวสนามบินดอนเมืองแล้วรถยังคล่องตัวไม่ติดเลยไม่มีฝนด้วยแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็คุณกระปุกแดงปิดท้ายเข้ามาอ่ะขอบคุณสำหรับทุกข้อความในชั่วโมงนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่องเชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับก่อนหน้านี้รับแจ้งมานะครับบอกว่าแถววิภาวดีรังสิตพหลโยธินนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มนะครับขอบคุณคุณสำลิดเมื่อสักครู่เพิ่มเติมให้ด้วยคุณบุษบงบุษปาวนิชมีรายงานนะครับตำรวจสอบปากคำฉลองเรี่ยวแรงหลังก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับบาดเจ็บคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะก็เป็นเรื่องร้อนที่เราติดตามกันตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะคะภายหลังเกิดเหตุนะคะนายฉลองเลี้ยวแรงคือผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยนะคะจนถึงขนาดนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรนะคะเพื่อรวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังนะคะรวมไปถึงสาเหตุแรงจูงใจเบื้องต้นมีข้อมูลนะคะว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนขนาด9มม.ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็จะมีการสอบสวนตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายโดยประเด็นสำคัญอยู่ที่คำให้การของนายฉลองนะคะอันนี้ภาพก็เป็นภาพขณะก่อนเกิดเหตุนะคะที่อยู่บริเวณลานจอดรถของอบจ.นะคะ
0: ครับ
1: ก็ว่านายฉลองเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางมาที่อบจ.นนทบุรีนะคะตำรวจก็ถามว่าเดินทางมาด้วยเหตุอะไรเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงนะคะขณะเดียวกันระหว่างที่ตำรวจสอบสวนอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์นะคะได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนะคะเพื่อพูดคุยกับนายฉลองและก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนายฉลองก็สารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยบอกว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วก็บอกว่าได้มีการนัดพูดคุยกับผู้บาดเจ็บที่อบจ.นนทบุรีแต่คาดว่าการพูดจาการเจรจากันคงไม่ลงตัวจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์นี้นะคะส่วนรายละเอียดเชิงลึกต้องรอให้ตำรวจสอบปากคำก่อนเพื่อให้ทราบรายละเอียดสาเหตุการก่อเหตุอย่างแท้จริงขณะที่คนขับรถนะคะของนายกอบจ.นะก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับอาการล่าสุดนะคะคือผู้ว่านนท์เนี่ยเดินทางไปที่โรงพักแล้วก็มาที่โรงพยาบาลต่อนะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็มาติดตามอาการที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะคะซึ่งมีการวางกำลังของตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรักษาความปลอดภัยด้วยโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยออกจากแผนกฉุกเฉินเพื่อไปรักษาต่อยังอาคารอีกแห่งหนึ่งภายในโรงพยาบาลนะคะซึ่งผู้ว่านนทบุรีก็บอกว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองรายยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: โดยพันตำรวจเอกธงชัยถูกยิง3นัดกระสุนเข้าที่แก้มเฉี่ยวบริเวณต้นคอซึ่งเป็นจุดอันตรายเนื่องจากใกล้เส้นเลือดใหญ่ขณะนี้อยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนคนขับรถนะคะถูกยิงที่แขนขวา1นัดอยู่ระหว่างการผ่าตัดเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ยังสามารถพูดคุยและสื่อสารได้รู้เรื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบอกว่าหลังจากนี้จะต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณห้องฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลอย่างเข้มงวดโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปภายในนะคะส่วนอาการบาดเจ็บของทั้ง2รายขอให้แพทย์หรือโรงพยาบาลเป็นผู้ชี้แจง นะคะก็นอกจากนั้นก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ยอมรับว่ารู้จักกับทั้งสองฝ่ายดีทั้งผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บในอดีตเนี่ยทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนและไม่เคยได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาระหว่างทั้งสองคนนะคะโดยล่าสุดนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะก็เดินทางเข้าสอบปากคำภายในห้องสืบสวนของสภ.รัตนาธิเบศรด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณปุษพงศ์ปุษปาวันนิชด้วยนะครับก่อนหน้านี้เจริญราษฎร์มีฝนตกลงมาใช้ที่ปัดระดับ1ระดับ2เลยคุณสุรศักดิ์แจ้งเข้ามาแต่ว่าการจราจรเขาบอกว่าพระราม3ช่วงตัดเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนตัดถนนจันทร์ยังเคลื่อนตัวได้นะทั้ง2ด้านพี่น้อยมิเตอร์อยู่พระราม1เป็นฝั่งขาเข้าปทุมวันมุ่งหน้าเจริญผลใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณวิทูลฝนตกระดับ 1-2 การจราจรเคลื่อนตัวได้อยู่ที่พัฒนาการทั้ง2ฝั่งไม่มีปัญหาครับคุณผู้ใช้เส้นทางนะครับทางหลวง344ช่วงตัดมอเตอร์เวย์ต่างระดับสาย7ที่จะมุ่งหน้าไปเลี่ยงเมืองชลบุรีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งรถติดแยกเลี่ยงเมืองชลสัญญาณไฟแดงค่อนข้างหนา นะครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์จากคุณน้อยมิตรภาพการจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับก่อนหน้านี้ตกลงมาระดับ3เลยคุณชัยรัตน์อยู่รัตนาธิเบศรเป็นฝั่งขาออกช่วงสะพานพระนั่งเกล้าที่จะมุ่งหน้าไปไซมาท่าอิฐการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณปานทิพย์บอกว่าเห็นแมวนะครับพระราม2บริเวณช่วงขาเข้าก่อนถึงด่านช่างประมาณ2กิโลโอ้เขาบอกว่าเป็นแมวโดนรถชนอยู่ในช่องทางหลักเลนขวานะครับการจราจรยังคล่องตัวทั้ง2ด้านแล้วก็คุณชาย2พี่น้องฝนตกทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้าครับจากช่วงสนามบินสุวรรณภูมิที่จะมุ่งหน้าไปบางพลี1การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นะครับแต่ว่าเรื่องของปริมาณรถคุณชาย2พี่น้องบอกว่ายังคล่องตัวปริมาณรถน้อยช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับแล้วก็มีความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุคุณหมีท้ายช่วงที่แล้วนะครับที่บอกว่าเลยสถานีรถไฟฟ้า BTS พุทธากาศเล็กน้อยราชพฤกษ์ขาออกเก๋ง2คันชนกันไม่มีคนเจ็บอยู่เลนซ้ายเราประสานงานสน.ตลาดภูรับทราบแล้วนะครับการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปัดข่าวดึงส.ส.งูเขียวพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลพร้อมแจ้งโพสต์วิ่งชนกำแพงหมายถึงตนเองเป็นหลักดำเนินชีวิตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: มาค่ะต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกเธออ
3: นุทินปัดข่าวดึงงูเขียวกล้าทังร่วมรัฐบาลแจ้งภาพเนวินบุญยิ่งเตะบอลเป็นเพียงกิจกรรมกระชับมิตรไม่เกี่ยวดีลการเมืองพร้อมโต้พรรคประชาชนปมโพสต์วิ่งชนกำแพงย้ำพึ่งถึงตัวเองขอทุกฝ่ายมีสติคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธกระแสข่าวการดึงพรรคก้าธรรมหรืองูเขียวเข้าร่วมรัฐบาลโดยบอกว่าเป็นเรื่องขำๆเพราะตนเองไม่เคยได้รับข่าวดังกล่าวส่วนกรณีที่มีภาพนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีและส.ส.ราชบุรีพรรคก้าธรรมจนถูกมองว่าอาจเป็นการพูดคุยเรื่องการเมืองนายอนุทินระบุว่าเรื่องดังกล่าวทั้งสองคนต่างเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลและช่วงนี้อยู่ในฤดูการแข่งขันขณะที่นอกฤดูการก็มีการเตะฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับการเมืองเมื่อถามถึงประเด็นไทยดีคอนเนคชั่นนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแต่หยิบขวดน้ำมันในกระเป๋าเสื้อพร้อมพูดติดตลกว่ามีเพียงน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนส่วนกรณีพรรคประชาชนออกมาวิจารณ์และเชื่อมโยงกับโพสต์เรื่องการวิ่งชนกำแพงนายอนุทินระบุว่าไม่ได้พูดถึงใครแต่มีคนร้อนตัวมากระโดดงับขอให้ตั้งสติเพราะตนพูดถึงตัวเองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดนอกจากนี้ยังฝากถึงพรรคประชาชนว่าขอให้ใจเย็นๆและทำอะไรต้องมีสติพร้อมย้ำว่าข้อความที่โพสต์เป็นเพียงหลักในการดำเนินชีวิตส่วนคำสอนที่นายอนุทินแชร์เรื่องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำระบุว่าเป็นที่มาของแนวคิดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพูดมาแล้วและไม่ใช่เรื่องใหม่พร้อมยืนยันว่าแม้ตนจะเล่นโซเชียลเป็นประจำแต่ไม่เคยตั้งใจพูดถึงใครและหากมีคนคิดว่าโพสต์ดังกล่าวมีนัยยะก็ช่วยไม่ได้เพราะสิ่งที่พูดเป็นเพียงหลักในการดำเนินชีวิตตรงนั้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: โฆษกกระทรวงกลาโหมเผยชายก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมมีอาการป่วยจิตเวชส่งตัวเข้าบำบัดรักษาแล้วคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: กระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติและก่อความวุ่นวายระหว่างเดินทางบนเที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชีย AK888 จากประเทศมาเลเซียมายังท่าอากาศยานดอนเมืองจนได้รับความสนใจและมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นวงกว้างจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานนโยบายและแผนกลาโหมภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือพร้อมประสานญาติและนำตัวเข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่หน่วยต้นสังกัดได้ติดตามและพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการด้านกำลังพลตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการโดยพิจารณาตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริงและผลการประเมินกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยของส่วนรวมและสิทธิของกำลังพลพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพรวมถึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบราชการณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระ ประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการมาอยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆนะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความรู้มาเผยแพร่ยังชาวบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของ PEA มาให้ได้ติดตามกันนะครับทาง PEA กับเรื่องราวของการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนะครับอย่างมั่นใจอย่าลืมเช็คการรับประกันด้วยและมาตรฐานการติดตั้งการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปไม่ใช่แค่เลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ควรตรวจสอบเรื่องของการรับประกันอุปกรณ์และเลือกผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยและคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวครับแผงโซล่าเซลล์ต้องมีการรับประกันสินค้า product warranty ประมาณ 10-15 ปีนะครับรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า performance warranty 25-30 ปีแล้วก็ inverter รับประกันประมาณ 5-10 ปีแบตเตอรี่หากมีการติดตั้งรับประกันประมาณ 5-10 ปีครับส่วนเรื่องของอายุการใช้งานก็ประมาณ 4,000ถึง 8,000 รอบการชาร์จขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตนอกจากนี้ควรเลือกผู้ติดตั้งที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้มาตรฐานเพราะมีการรับประกันงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจในการใช้งานและบริการหลังการติดตั้งนะครับการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมรวมถึงส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัย PEA ขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอกหรือ IEC และดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซล่าลูฟท็อปมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาวครับสายด่วน PEA นะครับ1129 PEA Contact Center ติดตามได้ทาง Facebook นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ www.pea.co.th และทาง X นะครับ PEA_Thailand ครับขอบคุณข้อมูลจาก PEA ด้วยครับเมื่อสักครู่นะครับที่มีฝากประชาสัมพันธ์กรณีของคุณวัชระนะครับเป็นเต่าเสือดาว2ตัวขนาดประมาณ10นิ้วนะครับอายุ4ปีเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับหล่นหายระหว่างเดินทางกลับจากงานนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาโดยประมาณนะก็บอกว่าใช้เส้นทางตรง5แยกลาดพร้าววิภาวดีรังสิตแล้วก็ไปพหลโยธินไปรู้ตัวอีกทีเนี่ยแถววังน้อยแล้วนะครับใช้ฝั่งขาออกมาตลอดเลยแล้วก็วิ่งในช่องทางหลักมาตลอดมารู้ตัวอีกทีเนี่ยอยู่แถววังน้อยแล้วลองวนกลับไปดูก็ไม่เจอนะก็ไปลงบันทึกประจำวันไปที่สภ.วังน้อยแล้วก็แจ้งไปที่สน.บางเขนแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามทางต่างๆนะครับลักษณะเต่าเสือดาว2ตัวเนี่ยอยู่ในกล่องพลาสติกสีดำแบบมีล้อลากแล้วก็มีฝาปิดนะครับขนาดกล่องเนี่ยประมาณ 40-30 เซนติเมตรนะฮะหล่นหายไป1กล่องภายในกล่องก็จะมีเต่าเสือดาว2ตัวนะครับไซส์ประมาณ10นิ้วอายุประมาณ4ปีเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับดูภาพได้นะทางโซเชียลมีเดียกับทางจสร้อยของเรานะครับเจ้าหน้าที่ก็วงไว้ให้ว่าตัวไหนที่หายไป2ตัวใครที่ติดตามอยู่ใน YouTube ก็จะได้เห็นภาพเต่าที่กำลังประชาสัมพันธ์ตามหานะครับจากคุณวัชระไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็น2ตัวนี้ที่เจ้าหน้าที่วงกลมไว้ที่หล่นหายไปจากท้ายรถนะเขาขับเป็นรถกระบะ Toyota Levo บรอนเทา2ประตูบอใบไม้วอแหวน754สระบุรีนะครับที่บอกว่าทำหล่นหายไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับของค่ำคืนที่ผ่านมาใครที่พบเห็นนะครับใช้เส้นทางแล้วพบเห็นนะช่วยแจ้งเบาะแสมาได้นะครับทางจสร้อยของเรา1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีรับแจ้งจากคุณพงศธรบอกว่าแจ้งแทนนักท่องเที่ยวเป็นชาวสเปนเป็นผู้หญิงนะครับมาขอความช่วยเหลือลืมเป็นกระเป๋าสะพายสีดำเอาไว้ข้างในเนี่ยก็มีเงินเล็กน้อยนะแล้วก็มี AirPods 1เครื่องมีบัตรเครดิตมีบัตรหลายใบเลยแล้วก็มีกุญแจด้วยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากวัดพระแก้วมาลงที่โรงแรมฟูรามาที่สาทรนะครับตอนประมาณ 11 นาฬิกาของวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรายังมีการพูดคุยแล้วก็ต้องติดตามกันนะครับเป็นเรื่องของอาคารเห็นบอกว่ามีการออกแบบเพื่อมีการรองรับเรื่องของการก่อการร้ายน ต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์อธิบายพร้อมๆกันดีกว่านะครับกับทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีฤทธิรงค์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: คนที่เรียนเชิญมาครับ
2: โอ้ยินดีมากเลยครับอาจารย์ต้องรบกวนเวลาอาจารย์สักครู่ขอความรู้หน่อยครับอาจารย์เห็นเคยได้ยินมาว่าเรื่องของอาคารเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายมีด้วยเหรอครับแล้วถ้ามีเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะรายละเอียดเป็นยังไงรบกวนอาจารย์เชิญเลยครับ
3: ครับก็จริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยครับอาคารพวกนี
2: ้
3: มันยังไม่ได้ถูกเอามาใช้หรือเอามาทำเท่าที่ควรก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นความสนใจเท่าไหร่นะครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเคสที่เกิดขึ้นเยอะดังนั้นมันก็จะมีบางเคสที่ออกแบบมาด้วยเฉพาะเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผลงานที่ผมลองเข้าไปทำเนี่ยมันก็เป็นแค่การศึกษามันก็เป็นแค่งานวิจัยจริงๆแล้วคนที่ทำจริงๆก็คือนักศึกษาของผมมากกว่านะฮะแล้วก็มีวิทยานิพนธ์ด้วยผมเองก็เคยเขียนเปเปอร์เคยทำบทความทางด้านนี้มาก็เลยช่วยดูในเรื่องของโรงเรียนโดยเฉพาะนะครับดังนั้นอาคารเรียนที่ออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับพวกนี้มันก็เป็นแค่ดีไซน์ไกด์ไลน์มันก็เป็นแค่ช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกแบบอาคารแล้วมันจะป้องกันได้เลยเหร
2: อ
3: มันไม่ได้ฮะมันเป็นแค่วิธีหนึ่งที่จะช่วยแต่ว่ามันก็มีวิธีอื่นเรื่องแนวทางของการดูแลของครูแนวทางของรัฐมันก็ต้องใช้ประกอบกันไปอะครับ
2: ครับครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเป็นแนวคิดที่เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบแล้วกันเนาะในการช่วยระงับเหตุคราวนี้คุณสมบัติมาแล้วอาจารย์คุณสมบัติมันว่าไปด้วยเรื่องอะไรบ้างยังไงบ้างฮะ
3: ครับก็ก่อนที่จะไปดูเรื่องการออกแบบเนี่ยฮะเราก็ต้องไปดูเคสว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างบางทีเราก็ไปเอาเคสของต่างชาติมาวิเคราะห์แต่ถ้าผมมองในเคสของเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการคุกคามนะฮะการก่อการร้ายเนี่ยจากคนภายนอกนะฮะอย่างเช่นเคสของหนองบัวลำพูเนี่ยที่อดีตตำรวจประกาศยิงเด็กนักเรียนนะหรือว่าในปีนี้ก็จะมีใครก็ไม่รู้เด็กวัยรุ่นอายุ18ประกาศยิงที่วัดตรงประธานศรีวัดที่หักใหญ
2: ่
3: หรือว่าจะเป็นคนภายในนะคนภายในนี่ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงอย่างเช่นกรณีของโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยนะครับหรือว่าในกรณีที่เป็นใครก็ได้จะเป็นนักเรียนหรือเป็นคนเนี่ยไปกราดยิงตามที่สาธารณะอย่างเราอาจจะจำได้ตอนที่มีทหารเน
2: า
3: ะไปกราดยิงที่เทอร์มินอล21ที่โคราชแล้วก็มีนักเรียนวัย14เนาะไปกราดยิงที่ถลักก้อนนะฮะแล้วก็มีชาย60ปีประกาศยิงที่อปก.นะฮะดังนั้นมันก็จะมีหลายประเภทแต่ถ้าเราจะมาโฟกัสที่ตัวโรงเรียนแล้วเนี่ยเราต้องไปดูว่าไอ้คนที่มาก่อการร้ายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู
2: ่
3: นะฮะเราก็ต้องไปคิดในเชิงของจิตวิทยานิดนึงว่าส่วนใหญ่เท่าที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยก็คือความขุ่นเคืองส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างในกรณีของเด็กนักเรียนก็อาจจะมีเรื่องของการเรียนที่ถูกคุกคามนะหรือว่าความที่แบบว่าอยากจะให้โลกเห็นว่าเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าคนนี้จะเข้าใจผิดว่าพวกกัดยิงเนี่ยเป็นพวกสติไม่ดี
2: อ
3: ันนี้ 100% เลยครับพวกนี้สติดีนะฮะแล้วก็เขาต้องการที่จะสร้างสเตทเมนต์ขึ้นมาแล้วก็แค้นเคืองลักษณะการยิงของเขาพฤติกรรมเนี่ยในการที่จะทำร้ายเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะฮะแล้วประเภทของการโฟกัสกรุ๊ปอย่างเคสของเทพชลินเนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปเลยว่าคนที่เขาขุ่นเคืองเป็นใครบ้างเขาก็จะโฟกัสตรงนั้นดังนั้นเขาจะไม่ยิงมั่วซั่วนะก็เห็นได้ว่าคนที่ประสบเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรทางการศึกษานะไม่ใช่นักเรียนเขาก็ไม่ยิงมั่วดังนั้นคนพวกนี้จะมีสติหรือจะมีบางประเภทที่เขาสติไม่ดีนะเขาก็อาจจะยิงมั่วทั่วไปเลยนะครับดังนั้นการออกแบบกลยุทธ์เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นพฤติกรรมเขาแล้วเนี่ยว่าเขาจะกล้ายิงเนี่ยเขาก็จะอาจจะลองไปดูในวิดีโอก็ได้คนพวกนี้จะเดินไปตามคอริดอร์ตามทางแล้วก็จะไล่ไปทีละห้องทีละห้องทีละห้อง ถ้าเผื่อตึกยิ่งเล็กเนี่ยจะยิ่งง่ายมันก็จะจบแค่นั้นไงเพราะว่าการที่เขาจะไปตึกต่อไปเนี่ยจะไปยากแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นตึกใหญ่เนี่ยความเสียหายจะเยอะกว่าดังนั้นไอ้ทางเดินของเขาเนี่ยถ้าบอกว่ามองเป็นเรื่องของการออกแบบเนี่ยมันเหมือนกับสนามรบนะฮะก็คือว่าเขาก็จะเดินไล่ไปเรื่อยๆทีละห้องถ้าทางมันตรงเนี่ย
2: ค
3: นที่พยายามจะหนีออกมาเนี่ยมันจะเห็นดังนั้นการออกแบบนี่ก็อาจจะต้องทำให้มันมีเหลื่อมมีมุม อาจจะเป็นทางโค้งหรืออาจจะเป็นทางฟันปลาสลับกันไปสลับกันมาอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อที่จะให้ถ่วงเวลาให้คนหลบหนีไปได้นะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้หลักการซ่อนนะฮะลองนึกภาพพวกนินจาเนี่ยนะเขาก็จะมีช่องทางหนีนะอาจจะหน้าต่างอาจจะรูลัดนะฮะอย่างที่ศึกษาเนี่ยเราก็อาจจะพรางในลักษณะของผนังสองชั้นสมมติเข้าไปในห้องเรียนแล้วเราไม่เห็นใครเลย
2: ครับ
3: คนที่ก่อการร้ายเขาก็จะแบบไม่มีใครไปห้องอื่นดีกว่าแต่หารู้ไหมว่าในผนังสองชั้นเนี่ยหรือว่าจะเป็นหลังกระดานดำ
2: มันมีห้องอยู่
3: หรือว่าเป็นหลังตู้เนี่ยมันอาจจะมีสเปซซ่อนอยู
2: ่
3: หรือในบางที่ที่มันเป็นสเตเดียมชิปปิ้งอย่างเนี้ยครับที่มันเป็นเหลื่อมระดับเนี่ย
2: เ
3: ราสามารถทำช่องที่อยู่ใต้สเตเดียมได้หรืออาจจะปีนขึ้นอยู่บนฟ้าเราลองนึกภาพนินจาเขาซ่อนตัวเขาพรางตัวยังไงเราก็อาจจะเอาวิธีนี้มาใช้หรือการผนวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินเข้าไปเนี่ยนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะไล่แต่เรื่อยๆถ้าไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะผ่านค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือการหลบหนีการซ่อนตัวการต่อสู้กับนี่ต้องยอมรับเลยว่าไม่อยากให้ทำนะแต่ถ้าบอกว่ามันมีอาวุธนะอาวุธในที่นี้ไม่ใช่เอาปืนมาสู้ยิงกันนะเพราะอาจจะเป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์ในการบล็อกหรือว่าเวลาเขาถูกเข้าไปในห้องนึงแล้วเราก็มีระบบดีเทนเขาในห้องนั้นทำให้เขาหนีไม่ได้ออกไม่ได้อะไรเงี้ยฮะหรือว่าหน่วงให้เขานานที่สุดเขาอาจจะหนีได้แต่เขามีปืนเขาก็จะยิงลูกกรอนตึ้งแต่ว่าก็เราก็หน่วงไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็พยายามหนีให้ได้มากที่สุดดังนั้นการออกแบบอาคารเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทางเดินนะฮะการออกแบบผนังของอาคารการออกแบบฝ้าการออกแบบพื้นการออกแบบกลุ่มอาคารที่มันมีระยะห่างออกไปโดยที่ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดินติดๆกันอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เสนอในเบื้องต้นนะคร
2: ับ อันนี้แนวทางอันนี้สามารถใช้กับได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตเลยไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามาทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่าง
3: ก็ผมคิดว่ามันใช้ได้หมดนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าการทรีตเด็กเล็กกับเด็กโตมันต่างกันเน
2: า
3: ะเพราะว่าเด็กเล็กมันใช่มันยากมากนะฮะ
2: ค
3: ือการที่ให้เด็กไม่ส่งเสียงการที่ให้เด็กซ่อนอยู่การที่ให้เด็กไอ้ปลาไปรีบไปอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าว่าเด็กโตนะฮะดังนั้นก็ต้องหาวิธีในการหน่วงเวลามากขึ้นทำให้เด็กเล็กเนี่ยได้มีเวลามากขึ้นนะฮะด้วยวิธีการก็ต่างนะคะ
2: จำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนนี่สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษานี่จำนวนยิ่งเยอะยิ่งควบคุมยากไหมอาจารย์คิดว่ามีผลไหมฮะเรื่องของจำนวน
3: เนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะผมคิดว่ายังไงความปลอดภัยก็เป็นหลักอยู่แล้วยังไงเราต้องให้ทุกคนปลอดภัยให้ได้มากที่สุดจะมากจะน้อยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดดังนั้นแทบไม่ต่างเลยครับเด็กเยอะก็วิ่งต้องดูแลเยอะเด็กน้อยก็ต้องยิ่งดูแลให้ครบดังนั้นเราไม่ได้เอาจำนวนเป็นที่ตั้งแต่เราเอาความปลอดภัยของเขาเป็นที่ตั้งดังนั้นการทรีทเมนต์ก็อาจจะไม่ต่างกันนะทำยังไงให้เขาหนีได้เร็วที่สุดทำยังไงให้เขาได้ครบพรางซ่อนตัวนะฮะอย่างอาคารที่มันสูงมากๆอย่างเงี้ยครับแต่4ชั้นเนี่ยยังมันก็ยังพอวิธีโดดได้หรือมีเสากระโดงอะไรให้เขารูดอย่างเงี้ยฮะอาคาร2ชั้น3ชั้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ใช้วิธีกระโดดหน้าต่างเอาได
2: ้
3: อะไรเงี้ยฮะก็คือกระโดดลงมาบาดเจ็บยังดีกว่าโดนยิงบาดเจ็บหนักอะไรเงี้ยฮะก็ความสูงของอาคารก็เป็นปัจจัยหนึ่งความปลอดภัยด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ครับๆคราวนี้นี่มีข้อแนะนำหรือว่าคำแนะนำเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนที่อาจารย์อยากจะบอกกับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยหรือว่าจะฝากไปถึงทางภาครัฐก็ได้ว่าควรจะมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยนะครับ
3: ครับก็ต จากเคสใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีน่าจะประมาณ 6-7 เคสแล้ว
2: ครับ
3: มันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเห็นความสำคัญของมันนะฮะเรามัวแต่ไปทำไฟดริลเนาะหนีไฟนะฮะ
2: ครับ
3: ผมคิดว่าดริลการอพยพในเชิงของการก่อการร้ายเนี่ยมันก็อาจจะต้องถูกผนวกไปในแผนของโรงเรียนแผนของการศึกษานะฮะแล้วก็เรื่องของดีไซน์ต่างๆที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นแค่นั้นเองมันอาจจะต้องมีการทำวิจัยเชิงลึกมากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องถูกผนวกไปในกฎหมายอาคารนะฮะกฎหมายของข้อบัญญัติกรุงเทพหรือกฎกระทรวงนะฮะหรือข้อบัญญัติของท้องถิ่นอะไรต่างๆในการออกแบบประเภทโรงเรียนนะฮะเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องเป็นสถานศึกษาอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครพูดถึงว่ามันควรจะต้องถูกลักษณะของกรณีของเทอร์เรอริซึมหรือการก่อการร้ายอย่างไรผมคิดว่าถ้าว่าภาครัฐอาจจะเป็นกระทรวงใดก็ตามเนี่ยนะฮะหันมาความสนใจตรงนี้มากขึ้นนะฮะมันก็จะช่วยได้นะฮะบวกไปกับการความช่วยเหลือด้านอื่นเพราะว่าของผมเนี่ยที่แนะนำไปมันก็เป็นแค่การออกแบบ
2: ครับ
3: อย่างเช่นในการนโยบายในการมีครูในการรองรับพวกนี้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นที่ตั้งนะฮะหรือว่าการเรื่องของการควบคุมวินัยในเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยจริงๆบูลลี่มันมีทุกที
2: ่
3: แต่ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนเนี่ยมันดูซัพพอร์ตสุขภาพจิตเด็กเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะในโรงเรียนก็อาจจะต้องให้ความสำคัญในด้านจิตวิทยาจิตเวชของเด็กมากขึ้นอย่างที่มหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องจิตเวชเด็กซึมเศร้าเยอะแล้วเราก็ตอนนี้นโยบายท่านอธิการก็ทำได้ดีมากในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับผมคิดว่าในระดับโรงเรียนก็เช่นเดียวกันแทนที่จะมีแค่ครูแนะแนวเราก็อาจจะมีครูทางด้านจิตเวชด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับครับวันนี้
3: ก็เป็นคำแนะนำในเบื้องต้น
2: ได้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์วันนี้รบกวนเวลาอาจารย์เพียงเท่านี้นะคร
3: ับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ก็หวังว่าก็เป็นประโยชน์ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุปรีดีฤทธิรงค์นะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะที่มาเพิ่มเติมเรื่องราวทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้รับฟังไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามเรื่องของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเป็นโครงการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจทำความเข้าใจกันกับทางผู้ดูแลที่ดูแลท่านผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569โรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ท่านผู้สูงอายุที่เป็นลืมโรคได้ทั้งใบแต่การดูแลของผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเป็นญาติเป็นพี่น้องหรือว่าในฐานะผู้ดูแลเองจะทำให้คนป่วยหลายคนเขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวและที่สำคัญเขาจะรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมการเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมขอเชิญชวนญาติผู้ดูแลลูกหลานท่านใดที่สนใจนะครับเข้าร่วมในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 ถึง 4:30 สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสิทธิพิเศษนี้สำหรับท่านผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นภายในงานผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลไม่ว่าจะเป็นด้านของอารมณ์พฤติกรรมการดูแลกิจวัตรประจำวันเรื่องของความปลอดภัยและก็การสื่อสารพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและมีการสร้างเครือข่ายเป็นกลุ่มผู้ดูแลด้วยนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS100 Radioทางหน้าแชทของ LINE @JS100 ทางหน้าแชทของช่องทาง YouTube JS100 Radio Official หรือว่าจะโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน 1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับขอบคุณมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจ

0: ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนกับโครงการในครั้งนี้ด้วยนะครับสอบถามได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประจำปี2569รับจำนวนจำกัดครับคุณวิเศษคุณวิชัยวิเศษสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณธวัชบอกว่าคลองพระอุดมมีพายุลมแรงฝนระดับ3ครับขอบคุณพี่ธวัชด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้ก่อนหน้านี้ก็มีคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณต้นรักพี่สำลิดพี่พัชนีพี่วันบางรักคุณวิชาญคุณสุวรรณทองพี่เหมี่ยวคุณอรุณด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาคุณธีรันโนนคุณเอกชัยนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณตู่ระยองคุณนายพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็คุณอิสราด้วยคุณ AA ด้วยที่ช่วยกันร่วมส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทาง YouTube จอสร้อยของเรามีทางคุณตู่ระยองเพิ่มเติมมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนเริ่มหนักแล้วบริเวณช่วงกม42คุณเวทินสวัสดีครับพี่เวทิน
1: สวัสดีครับคุณเสนา
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่เวทิน
1: ตอนนี้ผมตอนนี้ผมไม่อยู่กาญจนาแล้วครับมาตัดกับกาญจนาแล้ว
0: ครับเป็นไงบ้างครับ
1: หลังนิดนึงคือย้อนหลังนิดนึงคือผมมาจากราชบุรีหลวงแล้วคราวนี้ว่าตอนช่วงฝนตกหนักผมอยู่ตรงสี่แยกพระวงศ์พอดีคุณเสนา
0: เป็นไงบ้างหนักหนักขนาดไหนพี่เวทิน
1: ทั้งลมทั้งฝนเลยคุณเสนา
0: เหรอ
1: ครับคือแบบคือเหมือนไอ้ตรงสีไอ้พระพงศ์เขาจะมีเป็นเกาะกลางถนนแล้วก็มีต้นสนสูงๆนะครับคุณเสวานะคุณที่บอกว่า
0: ครับ
1: ต้นสนที่อยู่เกาะกลางอ่ะ
0: อ๋อ
1: มันเอ็นจะลงมาโอ้โหตาย
0: โอ
1: ้โหเป็นแม่ควายจริงเหรอคุณเสวา
0: ครับ
1: ทั้งใบมงใบไม้ทั้งอะไรโอ้โหไปว่อนกันแบบแม่ควายจริง
0: โอ้โหอ๋อแล้วตอนนี้มันเบาหรือยังฮะ
1: ตอนนี้เบาแล้วครับตอนนี้เบาลงแล้วเนี่ยในคุณเสมาผมตอนนี้ผมเข้ามาใช้ชัยพฤกษ์เจ้าประเทศอีกแล้วนะ
0: ครับตรงไหนครับ
1: ประเทศตรงข้างกับหมู่บ้านเมื่อทอนบางบัวทองเนี่ยครับ
0: เป็นราชพฤกษ์ก่อน
1: เป็นชัยพฤกษ์
0: ขาเข้าขาออกครับ
1: ขามุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดตอนเกิดจุดเกิดเหตุอยู่เขาจะทางไปน้อย
0: ครับ
1: เมื่อมีรถไอ้เห็นรถมูลนิธิอยู่3-4คันอยู่ตรงสะพานลอยพอดีเลยอ่ะ
0: อ๋อตรงนั้นคือหมู่บ้านอะไรนะพี
1: ่หมู่บ้านนี้อาทรบางบัวทองนะครับ
0: อาทรบางบัวทองเนาะโอเคเดี๋ยวแจ้งให้
1: ใช่
0: แล้วฝนยังลงอยู่ไหม
1: ไหมฮะ
0: ฝนยังลงอยู่ไหมครับตรงนั้นน่ะมีฝนไหม
1: ฝนยังลงไม่ติวฝนยังลงไม่ติว
0: อ๋อแต่ไม่หนักแล้วใช่ไหมฮะ
1: แต่ไม่หนักแล้วแต่เบาลงมาแล้วล่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้
1: แล้วก็รถนี่ตอนนี้ท้ายแถวนี่พาดขึ้นไปบนสะพานไอ้ข้ามคลองนะครับ
0: โอ้ติดยาวแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ติดยาวแล้วคิดเมื่อกี้เห็นรถมันไปได้แค่ช่องทางเดียวนะขวาสุด
0: เลนเดียวเนาะ
1: ขวาสุดเลนเดียวตอนนี้เหตุเกิดที่ตรงบ้านเรือทองเลยนะ
0: ได้ครับ
1: ครับแต่ว่าตอนที่ผมมาเมื่อกี้ผมยังไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียคุณชนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ฝนยังลมเล็กอยู่ยังไม่ขาดเลยนะ
0: ฮะยังไงเดินทางปลอดภัยพี่เวทินขอบคุณมาก
1: โอเคครับผมขอบคุณข้อมูลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ตกเหมือนกันครับ
0: ที่ไหนครับ
2: นครปฐมฝนก็ตกเหมือนกันครับ
0: อ๋อหนักไหม
2: เดือนก็ได้ปานกลาง
0: ครับผม
2: ไม่ถึงกับหนักมากแต่ยังไม่หยุดนะอย่างไอ้เขตตัวเมืองทั้งหมดนะเท่าที่ดูก็ตกเข้ามันก็ไหลเข้าไปทางนครชัยศรีนั่นแหละ
0: ครับ
2: นะครับคือฝนปานกลางเท่านั้นเองไม่หนักมากนะครับก็ใช้ความระมัดระวังด้วยผ่านมาทางบกก็ยังไม่ติดนะแต่ว่าฝนตกนะก
0: ็
2: ถนนลื่นเป็นตลอดก็ยังตกปัดน้ำฝนเบิ้ลหนึ่งอยู่เวลานี้นะครับผมออกมา 3.5 แล้วก็ยังตกอยู่ตลอดนะครับคือใช้ทางระมัดระวังนิดนึงนะครับ

0: ให้ดีเบรกระบบยางนะครับฝนตกอันตรายขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ับ
1: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำ

0: ข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์ตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ
1: ์สวัสดีครับพี่เดินมาเมื่อ15นาทีที่ผ่านมาวิ่งการจราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลานนกพุทธมณฑลมาครับผมไม่มีการจราจรที่อยู่หนาครับผม
0: ครับ
1: ในการได้ดีวิ่งเข้าไปรามนกเลี้ยวซ้ายสิริราชอารุณอมรินทร์ก็ในการได้ดีครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่บนตะลันเวลา8ครับ
0: ครับ
1: การจราจรไม่มีปัญหานะเข้าทั้งออก
0: ครับ
1: แต่ว่าตะลันตะลันกรุงตัวนี้ตกเลยครับ
0: ฝนตกเหรอ
1: ครับตอนเวลา8ไม่ตก
0: อ๋ออ้าว
1: คลองเตยได้เลยตกนะครับคลองเตยสว่างจ้าเลยคลองเตย
0: ก็มันตกไปแล้วพี่พันมามืดอีกรอบแล้วเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ ใช่มันตกไปแล้ว
1: ตกหนักเลยก็ตกไปทางพญาไทยังจุดจิตจักรคร
0: ับแล้วตอนนี้มามืดด้วยนะมองไปข้างนอกนี่มืดมาเลย
1: มืดใหญ่ๆครับมืดเลยอยู่เหนือหัวผมนี่มืดเลยครับเนี่ยรามแปดเนี่ย
0: ครับผมอ้าวพี่พัน
1: แถวรามเจ็ดคุณครับ
0: ครับครับอ่ะได้ยินแล้วเมื่อกี้สัญญาณมันหายไป
1: อ๋อสัญญาณมันอยู่บนตะวันพี่บนตะวันก็รับแด
0: ดอ๋อเดินทางปลอดภัย
1: แต่มันไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นมันไม่มีคลื่น
0: มันไม่ได้อยู่ทะเลไงใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่สบายใจขอบคุณ
1: ครับได้ครับได้ยินอยู่ใกล้ทะเลครับผม
0: ได้ครับขอบคุณครับพี่พานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโนบิคุงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมารูปหล่อ
0: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับสบายดี
0: ไม่ค่อยสบายครับอยากจะลาทั้ง3วันเหมือนกันฮะ
2: โอ้ยเดี๋ยวทำ7วันนี่ก็หายแล้ว
0: หรอ7วันหายนี่คือหายไปจากที่นี่เลย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้สิแหมคุณจะรีบหายไปไหน
0: อยู่ไหนเนี่ยคุณโนบิคุงอยู่ไหนครับ
2: ผมมาจากสี่แยกบ้านแขกถนนประชาธิปกนะครับแต่ผมไม่ขึ้นสะพานพระปกเกล้าผมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์เปิดได้ไหมพี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณเสมาพอดีผม
0: ครับ
2: โอเคต่อนะครับผมมาจากโรงเรียนศึกษานารีเข้าถนนอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าไปยังกองทัพเรือนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังแยกสิริราชนะครับตอนที่มาเนี่ยก็รถน้อยนะครับนักท่องเที่ยวก็พอประมาณบางๆตาหน่อยนะครับในก็ติดไฟแดงอยู่ที่สิริราชก็เดี๋ยวจะ ตรงไปแยกอรุณอมรินทร์แล้วไปปิ่นเกล้าต่อนะครับ
3: ครับผม
2: คืนนี้คืนนี้มันมืดมาเลยนะครับตอนนี้มืดมาเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอบที่สองหรือรอบที่สองหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะก่อนนี้คือมืดมาทีหนึ่งแล้ว
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: แล้วลมก็พัดไปแต่คิดว่าก็คงอยากให้สถิตอยู่ที่รวบรวมทั้งหมดสถิตอยู่ที่คงเคยที่เดียวก็พอครับ
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
2: เมื่อกี้นี้ผมคุยกับคุณสุภชัยหลังไมค์ผมแอบนินทาคุณนิดนึง
3: หรอว่าไงบ้าง
2: ว่าทำไมคุณหลอกกว่าคุณสุภชัยนิดเดียวแค่ 0.1%
3: แล้วสุภชัยว่าไงสุภชัยยอมเหร
2: อคุณสุภชัยเขาบอกว่าไม่เป็นไรแบ่งกันหลอกแบ่งกันหลอก
3: ผมไม่เชื่อว่าเขาพูดอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อเดี๋ยวผมออกไปถามมันไม่ใช่
2: ผมพูด
3: ขอบคุณครับ
2: ไม่ได้พูดขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณทองอินสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเซบ้าครับผม
3: ครับเชิญเลยพี่ทองอินอยู่ที่ไหน
4: ผมเห็นรถตู้2คันนะผมไม่รู้มันเกี่ยวชนกันหรือเปล่านะผมไม่เห็นเจ้าของรถเลยอ่ะ
3: ครับ
4: ถนนสุขุมวิทซอย2ที่เลี้ยวออกมาจากซอย2ปุ๊บอ่ะรถจะตีโค้งเลี้ยวซ้ายไม่ได้มันต้องมาตีโค้งเลน2อ่ะคุณเซบ้า
3: ปากซอย2เหรอพี
4: ่ปากซอย2เลยแล้วก็ตรงนั้นน่ะมีรถตู้ต่อผมจำไม่ผิดรถโฟล์คคันนึงแล้วก็รถฮุนไดคันนึงแล้วก็เลยมานิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นป้ายรถเมย์รถเมย์มาคันหนึ่งก็เข้าป้ายไม่ได้ผมไม่รู้มันเกี่ยวชนกันหรือเปล่าไม่รู้นะ
3: ก่อนถึงใต้ด่วนไหม
4: มันตรงป้ายรถเมย์เลยครับคุณเสมาคือนึกภาพออกไหมถ้ารถออกซอยสองเนี่ยปกติมันจะแต่ท้ายใช่ไหม
3: ใช
4: ่คือท้ายไม่ได้มันต้องตีวงเข้ามาเลนกลางเลย
3: ก็คือเขาจอดกันอยู่ก่อนถึงตรงทางด่วนก่อนถึงใต้ทางด่วนใช่ไหมครับที่จอดกันอยู่เนี่ย
4: อ๋อปากซอย2เลยครับ
3: ปากซอยเลยนะเดี๋ยวจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ได้ครับ
4: ผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่แต่ถ้ารถเกี่ยวชนก็น่าจะมีประกันแต่เจ้าของรถผมก็ไม่เห็นนะ
3: หรอ
4: เออรถเมย์ก็เข้าป้ายมาได้มันก็จอดเลน2ทีนี
3: ้
4: เดี๋ยวนี้สุขุมวิทไปกันใหญ่แล้วติดมากเลย
3: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ขอบคุณมากครับพี่ทองอิน
4: ครับครับครับ
3: สวัสดีครับ
4: คร
3: ับ ประสานงานสน.ลุมพินีให้แล้วนะสำหรับจุดนั้นนะคุณบุญเกื้อสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับผมใช้จากบรมนะฮะจากสาย4นะ
3: ครับ
5: วิ่งเข้าบรมเข้ามาต่างระดับชิมพีมาเข้าเปลี่ยนซ้ายเข้ากาญจนาฮะ
3: ครับ
5: มาตรงพระราม5มีฝนตกหนักเลยครับผม
3: เหรอแล้วมีน้ำท่วมมีอะไรหรือยังครับเนี่ย
5: ยังครับพอมาสักพักนึงก็หยุดแล้วหยุดเบาๆแล้วตรงเซ็นทรัลเวสเกตก็จะเบาแล้วแต่พอมาช่วงนี้รถจะชะลอตัวนะ
3: ครับ
5: จากนู้นมาไม่มีปัญหาครับไม่รู้มีอะไรเปล่าข้างหน้านะมีอะไรเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึง
3: ได้ครับ
5: เลยเซ็นท่านไปอ
3: ่
5: ะ
3: ได้
5: ปกติมันจะไม่ติดเท่าไหร่นะ
3: ครับ
5: ครับครับ
3: เดี๋ยวยังไงแจ้งให้ขอบคุณครับพี่บุญเกื
5: ้
3: อ
5: ครับ
3: สวัสดีคร
5: ับ
3: สวัสดีครับขอบคุณคุณบุญเกื้อนะใครทราบสาเหตุนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งบุบันตะวันตกขาออกนะครับเลยต่างระดับบางใหญ่ไปไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะเห็นบอกว่ารถติดเลยนะครับก็ฝนก่อนหน้านี้หนักเลยแถวจุดนู้นนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มซาละแล้วก็กรณีรถตู้ที่บอกว่าจอดไม่รู้ว่าเป็นอุบัติหรือว่าไปจอดทำอะไรกันไปขวางป้ายรถเมย์ปากซอยสุขุมวิทซอย2นะประสานงานสน.ลุมพินีให้ละสำหรับกรณีของคุณทองอินนะครับแล้วก็ทักทายใน YouTube ด้วยนะครับคุณธวัชคุณวิเศษคุณวิชัยคุณพันนะครับคุณเลพีพี่ปาเคอินคุณเอกชัยก็เพิ่มเติมข้อมูลพี่ปาเคอินบอกว่ารังสิตมีฝนตกแล้วนะแล้วก็พี่เอกชัยบอกว่าเรียบคลอง5มุ่งหน้ารังสิตนครนายกฝนตกลมแรงมีกิ่งไม้หักลงมาด้วยนะครับฝากระมัดระวังด้วยหน้าโชว์รูมฟอร์ดใช่ไหมขอบคุณมากนะครับพี่เอกชัยที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็พี่พันบอกว่าอยู่พรานนกพุทธมณฑลตัดใหม่การจราจรยังไปได้ดีนะครับอากาศดีอยู่แถวพุทธมณฑลขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันส่งต่อข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทาง JS100 เลยดู Official ด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งช่องทางนะสะดวกรวดเร็วให้ได้ติดตามกันผ่านหน้าจอ YouTube ของทุกท่านช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจคุมตัวสอบฉลองเรี่ยวแรงหลังบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีอ้างปมปัญหาส่วนตัวเคลียร์กันไม่ลงตัวและปภ.ยังติดตามระดับน้ำโขงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับอะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ตำรวจคุมตัวฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีได้แล้วนำตัวสอบปากคำพร้อมตรวจสอบปืน9มม.เจ้าตัวรับสารภาพอ้างปมปัญหาส่วนตัวหลังนัดพูดคุยแต่ตกลงกันไม่ได้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
7: ตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีได้แล้วโดยนำตัวเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุขณะที่คนขับรถของนายกอบจ.ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายเชษฐาโมกศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังพูดคุยกับนายฉลองเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจมาจากปัญหาส่วนตัวและก่อนเกิดเหตุได้มีการนัดพูดคุยกับนายกอบจ.การเจรจาไม่ลงตัวจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีโดยขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำนายฉลองเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงรวมถึงตรวจสอบหลักฐานและอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ปภ.เผยสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬอยู่ในระดับเฝ้าระวังธงเหลืองแม้ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งแต่เตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารทุกช่องทางคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ที่ 12.06 เมตรซึ่งอยู่ในระดับแจ้งเตือนเฝ้าระวังธงเหลืองตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดบึงกาฬโดยระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬได้เตรียมความพร้อมและได้แจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำหลากดินถล่มรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงครามมาตั้งแต่วันที่5ถึง7สิงหาคม69พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงเย็นโดยแจ้งระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและให้ประชาชนใน4อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงได้แก่อำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงให้รับทราบและปฏิบัติตนตามคำแนะนำทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงตลอด24ชั่วโมงและได้มีการขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วก่อนเข้าสู่ฤดูฝนที่บริเวณจุดเสี่ยงในโรงเรียนบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อประจำการสูบระบายน้ำเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์แจ้งถึงระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784
9: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Panther มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำก้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคัสซาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยเรียนเชิญนะครับถึงวันที่12สิงหาคม2569นี้ครับกับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับกรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะครับที่รับแจ้งจากคุณหมีบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกเลยสถานีรถไฟฟ้า BTS วุฒากาศเล็กน้อยมีเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนซ้ายเราประสานงานสน.ตลาดภูสน.ตลาดภูประสานงานกลับมานะครับได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปสักพักหนึ่งแล้วนะสำหรับจุดดังกล่าวฝนตกนะครับลงมาอีกแล้วนะตกหยุดในหลายพื้นที่เลยรับแจ้งว่าวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีตกหนักเบาสลับกันหลายพื้นที่แล้วก็ตกหยุดนะครับตอนนี้ก็เทลงมาอีกแล้วในหลายพื้นที่เลยรวมไปถึงคลองเตยพระราม4เองด้วยนะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้าไปต่างระดับบางใหญ่การจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณเก่งรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าช่วงจุดกลับรถคลอง5เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่นำกลวยยางสีส้มมาตั้งไว้แต่ว่ามันโดนลมพัดปลิวมากีดขวางอยู่เลนกลางเลยแล้วก็เลนขวาด้วยนะครับเราประสานงานสภ.ธัญบุรีรับทราบนะครับคุณเก่งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณทองอินสุขุมวิทปากซอย2กรณีรถตู้ที่ไปจอดเราประสานงานสน.พื้นที่รับทราบแล้วนะครับคุณสุพิชยามีต้นไม้ล้มอยู่ทางด่วนนะครับเป็นทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษอุดรรัตยาช่วงโค้งที่จะลงด่านบางพูนมีต้นไม้ล้มกีดขวางเลนขวาเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้การจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันคุณสุพิชยาบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณวิทย์สวัสดีครับคุณวิทย
4: ์ครับสวัสดีครับเซว่า
3: อยู่ที่ไหนครับ
4: ตอนนี้ผมขึ้นอะไรทางด่วนตรงเนี้ยที่ขึ้นจากถนนรอยฟ้าพอลงมาเนี่ยครับ
3: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: แล้วก็ก่อนขึ้นต่างระดับรอยฟ้านะครับจะมีอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน4คันครับ
3: ครับมีคนเจ็บไหมครับ
4: ไม่น่าจะมีแล้วถ้ามีก็น่าจะเจ็บเล็กน้อยเพราะว่ารถมันชนกันก็ดูน่าจะแรงอยู่เหมือนกัน
3: อ๋อครับโอ้ฝนมีไหมครับในพื้นที่ฝนตกไหม
4: ตกครับตกตอนนี้ตกแรงเลยครับเนี่ย
3: ตกหนักเลยใช่ไหมอ๋อ
4: ใช่ครับครับ
3: การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีแค่จุดนั้นที่มีปัญหาที่เป็นอุบัติเนาะ
4: ครับผม
3: ได้ได้
4: คร
3: ับ
4: แต่ก็รถก็ยังติดอยู่ครับเริ่มทยอยติดแล้ว
3: ท้ายแถวยาวไหมครับตอนที่ผ่านมา
4: ก็อยู่ตรงประมาณสาย3นะครับ
3: พอสมควรเหมือนกันเนา
4: ะครับผมขับรถเยอะ
3: ได้เดี๋ยวตามต่อให้ครับขอบคุณครับคุณวิทย
4: ์ครับผม ตอนนี้บนทางด่วนนี่ก็ติดนะครับเพราะมีงานซ่อมทางของกรมทางครับเนี่ย
3: โอ้ช่วงไหนอะครับ
4: ช่วงกิโลเมตรที่7+800นะครับ
3: 7+800นะครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ได้ขาเข้าใช่ไหมครับ
4: 7+500ครับครับขาเข้าครับ
3: ครับได้ครับขอบคุณ
4: ครับ
3: ได้ขับรถระวังนะครับ
4: ขอบคุณ
3: ครับครับขอบคุณครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณคุณวิทย์ด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็มีแนวเหมือนแบบเป็นซ่อมผิวการจราจรด้วยนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าบรมนะครับบอกว่าชนกัน4คันมีเก๋ง2กระบะ1 SUV 1เราประสานงานสน.ธรรมศาลารับทราบแล้วนะแล้วก็ด้านบนเห็นบอกว่ามีลักษณะเหมือนเป็นแนวก่อสร้างด้วยขาเข้านะครับก็เลยส่งผลการจราจรในชะลอตัวมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีที่เขตอำเภอศรีประจันเขาบอกว่าทางหลวง340บางบัวทองสุพรรณบุรีตรงข้ามโรงแรมไม้งามรีสอร์ทมีรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีคุณเวทินนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เพิ่มเติมหน้าไม้มีอุบัติเหตุถนนชัยพฤกษ์ขาออกตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทองที่บอกว่าชนกันอยู่2คันเราประสานงานสภ.บางบัวทองรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าจุดดังกล่าวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ฝนลงมาหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงเวลานี้ต้องใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับเห็นบอกว่าหนักสลับเบาหลายพื้นที่เลยครับวันนี้ตกหยุดหยุดคุณเจนนี่บอกว่าเป็นรีเซพชันของโรงแรมชามาสุขุมวิทซอย4แจ้งแทนชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินเป็นของเด็กผู้ชายนะครับสีเงินหรือสีน้ำเงินเนี่ยไม่แน่ใจนะข้างในก็มีเงินสดไทยจำนวนหนึ่งลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมอม้าชอช้าง2338กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าชอช้าง2338กทม.ครับผู้โดยสารขึ้นมาจากอโศกแล้วก็มาลงที่โรงแรมชามาสุขุมวิทซอย4ตอนประมาณบ่าย2ครึ่งของวันนี้นะครับถ้าคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่สามารถติดต่อกลับที่จสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแจ้งกลับได้เลยนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแท็กซี่เขียวเหลืองมอม้าชอช้าง2338กทม.นะครับที่เป็นผู้โดยสารต่างชาติลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสีเงินหรือสีน้ำเงินนะที่ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลืมไว้นะก็สามารถติดต่อกับจสร้อยเราได้คุณเทพฤทธิ์วุฒากาศที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์พี่เทพฤทธิ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้นะครับการจราจรไม่ติดนะ2ด้านแต่ฝนยังตกอยู่นะปล่อยๆบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ใน YouTube โอ้แจ้งกันเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากนะครับทุกท่านเลยที่คลองพระอุดมก่อนหน้านี้คุณทวัชบอกลมแรงนะครับแล้วก็คุณเอกชัยคุณทิมสะพานควายตกแล้วหนักพอสมควรคุณศิรวิทย์คุณกระปุกแดงคุณศิรวิทย์บอกว่าบรมคู่ขนานลอยฟ้าตกเหมือนกันอ้าวแล้วก็แจ้งเป็นอุบัติเหตุมาด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดเดียวกับเมื่อสักครู่คุณวิทย์นะใช่ท่านเดียวกันหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณอรุณบอกประตูน้ำฝนตกแล้วคุณลพีบางขุนนนท์ฝนตกแล้วลงเม็ดแล้วคุณอิสราลำลูกกาฝนตกหนักเลยคุณนิรุตอยู่เยาวราชฝนลงแล้วแล้วก็คุณอาร์ตคุณอาร์ตอยู่อโศกแถวมักกะสันฝนตกหนักเลยคุณกู๊ดมิกนะครับอยู่แถวปทุมหนองเสือคลอง10มีฝนปล่อยแต่ว่าลมแรงนะฮะหลายที่ครับช่วงนี้ฝนตกลมแรงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสถานีเรดาร์ตรวจอากาศกันหน่อยนะครับ15:15ที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่หนองจอกมินบุรีคลองสามวาสายไหมบางเขนดอนเมืองหลักสี่บึงกลุ่มวังทองหลังลาดพร้าวจตุจักรดินแดงห้วยขวางพญาไทราชเทวีป้อมป่าพระนครเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมสูงสุด3ชั่วโมงอยู่ที่เขตลาดกระบัง 26.5 มิลลิเมตรครับกู้ภัย526กู้ภัยเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
5: ที่เกิดเหตุตอนนี้รถยังขวางถนนอยู่2เลนนะครับจราจรติดขัดนะครับขาเข้าชนา
3: อ๋อครับเป็นรถอะไร
5: ครับรถกระผมเป็นทางยาวเป็นรถบรรทุกนมบีทาเก้นครับ
3: อ๋อแล้วมีคนเจ็บไหมครับ
5: คนเจ็บไม่มีนะครับคนเจ็บไม่มีเป็นรถรถบรรทุก10ล้อตู้ทึบบรรทุกนมจะไปส่งที่เชียงใหม่นะครับ
3: โอ้มาจากไหนครับ
5: มาจากนครปฐมนะครับแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์แต่ก็มาตัดหน้าเขาก็เลยหักหลบครับหักหลบเลยให้เสียหลักแต่10ล้อพลิกคว่ำ
3: โอ้แล้วจักรยานยนต์ล่ะครับไปแล้ว
5: ก็ไปเลยครับ
3: โอ้แต่คนขับเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมฮะ
5: ไม่เจ็บไม่มีอะไรครับคนมาด้วยก็ไม่เจ็บครับ
3: แล้ว
5: ทั้งหมด
3: แล้วรถติดขัดมากน้อยแค่ไหนบ้างครับในพื้นที
5: ่สะสมประมาณเกือบกิโลแล้วครับ
3: เกือบกิโลเนาะ
5: ครับผม
3: มีฝนมีอะไรไหมครับ
5: ตอนนี้เริ่มซึมแล้วครับแต่ยังไม่ลงเม็ด
3: คาดว่าอีกนานไหมครับกว่าพ้นกีดขวางนะครับ
5: แจ้งจากประกันต้องรอทายของก่อนนะครับ
3: เยอะไหม
5: ทายของยังไม่มา
3: เยอะไหมฮะนมเปรี้ยว
5: ประมาณก็เป็นนมก็เกือบ10ตันนะครับ
3: เกือบ10ตันเหมือนกันเนาะมันอยู่ในอะไรมันอยู่ในกล่องแล้วหรือมันอยู่ในอะไร
5: ในตู้ทึบในกล่องในตู้ทึบอีกทีนึง
3: อ๋อคือมันไม่ได้กระจายออกมาใช่ไหมฮะ
5: ใช่ใช่ครับ
3: อ๋อโอเคตอนนี้วิ่งได้เลนไหนบ้างฮะเนี่ยวิ่งได้เลนไหนบ้างครับ
5: วิ่งเลนซ้ายสุดเลยครับ
3: เลนเดียว
5: ก็คือมาจากตัวสุพรรณบุรีนะครับมาเลยวัดเจตีก็เลี้ยงสะพานตันเตี้ยนเลยสะพานตันเตี้ยนมาให้เบี่ยงซ้ายตลอดมาเลยครับ
3: ครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็โล่งเลยใช่ไหม
5: ก็ปกติครับใช่ใช่ปกติครับ
3: แล้วฝั่งกลับกันมีชะลอดูมีอะไรไหมครับ
5: อ๋อไม่เยอะครับไม่เยอะรถช่องตัวครับ
3: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมาก
5: มีตำรวจทางหลวงมีรถของกรมทางอะไรมาช่วยอยู่ครับ
3: อ๋อครับขอบคุณครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ครับผม
3: ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีนะฮะ526เพิ่มเติมให้ที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นอุบัติเหตุทางหลวง340ขาออกนะขาออกจากสุพรรณต่อเนื่องไปชัยนาทนะฮะตรงข้ามกับโรงแรมไม้งามรีสอร์ทก็ตามที่เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่บอกเลยนะก็บอกว่าเขาให้การว่ามีรถจักรยานยนต์มาตัดหน้าเขาก็เลยหักหลบพอหักหลบก็เลยพลิกตะแคงแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะอยู่ระหว่างขนถ่ายสินค้าเป็นนมเปรี้ยวที่บรรทุกมาประมาณ10ตันนะฮะก็ตอนนี้ผ่านได้1ช่องทางซ้ายสุดนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมีกู้ภัยอำนวยการอยู่ที่เกิดเหตุแล้วขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้อ่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันศุกร์ถ้าเป็นวันจันทร์นี่ประมาณ 15:30 นส่วนถ้าเป็นวันศุกร์นี่เวลาประมาณ 10:30 นพบกับช่วงรายการเดินตลาดกับจส100กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
2: เดินตลาดกับจส100
3: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
3: ครับ
6: มาเข้าสู่ช่วงเดินตลาดกับจส100นะคะ
3: เปียกแน่นอนวันนี้เดินตลาด
6: แฉะแน่นอน
3: ครับผม
6: นะคะก็เป็นช่วงที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าทุเรียนใต้ตอนนี้กำลังออกใช่ไหมคะ
3: ครับ
6: ก็มีการที่จะเตรียมหาตลาดช่องทางการขายค่ะผลผลิตเรามีแต่ว่าตลาดเราตลาดเดิมมันก็อาจจะไม่พอกับผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พาคณะเอกอัครราชทูตแล้วก็ผู้แทนจาก13ประเทศค่ะมีเบลเจียมนะคะกัวเตมาลาคาซัคสถานเคนยาบังคลาเทศสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานมาลดีฮังการีคิวบาอิตาลีศรีลังกาแล้วก็เวเนซุเอลาค่ะไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตไปสวนเลยพูดง่ายๆไม่ต้องบอกว่าแหล่งผลิตนะคะกิจกรรมนี้ชื่อ Thailand The Land of the Tropical Foods นะคะเพื่อที่จะให้คณะทูตเนี่ยได้สัมผัสกับผลไม้นะคะที่มีคุณภาพของเราค่ะก็พาไปนะคะบอกว่าให้เห็นชิมแล้วก็สัมผัสนะคะจะบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงผลไม้การค้าและก็การท่องเที่ยวผ่านแนวคิด Food to ทัวริซึมนะคะก็พาไปนะคะโดยที่บอกว่าในวันที่8สิงหาคมเนี่ยไปนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็วันที่9ไปสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีทั้งผลไม้หลากหลายชนิดจากภาคใต้นะคะมาให้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทุเรียนค่ะเขาบอกว่าผลไม้ไม่อยากจะให้ทางคณะทูตเนี่ยได้ทราบนะคะว่าประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตทุเรียนได้แต่ทุเรียนของเราแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็มีเยอะแยะแล้วแต่ละรสชาติใช่ไหมแต่ละสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ที่ปลูกแต่ละพื้นที
3: ่
6: มันย่อยลงไปมันเป็นสับเซตลงไปอีกนะ แต่ละสายพันธุ์ซึ่งไปปลูกแต่ละพื้นที่มันก็มีรสชาติต่างกันนะคะก็อยากให้เขาได้เรียนรู้ค่ะนี่ทุเรียนยะลาก็ลูกป้อมแบบนี้นะคะ
3: ก็
6: เลยทำพาไปแล้วก็มีนำทุเรียนเรียกว่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาให้คณะทูตได้ชิมกันเลยมันจะมีรูปนึงที่แบบว่าเหมือนแกะแล้วก็ใส่จานเล็กๆเนี่ยนะคะมาให้ชิมนะคะเขาบอกว่าทุเรียนหมอนทองเหมือนกันแต่ว่าหมอนทองจากสุราษฎร์ยะลาจันทบุรีระยองนนทบุรีมีความแตกต่างด้านรสชาติและคุณลักษณะนะคะทุเรียนไม่ได้วัดความอร่อยกันที่ไซส์อย่างเดียวแต่อยู่ที่การดูแลสายพันธุ์นะคะแล้วก็คุณภาพตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของการขนส่งก็มีส่วนด้วยเหมือนกันก็ช่วยทำให้ทางต่างชาติได้รู้จักกับทุเรียนไทยนะคะ
3: ครับ
6: ซึ่งนอกจากที่จะเป็นเรื่องของการไปสวนทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังพาไปเรื่องของสวนมะพร้าวนะคะไปกิจกรรมสวนลุงโหน่งที่อำเภอพุนพิงสุราษฎร์ค่ะแล้วก็ไปสวนต่างๆมีสวนมะพร้าวนะคะเนี่ยผลผลิตจากมะพร้าวก็เพื่อจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าผลผลิตของเราเนี่ยได้นำไปแปรรูปนำไปทำขนมนำไปทำเครื่องสำอางได้หมดเลยนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์ปีนี้ทุเรียนไทยเนี่ยสามารถส่งออกไปแล้วกว่า 1.1 ล้านตันนะคะมูลค่าการส่งออกก็ 127,000 ล้านบาทขณะที่ทุเรียนภาคใต้เนี่ยตอนนี้อยู่ช่วงโค้งสุดท้ายของผลผลิตที่เหลืออยู่ประมาณ 20-30% ของฤดูกาลค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเรียกว่าหาตลาดนะคะหาตลาดโดยให้ทูตแต่ละประเทศเนี่ยมาสัมผัสแล้วก็นำไปบอกต่อค่ะนะคะคุณเสมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าทุเรียนทุเรียนหมอนทองระยองเป็นแบบนี้ทุเรียนหมอนทองใต้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของการสร้างให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็น Land of Tropical Food เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พยายามที่จะแนะนำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการต่อยอดผลผลิตของผลไม้ของไทยนะคะเพื่อที่จะปีหน้ามันก็จะมีออกทุกปีนะคะผลไม้ไทยเนี่ยแหละคุณเจมาคุณดูสิจะมีปักไว้เลยว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรของที่ไหนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะชิมได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินการพาคณะทูตไปชิมไปสัมผัสนะคะแล้วก็มีการปลูกล่าสุดนี่เห็นบอกว่ามีการปลูกต้นทุเรียนแห่งมิตรภาพด้วยนะคะก็ได้ร่วมกันปลูก Tree of Friendship ค่ะจำนวน1ต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศโดยคาดว่าจะเนี่ยๆๆจะให้ผลผลิตในอีกประมาณ3ปีก็กลับมาชิมได้นะคะอันนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆที่จะที่ได้นำเสนอไปในช่วงของการพาคณะทูตไปลงไปชิมนะคะทุเรียนทางภาคใต้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้วันที่10ใช่ไหมคะก็ใกล้วันแม่แล้วปรากฏว่าคุณเสมาเรื่องของราคาดอกมะลิเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานข่าวนะคะบอกว่าราคาดอกมะลิวันแม่นะคะ12สิงหาคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถีบตัวเลยต้องใช้คำนี้เลยถีบตัวขึ้นอย่างแรงมากปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ550-700นะคะล่าสุดวันนี้ดอกมะลิไทยพุ่งขึ้นไปถึง 1,900 ถึง 2,000 บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าวันแม่ก็จะยิ่งปรับตัวขึ้นแพงกว่านี้นะคะ ก็เขาบอกว่าก็เนื่องจากว่ามีความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะซื้อดอกมะลินะคะไปไหว้คุณแม่เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี่นะคะก็เลยทำให้ดอกมะลิมีราคาแพงวันนี้ดิฉันปกติดิฉันซื้อพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็พวงละ25 บาทวันนี้แม่ค้าขอขึ้นอีก5 บาทต่อพวงคุณคิดดูนี่วันนี้วันที่10เองนะก็คิดดูแล้วกันเขาก็มีคำแนะนำนะคะบอกว่าก็มีดอกพุทได้นะคะในการที่จะเอาไปไหว้คุณแม่เพราะว่าสีขาวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่หอมเท่านั้นเองนะคะไม่หอมเหมือนดอกมะลิก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาพวงมาลัยที่มีดอกมะลิเนี่ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่พวงละ50 บาทนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นดอกพุธดอกพุธก็ในการที่จะเอาไปไหว้คุณแม่เพราะว่าสีขาวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่หอมเท่านั้นเองนะคะไม่หอมเหมือนดอกมะลิก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาพวงมาลัยที่มีดอกมะลิเนี่ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่พวง

0: อีกเรื่องนึงที่หลายคนบ่นก็คือเรื่องไข่นะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือคนบ่นคือแม่ค้าค่ะเพราะบอกว่าไข่คือไข่ไก่เนี่ยขึ้นราคาใช่ไหมคะมา2ครั้งแล้วก็บอกว่าทำให้การขายเนี่ยมันขายได้น้อยลงล่าสุดทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศในช่วง13ถึง31สิงหาคมนะคะเขาก็ตั้งเป้าจะกระจายไข่ไก่ให้ได้ถึง 3.42 ล้านฟองค่ะบอกว่าราคาจะถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% ด้วยนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพนะคะก็บอกว่ายืนยันว่าไข่ไก่เนี่ยไม่ขาดตลาดในช่วงนี้นะแต่ว่าคนอาจจะขาดตังค์ไปคนใดมาตังค์อาจจะน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าถ้าไปซื้อในเรื่องของร้านธงฟ้าเนี่ยก็จะได้ถูกกว่าท้องตลาดไป 10% นะคะเขาบอกว่าไข่ไก่คละหน้าฟาร์มก็จากราคา 3.80 เป็น 4 บาทต่อฟองหรือว่าเพิ่มขึ้น 20 สตางค์นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่7สิงหาคมก็เลยเตรียมมาตรการในเรื่องของการจำหน่ายนะคะต้องไปรอคิวนิดนึงนะคะแต่ก็ถ้าได้ราคาถูกลงนี่ก็ไหวนะดิฉันว่านะคะก็ตั้งแต่1ถึง13สิงหาคมนะคะสำหรับเรื่องของเรื่องของการกระจายไข่ไก่นะคะส่วนต่างจังหวัดค่ะเขาบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการกระจายเช่นเดียวกันนะคะครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัดค่ะนะคะผ่านกิจกรรมธงฟ้าและก็ในพื้นที่ชุมชนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนได้ค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเรื่องของไข่ไก่มีข้อมูลเดือนสิงหาคมมีไข่ยืนกรงอยู่ประมาณ 53.85 ล้านตัวคาดว่ามีผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 43.35 ล้านฟองต่อวันหรือว่าถึงแม้จะลดลงก็ลดประมาณ 3% นะคะจากค่ามาตรฐานก็เลยทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบมีน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
1: yeah.
0: แต่ว่ายังเพียงพอต่อการบริโภคแล้วก็สามารถที่จะไปอุดหนุนร้านธงฟ้าได้นะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ามีร้านไหนขายเกินราคาก็อย่าลืมสายด่วนกรมการค้าภายในคือ1569นะคะความผิดการขายของเกินราคานี่นะคะมีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกินหรือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็แจ้งให้ทราบอีกเรื่องนึงที่ฉันเห็นในตลาดตอนนี้เนี่ยมีลำไยออกมาแล้วนะแล้วก็ไม่แพงด้วยคุณเสมาลูกใหญ่นะก็ขายในราคากิโลกรัมละ50บาทที่ดิฉันเห็นในตลาดนะเขาบอกว่าตอนนี้ลำไยเชียงใหม่ก็กำลังจะออกนะคะแล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เตรียมการในเรื่องของการหาตลาดของขายลำไยเชียงใหม่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะผลผลิตลำไยปี2569จะมีผลผลิตรวมประมาณ 357,456 ตันก็แบ่งเป็นตลาดลำไยแบ่งเป็นลำไยนอกฤดู 158,433 ตันแล้วก็ลำไยในฤดู 199,020 ตันนะคะพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยที่ปลูกเยอะก็ที่ฝางเชียงดาวจอมทองชัยประการนะคะแล้วก็บอกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยแหละเป็นเดือนที่ลำไยจะออกเนี่ยนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าผลผลิตลำไยนะคะประมาณ 1.4 ล้านตันของเชียงใหม่นะคะเป็นผลผลิตที่มากที่สุดของประเทศรองลงมาก็คือลำพูนตลาดส่งออกหลักก็คือจีนเวียดนามนะคะนอกจากนี้นอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการขายออนไลน์แล้วเขาก็ช่วยในเรื่องของการให้กล่องบรรจุผลไม้นะคะของไปรษณีย์ไทย อันนี้เป็นลำไยของลำพูนที่เป็นลำไยสีชมพูคุณเห็นไหม มองเห็นเป็นสีชมพูเรื่อยๆไหม
1: เนี่ยอ่อน
0: นั่นแหละนั่นแหละลำไยสีชมพูใครบอกว่าใครไปลำพูนต้องชิมนะคะเรามีเพื่อนอยู่ลำพูนกันไม่ใช่เหรอคุณใส่มาไม
1: ่
0: เคยไม่เคยเอาคิ้วมาให้เราเลยนะ
1: กลับบ้านกลับลำพูนเลย
0: แย่จังนะคะก็บอกว่าเรื่องของการสนับสนุนของรัฐก็จะช่วยเรื่องของกล่องบรรจุผลไม้ทางไปรษณีย์ขนาด10กิโลกรัมจำนวน 4,000 ใบให้แก่เกษตรกรนะคะก็ช่วยเรื่องของค่าขนส่งไปได้ถึง 880,000 บาทค่ะแล้วก็เตรียมเรื่องของการขายช่วยหาช่องทางในการขายลำไยเนี่ยนะคะก็คิดว่าก็จะช่วยกระจายลำไยในปีนี้ไปได้ดังนั้นก็ฝากทุกคนใครที่ชอบทานลำไยนะคะก็เชิญได้นะคะเอาอีกเรื่องนึงเรื่องของล่าส

0: สุดเลยนะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาก็ขึ้นทะเบียน GI น้องใหม่ของจังหวัดราชบุรีก็คือมะนาวแป้นดำเนินสะดวกค่ะคุณเสมา
1: ครับ
0: นะคะเขาก็บอกว่าเป็นมะนาวที่มีจริงๆแล้วเนี่ยทางสินค้า GI ของทางราชบุรีเนี่ยมีหลายอย่างมี8รายการที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วนะคะมีโอ่งมังกรราชบุรีพริกบางช้างนะคะเชโปโพธารามกุ้งก้ามกรามบางแพสับปะรดบากบ้านคามะพร้าวน้ำหอมราชบุรีแล้วก็เนี่ยค่ะมะนาวแป้นดำเนินสะดวกและมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยทานต้องลองให้หมดเขาบอกว่าก็สินค้าพวกนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดรวมถึง 8,539 ล้านบาทนะคะในปี2568ปีนี้ก็คิดว่ามะนาวแป้นดำเนินสะดวกหรือว่าเขาเรียกมะนาวแป้นดำเนินนะคะเป็นมะนาวแป้นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทรงกลมแป้นเปลือกบางผิวเรียบมันนะคะเมื่อคลึงหรือว่าบีบจะมีกลิ่นหอมติดมือเนื้อสีขาวใสแล้วก็เมล็ดรีบเมล็ดน้อยนะคะให้น้ำมากรสชาติเปรี้ยวแต่ไม่ขมมีกลิ่นหอมมากนะคะหลายคนก็ที่ทำอาหารก็ชอบใช้แล้วก็เขามาขายเนี่ยเขาแบบเหมือนขายเป็นกิโลอ่ะดิฉันเคยซื้อนะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าปลูกได้ดีนะคะที่นี่ค่ะดินร่วนอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีเนื่องจากตรงนี้นะคะแม่น้ำแม่กลองมีสภาพที่โอ้โหดิฉันว่าปลูกอะไรก็อร่อยอ่ะตรงเนี้ย
1: มันเป็นแบบธาตุมันเยอะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็มีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับว่าเรื่องของมะนาวแป้นเนี่ยเป็นสินค้า GI ล่าสุดนะคะของที่นี่ค่ะก็ใครที่ชอบเปรี้ยวนะคะก็เชิญได้นะสายเปรี้ยวเชิญได้เลยนะคะอุดหนุนได้ค่ะทั้งหมดก็เป็นการเดินตลาดกับจสร้อยในวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็ช่วยอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไทยนะคะหรือว่าเรื่องของการทำครัวซึ่งทำกันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็มะนาวอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ดล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ดส์

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นนทบุรีนะครับท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับรายงานล่าสุดตามข่าวเห็นบอกว่าทางแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากกระสุนเข้าที่บริเวณคอซึ่งมีหลอดเลือดแดงอยู่จึงทำให้เสียเลือดเป็นจำนวนมากนะครับก็เสียชีวิตเมื่อตอนเวลา 14:36 นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่ง9ที่นนทบุรีตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับนายแพทย์สกลสุขพรมนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่ง9ที่นนทบุรีท่านผอ.สวัสดีครับ
1: ผอ.สวัสดีครับครับผมครับ
0: ล่าสุดเห็นบอกว่าท่านนายกอบจ.ที่นนท์นี่เป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้
1: ครับก็สรุปว่าคงก่อนหนึ่งขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วกันนะครับก็ขอแจ้งข่าวล่าสุดแล้วกันนะครับก็ท่านทางโรงพยาบาลได้ให้กระบวนการรักษาเต็มที่เต็มความสามารถแล้วนะครับก็ท่านได้จัดไปเวลา 14.36 นครับ
0: บาดแผลมีบริเวณตรงไหนบ้างครับแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใดครับท่านผอ.
1: บาดแผลก็เป็นที่เราจัดทราบข่าวนะครับที่ท่านถูกยิงนะครับที่บริเวณลำคอนะครับลำคอกับใบหน้าทีนี้ตัวกระสุนเองเนี่ยไปโดนเส้นหลอดเลือดแดงใหญ่ที่บริเวณลำคอนะครับที่เป็นสาเหตุของการเลือดออกปริมาณมากนะครับมาถึงที่มีการปั๊มที่นะที่เกิดเหตุแล้วก็ที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็เราก็พอคนไข้อาการพอคงที่ระดับนึงแล้วก็นำท่านไปผ่าตัดครับแต่ว่าน่าจะเป็นการเสียเลือดปริมาณค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราให้เลือดส่วนประกอบของเลือดรวมถึงเกล็ดเลือดที่ประมาณ30ถุงขึ้นไปครับก็ให้การรักษาเต็มที่ครับครับผม
0: แสดงว่าอาการนี้สาหัสมาตั้งแต่ตอนที่นำส่งแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับที่กิจตั้งแต่แรกแล้วครับครับผม
0: ครับแล้วเห็นบอกว่าอีกคนนึงคนขับรถไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้คนขับรถถูกยิงที่บริเวณแขนขวาเช่นเดียวกันครับตอนนี้ขึ้นไปรักษาด้วยการผ่าตัดอยู่ครับครับถ้าไงเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยประสานอีกทีนะครับตอนนี้ก็คงจะอยู่ขั้นตอนการรักษานะครับไม่แน่ใจว่ามีบาดเจ็บบริเวณที่แขนเนี่ยมีบาดเจ็บบริเวณใดบ้างเช่นกระดูกหรือว่าหลอดเลือดครับเพราะคุณหมอเขาทำการผ่าตัดอยู่ครับครับผม
0: ได้ครับยังไง
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับคร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านนายแพทย์สกลสุขพรมนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่นนทบุรีนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับทางครอบครัวท่านนายกอบจ.นนทบุรีนะครับท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับก็เสียชีวิตนะครับท่านผอ.ให้ข้อมูลมาแต่ว่าอีกคนนึงก็เป็นคนขับรถนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ให้การช่วยเหลือกันอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดนะครับเสียชีวิตเมื่อตอน 14:36 นะครับมีทางหลังใหม่นะครับรับแจ้งบอกว่าการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเส้นพระราม4นะที่คุณอนันต์แจ้งเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีรถโม้ปูนไปจอดเสียอีกซอยบ้านกล้วยใต้นะครับ SOS มาขอบคุณคุณอนันต์ด้วยนะครับก็บอกว่ามีรถโม้ปูนไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายติดขัดมากเลยนะครับคุณไก่สุขุมวิทติวานนท์ขาออกเคลื่อนตัวช้าแล้วนะที่จะมุ่งหน้าไปแยกแคลายส่วนฝั่งกลับกันยังได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็มีคุณต้นลักษ์นะครับให้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็คุณอุทัยประเวศราม2มามืดเลยขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับคุณพี่วันบางลักษ์ที่บางลักษ์นี่ตกอีกแล้วตกหยุดนะครับคุณไพศาลบนสะพานข้ามแยกถนนแจ้งวัฒนะหลัก4เขาบอกว่ามีรถกระบะเกิดอุบัติเหตุขอบคุณคุณไพศาลด้วยนะครับคุณกู๊ดมิกคุณละพีแล้วก็คุณกระปุกแดงที่เพิ่มเติมมาให้ในช่วงที่แล้วที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณจำหลัดบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณจำหลัดบอกว่าปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วก็ฝนยังลงอยู่นะบอกว่าฝนตกใช้ที่ปัดเบอร์1กรณีของคุณอนันต์เนี่ยเราประสานงานไปที่สน.ทองหล่อแล้วนะครับที่บอกว่าซอยบ้านกล้วยใต้ก่อนถึงตัดพระราม4เล็กน้อยมีรถโม้ปูนจอดเสียอยู่เลนซ้ายรถติดขัดมาก เราแจ้งท้องที่ให้แล้วนะครับคุณไก่อยู่ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกเลยแยกบางกรวยไซน้อยเล็กน้อยชนกันหลายคันเลยครับบอกว่าส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณนัทบนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ถนนพระราม3ฝั่งขาออกชนกัน3คันอยู่เลนขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณนิคมการจราพิเศษด้านฝั่งบแหวนตะวันตกขาออกสะพานกลับรถคลองลำโพมีรถปิกอัพความสูงเกินไปชนนะครับคานเนี่ยพังเสียหายเลยรถเนี่ยต้องเบี่ยงหลบกันรอประสานงานสภ.บางบัวทองนะครับตอนนี้ผ่านได้1ช่องทางเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งอาสาสมัครกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าก่อนถึงด่านเก็บเงินหนองขามหลักกิโลเมตรที่98ชนกัน5คันนะครับเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบ1คันส่วนอีก4คันเป็นรถเทลเลอร์ครับเขาบอกว่ามีผู้ติดภายในเป็นผู้ชายด้วยนะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับกำลังให้การช่วยเหลือคนที่ติดภายในอยู่นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ามอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าก่อนถึงด่านเก็บเงินหนองขามบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่98นะครับสำหรับจุดดังกล่าวการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณวุฒิพัฒน์บอกว่ามีซากแมวนะก็บอกว่าอยู่ทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์เหมือนเป็นซากแมวนะครับอยู่ตรงต่างระดับพญาไทอยู่เลนขวาเลยนะเราประสานงานศูนย์ทางด่วนนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งเลยคุณหน่องลำลูกกามีรถจอดเสียพหลโยธินฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่34+500เป็นรถกระบะนะครับจอดเสียอยู่ในช่องทางหลักฝั่งขวากม34+500นะกระบะจอดเสียเลนขวาแล้วเลยมาอีกเป็นกม 32+200 อันนี้มีแท่งเหล็กยาวมันยื่นมาจากเกาะกลางโอ้ประมาณครึ่งเลนด้านขวานะครับนี่อันตรายมากเลยนะพหลโยธินฝั่งขาเข้ากม 32+200 นะครับที่บอกว่ามีแท่งเหล็กยื่นออกมาจากเกาะกลางอ่ะครึ่งเลนขวานะครับใครที่ฟังอยู่ระวังด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าชะลอตัวมีรถจอดเสียกม 34+500 อยู่เลนขวานะเป็นรถกระบะในช่องทางหลักส่วนกม 32+200 อันนี้ที่บอกว่าเป็นแท่งเหล็กมันยื่นออกมาระวังนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ประมาณครึ่งเลนของเลนขวานะที่คุณหน่องลำลูกกาแจ้งเข้ามาเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองอยู่รัตนาธิเบศรเป็นฝั่งขาเข้านะครับฝนตกนะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2ส่วนการจราจรรัตนาธิเบศรขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันเนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะกลับมาหลัง 16:00 นเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นก็จะมาเน้นเรื่องของการจราจรให้เป็นหลักนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงคุณเลพีคุณกุ๊ดมิคุณไพศาลคุณวิชาญคุณตัวสาธุคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณต้นรักคุณตู่ระยองด้วยแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับแต่ว่าคุณตู่ระยองเพิ่มเติมให้พหลโยธินก่อนถึงวังน้อยประมาณ1กิโลเมตรขาออกมีอุบัติเหตุนะครับบรรทุก6ล้อชนกับเทลเลอร์นะการจราจรนี่ติดขัดนะบริเวณจุดนั้นอ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพลตำรวจเอกสำราญนำทีมปฏิบัติการค้นภูวิลล่าหัวหินทลายนอมินีต่างด้าวเฟส6ถือครองที่ดิน300ล้านคนไทยร่วมขบวนการและโรงพยาบาลยืนยันนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วหลังถูกยิงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
6: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวบุกตรวจค้นภูวิลล่าในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังออกหมายจับ45ต่างชาติหมายเรียก39คนไทยที่ร่วมขบวนการและ33บริษัทที่ถือครองที่ดินแทนต่างด้าวมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
7: พลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายสิทธิชัยสวัสเซนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพบฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3,808 บริษัทในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวจำนวน 1,568 บริษัทและจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลที่อาจมีลักษณะเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวหรือที่เรียกว่าโนมินีจำนวน489บริษัทในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบธุรกิจแต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำนิติกรรมอำพรางการครอบครองที่ดินจำนวน33บริษัทครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม39แปลงเนื้อที่กว่า24ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ300ล้านบาทนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี33คดีผู้ต้องหา84คนเป็นคนไทย39คนบุคคลต่างด้าว45คนพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดหัวหินขอออกหมายจับ15หมายและหมายจับบุคคลต่างด้าว15หมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนณทิพย์สุดาโทรักษาเรงค่ะ
6: นำมาต่อที่ความคืบหน้าเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีล่าสุดนายแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าเมื่อเวลา 14:36 นายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วด้านพันตรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์ภูมิกับการสภ.รัตนาธิเบศซึ่งได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายฉลองฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นจากการตรวจสอบพบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องและเป็นปืนของผู้ก่อเหตุเองและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับข้าราชการทั้ง7คนในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรความผิดมาตรา188และความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โดยคาดว่าเมื่อสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี
8: ้พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุของทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับก็หลัง16นาฬิกาเป็นต้นไปจะเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักนะครับตอนนี้สภาพการจราจรหลายพื้นที่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลกระทบมาจากฝนตกด้วยก่อนหน้านี้นะครับทัศนวิสัยก็ไม่ค่อยจะดีฝนก็หนักสลับเบามาตลอดตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับถนนหลายพื้นที่ยังคงเปียกลื่นกันอยู่นะครับส่วนการจราจรก็เริ่มหนาแน่นนะครับจริงๆก็หนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายสามครึ่งละที่ได้รับแจ้งว่ารถเริ่มแน่นแล้วไม่ว่าจะเป็นพระราม1พระราม4เพชรบุรีพญาไทราชดำเนินนอกนะครับไปจปล.ศรีอยุธยาราชวิถีสุขุมวิทอโศกมนตรีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพญาไททางด้านของปทุมวันทางฝั่งของราชเทวีเพชรบุรีราชปารภมักกะสันอังรีดูนังเฉลิมเผ่าพระราม1ชิดลมเพลินจิตนะครับกรุงเกษมบำรุงเมืองสะพานปิ่นเกล้านะครับถนนอรุณอมรินทร์ทางฝั่งราชดำเนินในรวมไปถึงราชดำเนินกลางนะครับแล้วก็ด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีฝั่งขาเข้าก็แน่นกันตั้งแต่ช่วงถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสมพรด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลถนนเส้นบรมมาให้นะคุณสมพรนะครับบอกว่าถนนบรมฝั่งขาออกรถยังคล่องตัวมีฝนตกถนนยังคงเปียกลื่นอยู่ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการฝนยังตกอยู่นะครับคุณระพีบอกว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกไปแป๊บเดียวกลับมาตกใหม่อีกแล้วนะครับพระรามหกจากคุณวิชาญพี่ตัวสาธุศรีอยุธยานะฝนตกนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ทางฝั่งของงามวงวานที่รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปบางเขนต่อเนื่องไปพงเพชรแล้วก็ลงไปถึงด้านฝั่งกลับกันก็มีปริมาณรถหนาแน่นเช่นเดียวกันทั้งฝั่งของแยกแครายยังได้ช้านะครับโดยเฉพาะติวานนท์แล้วก็โซนแถวรัตนาธิเบศที่จะเข้ามาทางแยกแครายแต่ว่าถ้าออกไปจากแครายข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปเนี่ยฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการหลัก4ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนเรียบคลองประปาก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันสำหรับฝั่งขาออกนะครับทั้งฝั่งประชาชื่นตัดสามัคคีรถเยอะขึ้นทั้งไปกลับเลยช่วงพงเพชรท้ายแถวยังสั้นถ้าเทียบกับทางฝั่งงามวงวานเกษตรนวมินยังใช้ได้นะครับก็จะมีช่วงเรียบด่วนกับช่วงแยกเอาไปนิวได้ตามรอบไฟเรียบด่วนรามอินทราณรงค์จะเป็นฝั่งขาออกหน้าห้างผ่านพ้นลาดประเขาสังคมสงเคราะห์ชะลอตัวหน้าห้างถ้าเป็นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้รามอินทราจะมีช่วงกม6กม8ที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นบริเวณช่วงมายาลาบริเวณช่วงลาดประเขาขาเข้าเคลื่อนตัวได้ไปจนถึงพหลโยธินส่วนฝั่งกลับการปริมาณรถดูจะเยอะกว่าแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางด้านของพหลโยธินที่เพิ่มเติมว่าแถวคปอแถวทูปะจันทรุเบกษาช่วงนี้แน่นมากเลยไปกลับเลยนะเขาบอกว่ารถเยอะเลยคุณวินัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับคุณวินัย
2: ถนนนครอินทร์มุ่งหน้ากาญจนาครับ
1: ครับช่วงไหนครับ
2: ช่วงหน้าหมู่บ้านมันธนาครับ
1: เป็นรถอะไรชนกันนะครับ
2: ไม่ใช่ชนครับอยู่ที่เขาพลิกตะแคงเฉยๆครับ
1: พลิกตะแคง
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีคู่กรณีเหรอครับตะแคงคันเดียว
2: ไม่เห็นครับไม่เห็นคู่กรณีครับ
1: อ๋อครับครับครับมีคนเจ็บมีอะไรไหมครับ
2: ผมไม่เห็นคนเจ็บนะครับมันเป็นรถโตโยต้าสีขาวน่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมเห็นแต่ด้านท้องด้านท้องมันกับด้านยี่ห้อมัน
1: เขาอยู่เลนไหนครับ
2: อยู่เลนซ้ายครับ
1: เลนซ้ายเนาะ
2: เลนหลัก
1: ช่องทางหลักฝั่งซ้าย
2: ใช่คร
1: ับ
2: ใช่
1: เดี๋ยวประสานงานสภ.ปลายบางให้นะครับจุดนั้น
2: ผมเห็นมีเจ้าที่อยู่คนนึงนะครับเมื่อกี
1: ้เป็นตำรวจ
2: ออกมาเมื่อกี้เน
1: ี่
2: ย
1: เป็นตำรวจหรือกู้ภัย
2: ตำรวจครับตำรวจ
1: เป็นตำรวจใช่ไหมได้เดี๋ยวสอบถามต่อให้
2: ครับ
1: ฝนยังตกอยู่ไหม
2: จุดเนี้ยมันลื่นผมเคยหมุนดีนึงจุด
1: เหรอมันมีฝนไหม
2: นะฮะ
1: ฝนยังมีอยู่ไหมครับฝนตกไหม
2: มีครับมีคร
1: ับ มีอยู่ด้วย
2: แต่ไม่ตกเยอะตกปล่อยครับ
1: ครับครับเดี๋ยวยังไงตามต่อให้ขอบคุณมากเลยคุณวินัย
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณวินัยด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุก่อนเบี่ยงออกกาญจนาก็ก่อนถึงตั้งระดับบางคูเวียงมาจากนครอินนะฮะฝั่งขาออกก่อนถึงตั้งระดับบางคูเวียงเล็กน้อยเป็นกระบะเขาบอกว่าน่าจะเป็น SUV หรือกระบะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าพลิกตะแคงไม่มีคู่กรณีนะอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายเราประสานงานสภ.ปลายบางให้แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีของหุ่นไก่ที่บอกว่าราชพฤกษ์ขาออกเลยแยกบางกรวยไซน้อยมาเนี่ยชนกันหลายคันเลยนะอยู่ในช่องทางหลักแต่ไม่ทราบชนิดรถนะฮะแต่บอกว่าหลายคันอยู่เลนหลักเลยเราประสานงานสภ.บางสีเมืองนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าจุดดังกล่าวกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณบุญเกื้อคุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยรถบรรทุก6ล้อชนท้ายรถเทรลเลอร์อยู่เลนซ้ายนะครับช่องทางหลักกม 64/500 พหลโยธินฝั่งขาออกส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสี่ยแม่
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะ
1: ครับผม
3: ขณะนี้นี่ผมกำลังขี่พายุทะลุฟ้าฝ่าสายฝนที่พัดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะฮะ
1: เป็นไงบ้างครับ
3: จริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็นู่นเลยนะมาจากนู่นเลยแหละรัตนาธิเบศรู้แหละคุณเสี่ยแม่
1: ทำไมวันนี้ลูกค้าอยู่ใกล้เหรออ
3: ๋ออยู่ใกล้ครับคุณสุมาครับ
1: อ๋อครับผมครับผม
3: ไม่จะถามเยอะฮะเดี๋ยวหลุดฮะ
1: แล้ว
3: ตรงนู้นไม่ดีเลยนะคุณสุมาแน่นๆทั้งสองฝั่งเลยนะ
1: ครับผม
3: ก็เนื่องอยากที่ฝนตกอะครับคุณสุมา
1: ครับครับ
3: ขณะนี้ผมเนี่ยเข้าไปที่เรียบด่วนแล้วนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าไม่เจอเจี๊ยบนะฮะเข้าเรียบด่วนมานะครับคุณสุมา
1: ครับผม
3: เรียบด่วนเนี่ยถือว่ายังดีผิดคาดนะครับ
1: ครับ
3: แต่ละมิทามาเนี่ยนะครับยาวๆมาเลยมาข้ามลาดพร้าวนะครับมาไฟแดงไปเช้าอาทิตย์นี่ก็ไม่ได้มีท้ายแถวยาวนะคุณเสมานะ
1: ขาเข้าไม่ค่อยติดไหมพี่ต้อมมันจะมีปัญหาขาออกไหมเรียบด่วนเนี่ยตรงหน้าห้างอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็
1: มีไหม
3: ตรงนั้นก็มีปัญหาแค่ตรงแถวหน้าห้างตรงนั้นอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
3: นะครับมันก็ตรงแถวย่านตรงนี้มันก็จะเป็นติดกันเป็นแบบปกติธุระอยู่แล้วครับคุณเสมาคร
1: ับ ฮะฮะ
3: เพราะว่ามีห้างอยู่หลายห้างตรงนี้นะครับ
1: แล้วฝนเป็นไงอะ
3: แต่ว่ายังไม่ถึงกันแน่นมากนะยังเขายังตามกันไม่ได้อยู่นะเท่าที่ดูนะ
1: ครับผม
3: ครับฝนนะขณะนี้นี่ตรงนี้เบาแล้วคุณเสียมา
1: เบาแล้วนะ
3: ครับใช่ตรงแถวที่ข้ามลาดพร้าวมาเนี่ยนะฮะ
1: แล้วงานนะงานเบาไหมงานเราเบาไหมหรืองาน
3: งานไม่เบาใช่
1: ไ
3: ห
1: มไม่เบาเน
3: า
1: ะ
3: ยิ่งเยอะนะครับผ
1: ม
3: เพราะว่าผมเนี่ยขยันไปหาลูกค้าทุกวันนะคุณเสียมาครับ
1: ใกล้ๆไปหมด
3: ใช่ครับผม
1: ค่าน้ำมันเบิกได้
3: เบิกได้ครับเติม 2,000 เบิก 3,000 นะฮะ
1: เบิกเกินด้วย
3: ไม่ใช่สิครับยอม
1: ถึงไหนแล้ว
3: ขณะนี้ก็กำลังจะเข้าไปถึงออฟฟิศแล้วนะฮะคุณเสี่ยมาครับ
1: อ๋อวันนี้เข้าเร็วนะ 4:30
3: เข้าเร็วครับผมเพราะเดี๋ยวเจ้านายจะไม่อยู่ครับต้องรีบมาให้เจ้านายเห็นนะ
1: อ้าวเหรอเจ้าไปไหนอ่ะเจ้านายไปไหนอ่ะ
3: เจ้านายกลับบ้านก่อนนะ
1: เจ้านายไม่ได้ฟังจะสอใช่ไหม
3: อย่าฟังเลยครับผม
1: เขาเคยบอกคุณไหม
3: ครับผม
1: เขาเคยบอกพี่ต้อมไหมไม่นะ
3: ผมว่าถ้าท่านฟังเนี่ยก็ไม่ได้จะบอกครับผม
1: เปลี่ยนสรรพนามแล้วนะเปลี่ยนสรรพนามแล้วเออ
3: ในศรีเวลานี่ก็ รถแน่นๆหน่อยนะแต่ก็ยังดีอยู่นะคุณเสมาเพราะว่าตรงนี้ช่วงโรงเรียนเลิกนะครับ
1: ครับ
3: ปรินเดียชากำลังเลิกนะครับ
1: ครับ
3: ครับผมก็กำลังจะเข้าออฟฟิศนะครับที่เปรียบเสมือนบ้านที่สองของผมนะคุณเสมา
1: อยู่ฝั่งเดียวกับบดินหรืออยู่ฝั่งตรงข้าม
3: ผมอยู่ฝั่งทางจะออกไปทางรามสามเก้าแล้วคุณเสมาทางทาง
1: อ๋อนะครับอ๋ออ๋ออ๋อ
3: เพื่อนสมาชิกไม่ต้องมาหานะครับ
1: ใช่ครับเนี่ยแล้วฝนหยุดยังถึงนั้นน่ะ
3: ก็พำๆครับถนนเปียกลื่นนะครับ
1: โอเค
3: เพื่อนสมาชิกใช้รถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคร
1: ับผม
3: ก็กำลังจะเข้าออฟฟิศแล้วนะฮะเช่นเดียวคุณเสมาใช่ไหมครับจอสอนี่ก็เปรียบเสมือนบ้านที่สองของคุณเสมานะฮะ
1: ใช่ครับผมเราอยู่กันแบบครอบครัว
3: ใช่บอสได้ฟังแล้วก็ช่วยเพิ่มด้วยนะครับบอสครับ
1: หมายถึงเพิ่มเงิน
3: เพิ่มวันทำงานนะจะต้องไปเงียบกับคุณเสมาครับ
1: ไม่ไหว
3: ไปดีกว่านะครับเดี๋ยวบอสจะเพิ่มวันทำงานให้คุณเสมานะคร
1: ับ ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะใช้ประดิษฐ์มนุธรรมเรียบทางด่วนลำธารลงมานะฮะก็บอกว่าฝั่งขาออกก็จะมีปัญหาชะลอตัวบริเวณช่วงแถวหน้าห้างสรรพสินค้าแต่ก็เป็นปกตินะครับในช่วงเย็นส่วนฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะฝนเริ่มซาและแถวนั้นมาทางด้านของประชาอุทิศนะครับมาทางด้านของแถวโรงเรียนปรินเดชาเมื่อสักครู่ก็บอกว่ารถเยอะนะครับศรีวรานะครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยแล้วก็มีคุณวีระพงษ์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับบอกว่าวิทยุขาเข้าหน้าอาคารวีระสุมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มไม่มีคู่กรณีมีคนเจ็บด้วย1รายอยู่เลนซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก่อนถึงแมคโครนครอินเล็กน้อยคุณนัทบอกว่านครอินขาเข้าก่อนถึงแมคโครนครอินเล็กน้อยมีกระบะ2คัน SUV 1คันทั้งหมด3คันอยู่เลนขวากับเลนกลางช่องทางหลักอยู่2เลนขวาช่องทางหลักการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันคุณนัทบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณสมคิดพี่สมคิดสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับถึงไหนแล้ววันนี้อยู่ไหนครับ
4: ตอนนี้อยู่พระราม3ขาออกครับจากแยกวัดช่องลมมุ่งหน้าถนนตกครับผม
1: ติดยังครับ
4: ยังครับยังนะวิ่งได้คล่องตัวครับผมทั้งสองฝั่งเลย
1: ครับ
4: ฝนยังไม่หยุดครับกำลังรอยอยู
1: ่ยังลงอยู่อีกเหรอวันนี้ตกนานมาก
4: ลงเป็นเม็ดบางๆครับ
1: ตกหยุดตลอดทั้งวันเลยวันนี
4: ้ใช่
1: ครับผมไม่มีรถจอดเสียนะพี่สมคิด
4: ไม่มีครับ
1: ได้ครับนี่เดินทางไปไหนวันนี้ไปถึงไหน
4: กำลังจะเข้าออฟฟ
1: ิ
4: ศเหม
1: ือ
4: นก
1: ัน
4: คร
1: ับ มีแต่คนเข้าออฟฟิศนะวันนี้เนาะเอาพี่ขอบคุณมากครับพี่สมคิด
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับมีงานประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรของแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับฝากแจ้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางว่าจะมีการดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนในช่องทางหลักฝั่งขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข34หรือนั่นก็คือถนนเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางวัวจุดที่จะมีการดำเนินการนะครับระหว่างหลักกิโลเมตรที่14+100ถึงหลักกิโลเมตรที่15+400ในช่องทางหลักด้านขาเข้าตั้งแต่หมวดบางพลีถึงสะพานข้ามคลองบางขวางส่วนเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการนะครับก็จะมีการดำเนินงานกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านไปแล้วนะจนไปถึงปีใหม่เลย31 มกราคม 2570นะครับเส้นทางเบี่ยงการจราจรจะมีการปิดเบี่ยงในช่องทางหลักด้านขาเข้าเป็นระยะทาง 1.3 กิโลเมตรโดยให้รถวิ่งสวนทางกันในช่องทางหลักด้านฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ช่องทางขาออก2ช่องจราจรเป็นช่องทางฝั่งขาเข้าและขาออกรวมเป็น3ช่องจราจรขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณหนึ่งสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณหนึ่งอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่จุฬาซอย12ครับผม
1: ครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณหนึ่ง
4: จะแจ้งว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้เพราะว่ารถติดมากเพราะว่ายามตรงทางเข้าห้างมาบุญครองเขากั้นรถให้เข้าออกจากห้างอย่างเดียวจราจรเส้นทางหลังนี้ไปไม่ได้เลยครับผมทำงานให้ห้างดีมากครับ
1: แล้วเราอยู่ฝั่งจุฬา12ใช่ไหม
4: ผมเลี้ยวจากพญาไทเลี้ยวเข้ามาที่
1: เลี้ยวซ้ายเข้ามา
4: แล้วผมเข้ามาได้สัก5เมตรมันก็ไปไม่ได้แล้วก็เฟซผมว่าคงไม่น่ามีอะไรนานมากเลยครับ 2-3 นาทีคือไม่ไปเลยผมก็เลยเห็นว่าอ๋อเขายามกั้นทั้ง2ฝั่งเลยไป2กับ2เนี่ยไม่ให้ไปเลยครับผม
1: อ้าวแล้วรถออกมาจากห้างเขายังออกได้เหรอครับเขาไม่ได
4: ้ออกได้เพราะว่าจังหวะเขาจะออกไปที่เลี้ยวเข้าพญาไทได้ครับผมเขาก็จะกั้นไม่ให้แล้วก็เข้าจุฬา12ด้วยคือออกจากห้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องไปได้ตลอดเวลาเพราะเขาทำงานในห้างดีมาก็เลยว่าถ้าใครเลี่ยงได้ก็อย่ามาเส้นนี้เลยเพราะว่ายังไงคุณก็จะไปไม่ได้เพราะโดนปิดล็อกไว้ตลอดเลย
1: หมูแล้วท้ายมันยาวไปทางพญาไทหรือยังครับเนี่ย
4: ท้ายตอนนี้จุฬาก็ยาวมาถึงบรรทัดทองครับผม
1: โอ้สุดเส้นเลยเหรอ
4: ใช่ครับแล้วพญาไทก็เลี้ยวขวาเข้ามันจุฬา12ไม่ได้เพราะว่าติดตรงนี้แล้วครับผม
1: อ๋อ
4: ก็เลยเตือนประจำเลยก็แนะนำว่าถ้าใครเลี่ยงได้ก็ไปเส้นอื่นก็ได้ครับ
1: อืมได้ครับเดี๋ยวยังไงลองแจ้งไปทางทองพี่ให้ไปช่วยดูหน่อยเนาะเป็นมานานยังอ่ะ
4: เป็นประจำครับผม
1: เป็นประจำด้วยในช่วงเร่งด่วนอย่าง
4: นี้เหรอใช่ครับคือจังหวะให้เขียวเข้ามาในไฟเพราะว่าจังหวะแดงก็ไปไม่ได้อยู่แล้วก็ให้เราไปได้สองสามคันแล้วก็ติดละมันก็เป็นอย่างเงี้ยต้องไปได้ทีละสองสามคัน
1: ครับขอบคุณมากเลยคุณหนึ่งแล้วฝนยังมีอยู่ไหมหยุดยัง
4: อ๋อยังมีโปรยครับผมเบอร์หนึ่งปัดที่ปัดฝนเบอร์หนึ่งครับผม
1: ได้ครับ
4: แ
1: ล้วตอนนี้ขยับได้หรือยังตั้งแต่เราคุยกันเนี่ยขยับไหม
4: ขยับได้บ้างนิดนึงแล้วครับผมเพราะว่าเขาก็จะให้ไปประมาณสองสามคันอะไรเงี้ยครับผ
1: มครับขอบคุณมากครับที่แจ้งเข้ามา
4: ครับขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณหนึ่งด้วยนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรแล้วแหละภายในซอยจุฬาลงกรณ์12นะครับเข้ามาทางฝั่งพญาไทนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาก็บอกว่าท้ายมันก็ล้นไปฝั่งตรงข้ามท้ายก็ล้นไปบรรทัดทองนะโอ้ท้ายยาวเลยนะแล้วก็ฝั่งพญาไทที่มาจากตรงปทุมวันเขาบอกว่าจะรอเลี้ยวขวาก็เข้าไม่ได้เนื่องจากว่าปล่อยรถเข้าออกห้างกันแต่ว่าไม่ได้ให้รถทางตรงภายในซอยจุฬา12เนี่ยไปเลยปล่อยไปแค่ 2-3 คันแล้วก็กั้นรถเอาไว้นะครับท้ายแถวมันก็เลยยาวนะทั้ง2ฝั่งเลย พระราม4รถเยอะนะครับรับแจ้งว่าสะพานเหลืองสามย่านสารแดงวิทยุใต้ทางด่วนเนี่ยแน่นๆเลยช่วงกระดายยังเคลื่อนตัวได้โค้งอัฐกวีชะลอตัวเกษมราษฎร์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกล้วยน้ำไทยได้ตามรอบไฟฝั่งที่มาจากพระโขนงไม่ติดแต่ฝั่งจากกล้วยน้ำไทยมุ่งหน้าพระโขนงติดนะฮะสัญญาณไฟสุขุมวิทออกพระโขนงรถเยอะกว่าจากอ่อนนุชเข้าพระโขนงยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทที่แน่นอยู่จะเป็นช่วงแถวพร้อมพงเข้ามาทางด้านของอโศกแล้วก็ด้านของนานาใต้ถนนเพลินจิตวิทยุมุ่งหน้าสารสินต่อเนื่องแยกวิทยุเคลื่อนตัวได้ช้าราชดำริราชประสงค์ประตูน้ำยังหนาแน่นทางฝั่งของอโศกมนตรีรถเยอะนะครับเต็มพื้นที่ทั้งสองด้านเลยไปกลับเลยสวัสดีคุณ 3M ด้วยนะครับมาเพิ่มเติมในช่วงเย็นนี้เนาะพระราม9ฝั่งขาออกรถเพิ่มมากขึ้นแล้วรามกำแหงชะลอตัวช่วงตัดพระราม9โดยเฉพาะฝั่งขาเข้าท้ายจะยาวกว่าฝั่งขาออกรามกำแหงช่วงลำสาลีมุ่งหน้าบ้านม้าหนาแน่นแล้วนะครับฝั่งขาออกศรีนครินทร์มุ่งหน้าลำสาลีชะลอตัวเสรีไทยติดนะครับโดยเฉพาะขาออกไปนีด้าวันนี้ไทยค่อนข้างยาวนะครับส่วนลาดพร้าวแฮปปี้แลนด์บางกะปิยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแถว101เริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังใช้การได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพญาไทขาออกนะครับขออภัยพัฒนาการขาออกที่จะมุ่งหน้าไปสีพัทชะลอตัวนะครับต้องผ่านพ้น53ไปก่อนถึงจะดีขึ้นประเวศอ่อนนุชยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันพัฒนาการชะลอตัวก่อนถึงสีพัทถ้าผ่านพ้นจุดนี้ถาวรทวัฒน์มุ่งหน้าคลองตันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางส่วนเพชรบุรีนะครับมาจากทางด้านของอุดุพงศ์ราชเทวีประตูน้ำติดนะครับอโศกเพชรอุทัยหนาแน่นนะครับส่วนด้านของคลองตันท้ายแถวเริ่มสะสมแต่ยังไม่ยาวฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่าจะมีปริมาณรถชะลอตัวจากทองหล่อที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรอุทัยครับส่วนทางฝั่งของดินแดงถ้าจากสามเหลี่ยมไปใต้ด่วนจากใต้ด่วนไปพระราม9อย่างเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงบทแม่พระประชาสงเคราะห์ครับราชวิถีนะครับช่วงแยกตึกชัยช่วงแยกการเรือนช่วงแยกสังฮีชะลอตัวนะครับแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนขาออกไม่ติดขาเข้ารถเยอะกว่าครับจะลั่นฝั่งที่จะไปสะพานพระราม7มาจากบรมเริ่มชะลอตัวแล้วช่วงบางพลัดส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนตัดบรมแล้วก็ไปหนาแน่นช่วงบางขุนนนท์ช่วงไฟฉายนะครับส่วนด้านบนสะพานไม่ติดขาเข้ารถเยอะกว่าครับจะลั่นฝั่งที่จะไปสะพานพระราม7มาจากบรมเริ่มชะลอตัวแล้วช่วงบางพลัดส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนตัดบรมแล้วก็ไปหนาแน่นช่วงบางขุนนนท์ช่วงไฟ

ชีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าในซอยจุฬา12นะครับรถติดมากเราก็เลยแจ้งไปทางสน.ปทุมวันเจ้าของพื้นที่สน.ปทุมวันบอกว่าถนนพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปตรงห้างเนี่ยรถติดต่อเนื่องมาทางฝั่งพระราม1พระราม1ก็แน่นไปราชประสงค์เป็นพื้นที่ของสน.ลุมพินีรถมากอย่างเดียวไม่มีรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุขอบคุณทางข้อมูลจากสน.ปทุมวันด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้การจราจรหนาแน่นนะครับรับแจ้งว่าถนนอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปศิริราชก็เริ่มมีท้ายสะสมแล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกประชาธิปกอิสรภาพใหม่สมเด็จเจ้าพระยาคลองสานเจริญนครพระราม4สีลมสาทรนะครับรับแจ้งหลังใหม่เป็นข้อมูลว่ารถเยอะมากนะครับเขาบอกสะสมเต็มพื้นที่เลยคุณชัยรัตน์อยู่รัชดาขาออกรัชวิภาประชานุกูลเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งฝนตกระดับ 1-2 ฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณชวลิตบอกว่ารัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงในอุโมงค์แยกรัชโยธินมีรถเก๋งชนกับรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยครับกีดขวางอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณวิรพลราชวิถีฝั่งขาออกอู่ทองในมุ่งหน้าการเลื่อนเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งฝนตกโปรยๆนะครับคุณต้อมจอมทองเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ประดิษฐ์มนุธรรมเรียบทางด่วนนะครับรามิธาณรงค์ฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ฝั่งขาออกลดมากกว่านะครับคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับพี่เด็กวัดป่าพี่เด็กวัดป่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้อยู่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยทางอ้อมนนท์มาแล้วแต่แจ้งพบเห็นอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกรอบโมงมา
0: ครับ
1: มีสะพานรถข้ามอุบัติเหตุเกิดอยู่ด้านซ้ายแต่ไม่เห็นคู่กรณีแต่มีรถสไลด์แล้วนั้นติดจุดที่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: อันนั้นชะลอตัวพอมาอีกเลยต่างระดับบทดอน 1,500 เมตรอยู่ในช่องทางหลักเลนขวาเมื่อกี้เลนซ้ายอันนี้เลนขวาแล้วทางหลักเหมือนกันอ
0: ัน
1: นั้นก็รถปิกอัพเสียหลักตรงหน้าหมุนไปทางแบเรียร์ปูนเกาะกลางเลยนะ
0: ครับ
1: เสียการจราจรไปประมาณ1ช่องครึ่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วฝนตกถนนลื่นไม่ต้องขับรถแข่งกันนะ
0: เขาบอกว่ารถติดมากเลย2ฝั่งราชพฤกษ์ตอนนี้จริงเปล่าพี่เด็กวัดป่า
1: ติดเพราะชะลอดูฝั่งขาเข้า
0: อ๋อ
1: ส่วนฝั่งขาออกก็นั่นแหละอุบัติเหตุ2จุด
0: ครับครับ
1: คนมาก็ไม่ต้องขับรถแข่งอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะเพราะถนนมันลื่น
0: แต่ยังไม่มีน้ำท่วมตรงไหนใช่ไหม
1: อย่างมันตกแบบตกไม่หนักมันตกอะเยาะอะแย่อ๋อ
0: คร
1: ับแล้วก็จะไปติดอีกทีตรงแถวโน่นน่ะสะพานข้ามคลองบางบัวทอง
0: ครับ
1: ตรงนั้นน่ะจะเป็นแอ่งน้ำแต่ผมยังไปไม่ถึงก็ยังไงก็ชะลอความเร็วแล้วกันพอถึงจุดนั้น
0: ครับผม
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับพี่เด็กวัดป่าครับ
1: จะต่อร้อยก็โทรมาอีกแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมกำลังคุยสาย
0: เดี๋ยวนะเจ้าหน้าที่เราโทรไปหาคุณตอนนี้เหรอ
1: ใช่
0: จริงเปล่า
1: จริงเขาวางแล้วรู้ว่าผมคุยกับเสมาแล้วเขาวางแล้วเมื่อกี้จำเบอร์ได้อยู
0: ่ตลกดีขอบคุณครับพี่เด็กวัดป่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแสดงว่าเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้ฟังจสร้อยเจ้าหน้าที่จสร้อยไม่ได้ฟังจสร้อยเพราะเขาไม่รู้ตอนนี้ออกอากาศอยู่คุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็กครับอ่ะเรียบร้อยพี่เล็กไปซะแล้วคุณหนุ่มล้มก้าวพี่หนุ่มครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีท่านสมาชิกครับผม
0: สวัสดีครับพี่หนุ่มอยู่รามเหรอครับ
2: รามคำแหงขาเข้าครับผม
0: ครับเป็นไงบ้าง
2: กำลังจ้ากันเลยตอนนี้นะครับขาออกนี่พี่กันชิวอย่าง
0: ครับ
2: ขาเข้านี่นะฮะมันจะมีปัญหาตั้งแต่ตรงช่วงแยกใบบางชันมานะฮะ
0: ครับ
2: ตรงนั้นจะรถจะเต็มพื้นที่เลยแล้วเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะครับสาเหตุมาจากว่าตรงหน้าใกล้ๆกับแยกมิตรีน
0: ครับ
2: สองเขาจะถูกเบียดลงไปหนึ่งช่องจราจรเหลือสองช่องเหลือสามช่องนะครับที่เขาจะมีขอบสร้างอยู
0: ่
2: พอเข้ามาถึงใกล้แยกปุ๊บเนี่ยเหลือสองช่องเลยครับ
0: โอ้โห
2: เพราะว่ามีการก่อสร้างอยู่ทำงานจากก่อสร้างอยู
0: ่
2: คนจากโรงงานมาก็ยังรถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
0: ครับผม
2: ยังมาตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าๆมากๆเลย15โล 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี
0: ้
2: ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ทราบว่าข้างหน้ามันมีปัญหาอะไรคือผมจะใกล้ใต้ทางด่วนแล้วครับ
0: ครับผม
2: แต่ก็ยังใช้ความเร็วไม่ได้รถเต็มพื้นที่เลยตอนนี้
0: แล้วสภาพอากาศฝนยังลงอยู่ไหมครับหรือว่าหยุดแล้ว
2: ตอนนี้หยุดแล้วตอนนี้ก็เหลือละอองนะครับ
0: ละอองเน
2: า
0: ะ
2: เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยโอ้โหผมอยู่ตรงมินบุรี
0: หนักเลยเน
2: า
0: ะ
2: ลมแรงมากมากแรงจนน่ากลัวล่ะ
0: มีต้นไม้มีอะไรล้มไหมพี่หนุ่มไม่เจอ
2: ไม่มีครับผม
0: ไม่เจอ
2: ไม่เจอครับผม
0: ได้ครับ
2: เขาจอดหลบอยู่ในปั๊ม
0: อ๋อขอบคุณมากพี่หนุ่ม
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: ไว้เป็นข้อมูลครับผม
0: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สภ.บางสีเมืองนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกให้นะครับบอกว่าชนกัน4คันนะทั้งหมดก็เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายไม่มีคนเจ็บนะฮะไม่มีคนเจ็บแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ยังเหลืออีกจุดหนึ่งก็คือเชิงทางขึ้นตรงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์จุดนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปการจราจรติดขัดมากขอบคุณทางสภ.บางสีเมืองด้วยนะครับคุณท็อปกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรายงานสภาพการจราจรถนนรามอินทราขาเข้านะครับ
1: ครับ
2: จริงๆอ่ะผมใช้ถนนตั้งแต่ก่อนตรงบริเวณบิ๊กซีรามอินทราตรงกม2นะครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ย4ช่องทางนะครับเคลื่อนตัวได้อย่างช้านะครับทางด้านซ้าย2ช่องทางที่จะใช้คู่ขนานใต้สะพานลอยตรงตลาดกม2เนี่ยคาดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาน้ำท่ว
1: ม
2: นะฮะรถเต็มทั้ง2ช่องทางเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ
1: คร
2: ับสองช่องทางขวาที่จะข้ามสะพานลอยข้ามลาดตะเคาที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์หลัก4นะครับสองช่องทางก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับตอนแรกก็นึกว่ามันติดเพราะอะไรก็ปรากฏว่าตรงกลางสะพานเนี่ยก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะ2คันชนท้ายกันนะครับมีเศษพวกเนี้ยอยู่กลางสะพานเล็กน้อยทำให้รถเคลื่อนตัวช้าแต่รถทั้ง2คันนี่นะครับขยับลงมาอยู่ตรงเชิงสะพานขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ชิดขอบทางก็ยังพอวิ่งได้อยู่นะครับ
1: ผ
2: ลจากพ้นจากจุดนี้มาเป็นช่วงของทางเชิงสะพานลอยขาลงเลยสนามมวยลุมพินีประมาณสัก15เมตรเป็นรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า3คันนะครับจอดปักหลักทำงานอยู่คาดว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องสายไฟช็อตหรือไฟดับอะไรสักอย่างหนึ่ง
1: คร
2: ับนะครับยังทำงานอยู่ยังไม่เสร็จนะครับพ้นจากจุดนี้มาแล้วถึงจะเคลื่อนตัวใช้การได้ดีวิ่งกันมายาวๆจนกระทั่งลงแจ้งวัฒนะปุ๊บก็มีท้ายแถวเลยครับแถวบริเวณหน้าศูนย์ราชการ
1: ครับ
2: ในฝั่งกลับกันจากแจ้งวัฒนะนะครับปริมาณรถไม่มากวิ่งเข้าหาถนนแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะไปอนุสาวรีย์หลัก4นะครับปริมาณเริ่มมากขึ้นเมื่อข้ามสะพานข้ามแยกอนุสาวรีย์ลงไปรามอินทราขาออกปริมาณรถเต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ
1: ครับ
2: นะครับก็มีพบอุบัติเหตุแค่จุดเดียวกับเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า3คันที่จอดทำงานอยู
1: ่ครับผม
2: นะครับตอนนี้ก็มีท้ายแถวอยู่หน้าศูนย์ราชการตรงบริเวณไปรษณีย์ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณท็อปกัน
2: ได้ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรันลำปางสวัสดีครับ
3: ครับโหลโหลสองโหลเท่าไหร่ครับคุณเสมา
1: สองโหล24ครับ
3: โอเคตอนนี้อยู่สายลาดกระบังมาจาก8ลิ้ว
1: ครับเป็นไงบ้างครับ
3: มีเหตุบอ40แท็กซี่ชนท้ายจักรยานยนต
1: ์โอ้เจ็บ
3: ก่อนจะขึ้นทางด่วน
1: เหรอเจ็บไหม
3: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเน
3: า
1: ะ
3: แต่รถยังไม่เอาขึ้นรถอยู่กลางถนนอยู
1: ่ครับผม
3: รถมอเตอร์ไซค์กอดไฟแดงหน้ากำบังอ่ะที่จะเลี้ยวขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายอ
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
3: ปากเสร็
1: จครับผม
3: มาจากแปดลิ้วนะขามาก็ตกใช้เบอร์3เลย
1: เหรอ
3: นี่ขากลับแล้วหาลูกหาลูก
1: แล้วเป็นไงบ้างครับยังตกอยู่ไหมหรือว่าดีแล้ว
3: ตกใช้ตอนนี้ใช้เบอร์1
1: อ๋อเจอฝนทั้งไปทั้งกลับเลยเนาะ
3: ครับตอนนี้กำลังเข้ามาทางด่วนแล
1: ้
3: วแต่ตรงเหตุตรงนั้นน่ะก่อนที่จะถึงไฟแดง
1: ครับ
3: หน้ากระบังที่จะเลี้ยวเข้าทางด่วนน่ะ
1: ครับ
3: เลนซ้ายอ่ะก็แท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์ชนกันน่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่
1: ครับ
3: มอเตอร์ไซค์ก็ยังคว่ำอยู่นอนอยู่กับพื้นอยู่ถนนเลย
1: เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวรถมันมาไวเพราะข้างหน้าเป็นไฟแดงไงเลี้ยวเข้าทางด่วนไง
1: ครับผม
3: จะติดแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว
1: ล่ะได้ครับ
3: เป็นไงฝนตกดีไหม
1: ไม่ดีตอนกลับบ้านนี่แหละครับพี่แล้วมันก็เย็นดีนะแ
3: ต่มันจะไม่ดี
1: ก ิดถึงคิดถึงขอบคุณมากพี่ลานที่แจ้งมาสวัสดีครับต้องสัญญาณอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นะต้องขออภัยพี่ลานลำปางด้วยนะครับที่แจ้งอุบัติเหตุลาดกระบังมาให้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวยังไงเราประสานงานแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะครับเห็นบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าเป็นจักรยานยนต์กับแท็กซี่ที่ชนกันอยู่นะครับมีเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์เมื่อสักครู่พี่สมคิดนะบอกว่าพระราม3ยังใช้การได้นะ5แยกตรงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมตรงสาธุก็ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับสภ.บางสีเมืองนะเมื่อสักครู่บอกว่าเคลียร์ไปแล้ว1จุดเหลืออีก1จุดบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์นะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกเขากำลังไปตรวจสอบอยู่ตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะถึงแล้วแหละขอบคุณสภ.บางสีเมืองด้วยรถติดมากเลยนะราชพฤกษ์เข้าออกเลยนะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุหลายจุดเลยแล้วก็เรื่องของถนนที่ยังคงเปียกลื่นกันอยู่นะครับมีคุณหนุ่มพี่หนุ่มเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมหน้าใหม่ไปแล้วพี่หนุ่มล้มก้าวรำกำแพงช่วงลาดบัวขาวไปแต่ด้านของมิสทีนลาดพัฒนาเคลื่อนตัวช้านะสลับหยุดนิ่งเลยกลับกันชะลอตัวคุณท็อปกันเมื่อสักครู่ก็รายงานยาวๆให้เลยนะครับรามินทาช่วงนู้นก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องแจ้งวัฒนาเริ่มติดละคุณวันลบคุณวันลบอยู่อโศกมนตรีเป็นฝั่งอโศกเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะเขาบอกว่าติดนะสองฝั่งเลยครับทั้งสองด้านเลยคุณวันลบให้ข้อมูลไว้เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งนะครับช่วงนี้มีเพิ่มเติมทางด้านของพระรามสี่เขาบอกว่าช่วงแถวสามย่านช่วงแถวสะพานไทยเบลเจียมสะพานไทยญี่ปุ่นเขาบอกติดนะทั้งสองด้านเลยสาทรใต้ติดก่อนถึงสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์กับแยกวิทยุท้ายอยู่ประมาณสาระแดงสีลมแน่นมาทางด้านของแยกนาราลมนราธิวาสราชนครินทร์ฝั่งที่มาจากนาราลมมานรินทร์ดูท้ายจะยาวกว่าส่วนฝั่งที่มาจากพระรามสามด้านนี้ท้ายจะสั้นกว่าถนนพระรามสามเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเป็นช่วงก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นช่วงใต้สะพานพระรามเก้าที่จะมุ่งหน้าแยกเจริญราษฎร์ด้านบนสะพานพระราม3ยังเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวรัชดาท่าพระลงมาส่วนสะพานกรุงเทพได้ตามรอบไฟแยกบุคคลโลแยกมหิสวรรค์ถนนตากสินชะลอตัวมุ่งหน้าไปดาวคะนองจอมทองทางฝั่งของแยกบุคคลโลท้ายแถวยังสั้นแล้วก็ทางด้านของถนนตกยังเคลื่อนตัวได้นะครับสมเด็จเจ้าพยาเจริญนครชะลอตัวถ้ามุ่งหน้าไปคลองสานประชาธิปกชะลอตัวบ้านแขกแล้วก็ลงมาจากสะพานพระปกเกล้ากับสะพานพุทธจุดนี้ยังคงหนาแน่นนะแล้วก็มีท้ายสะสมราชดำเนินกลางนะครับช่วงผ่านฟ้าช่วงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงคอกบัวอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งที่ลงมาจากปิ่นเกล้ามุ่งหน้าคอกบัวอย่างเต็มพื้นที่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยาง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
5: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบทุนสีเทานอมินีเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางพลพีนำทีมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจโรงแรมธุรกิจผิดกฎหมายสั่งขยายผลเส้นทางเงินเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวรับสินบนหลังเจ้าของกิจการโทรเคลียร์อ้างจ่ายเงินเจ้าหน้าที่เป็นงวดๆแล้วรองผบตร.นำทีมปฏิบัติการค้นภูวิลล่าหัวหินทลายนอมินีต่างด้าวเฟส6ลุยหมายจับ45ต่างชาติหมายเรียก39คนไทยร่วมกระบวนการ33บริษัทถือครองที่ดินแทนต่างด้าวเสียหาย300ล้านยศชนันย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนทั้งนนทบุรีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลใกล้ชิดเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมเข้าหารือครม.พรุ่งนี้ขณะที่เช้านี้โรงเรียนหลายแห่งทั้งกทม.และภูมิภาคตรวจเข้มกระเป๋านักเรียนและสัมภาระต่างๆป้องกันพกพาอาวุธสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำการอบจ.ดับคนขับรถบาดเจ็บตำรวจเร่งสอบสาเหตุเบื้องต้นเปิดใจสารภาพปมปัญหาส่วนตัวเรื่องการเงินทวงหนี้11ล้านแต่อีกฝ่ายปฏิเสธคุยปะทะคารมภายในห้องทำงานก่อนลงมือมท.4ชี้กรณีถอดถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบยังต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นต่อคนสุจริตต้องไม่ถูกเหมารวมคนโกงต้องรับผิดส่วน7ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาร่วมกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นถูกแจ้ง3ข้อหาอนุทินย้ำปมโพสต์วิ่งชนกำแพงพูดถึงตัวเองปัดไม่รู้ข่าวงูเขียวกล้าทำหันซบกลุ่มสีน้ำเงินด้านไผ่ลิกเลขาพรรคกล้าทำโพสต์โต้ข่าวไม่มีงูเขียวบอกคนจับงูไม่แพ้งูแน่รัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมนี้เป็นต้นไปกศกลาโหมยอมรับทหารยศร้อยโทคลั่งบนเครื่องบินสังกัดกลาโหมเผยป่วยจิตเวชภาวะส่วนตัวต้นสังกัดส่งรักษากระทรวงการคลังอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านคุณสมบัติและยืนยันสำเร็จ 2.3 ล้านรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติและต้องการขอทบทวนสิทธิ์ให้รีบดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางเงินสะพัด 160,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าร่วม 1,900,000 รายรัฐบาลเดินหน้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อย สู่เติมทุนลดต้นทุนแก้หนี้รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าลุยช่วยประชาชนหน้างานได้ทันทีด้านนายกสั่งผู้ว่ากองทัพกรมชนบูรณาการทำงานช่วยเหลือเน้นการป้องกันและตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถไฟฟ้า MRT 4 สายชวนลูกๆพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
4: .1330พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendlyลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ
5: ัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.ร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อครับเมื่อสักครู่คุณรันลำปางนะครับบอกว่าล่มเก้าฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงต่างระดับล่มเก้ามีจักรยานยนต์กับแท็กซี่ชนกันไม่มีคนเจ็บแต่ว่าอยู่เลนซ้ายนะการจราจรชะลอทัวร์เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันล่มเก้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับคุณเลืองฤทธิ์พระราม2เป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงปากซอยพระราม2 88พบเห็นคนจูงจักรยานอยู่ริมถนนเลนขวาเลยแล้วก็อยู่ในช่องทางหลักด้วยแล้วก็เดินสวนทางกับรถด้วยนะครับจุดนี้เราประสานงานสน.แสมดำให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอันตรายกันได้นะครับคุณเลืองฤทธิ์บอกว่าฝากระวังด้วยนะครับเขาอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาแล้วก็ลักษณะลงมาเดินแล้วก็จูงจักรยานอยู่เลนขวาสุดเลยแล้วก็เดินสวนทางกับรถนะฮะปากซอยพระราม2 88นะครับเป็นพระราม2ฝั่งขาเข้าส่วนการจราจรรถไม่ติดเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับพี่แมงกะไซสวัสดีครับ
2: จำผมมาพาฝน
1: โอ้ยสวัสดีครับยังดีใจนะที่พี่แมงกะไซนี่จำฉายาผมได้ด้วยเป็นยังไง
2: คร
1: ับ
2: คิดถึงครับคิดถึงทุกคนเลย
1: อ๋อคิดถึงเหมือนกันอยู่ที่ไหนครับพี่แมงกะไซ
2: นี่นี่ใหม่ขาออกครับน้องเคยมา
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ช่วงแยกวัดแสนสุขมุ่งหน้ามาไทยมิตรนะครับ
1: ครับ
2: ถนนลื่นฝนหยุดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: พบรถตู้บรรทุกฮะจอดเปลี่ยนยางอยู่หน้าหมู่บ้านศึกษา2อ่ะครับ
1: อืมครับผม
2: ในวัดบุกก้ามันนิดเดียวนะครับ
1: ครับ
2: ก็รถชะลอตัวแล้วก็วิ่งเข้ามาแยกอาทัยมิตร
1: อืม
2: ติดแป๊บติดยาวเลยเสร็จมา
1: โอ้ครับผม
2: สัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กัน
1: อ้อเหรอท้ายประมาณแค่ไหนพี่แมงกะไซ
2: ทางตรงมันได้น้อยครับแยกอาทัยมิตรนะครับ
1: เหรอท้ายกี่ร้อยเมตร
2: ที่มามุ่งหน้าบาลำลูกกาครับ
1: ท้ายยาวไหมประมาณกี่ร้อยเมตรได้พี่แมงกะไซ
2: รอบละ800เมตร
1: โอ้โหเกือบกิโลเหมือนกันนะ
2: ยาวแล้วขึ้นตัวช้าด้วย
1: ครับผม
2: ติดรถจอดเปลี่ยนยางอีกด้วยครับ
1: อืม
2: จะไปเลยแล้วหน้ามาโรงเรียนสาขาไปลำลูกกานี่ขึ้นตัวได้ดีนะครับ
1: ครับผม
2: พี่เจมมาขออนุญาตบอกพวกสวหน่อยได้ไหม
1: ได้สิว่าไงครับ
2: สวัสดีพี่แมงเพิ่งฟื้นตัวมา
1: โอ
2: ้เป็นเส้นเลือดตีบ
1: เอ้าเหรอฮะ
2: โอ้แล้วก็ล็อกเข้าโรงพยาบาล
1: เอ้าแล้วนี่ดีขึ้นนานหรือยังพี่แมงกระไ
2: ซรักษาตัวอยู่พักฟื้นอ่ะ2เดือนแล้วก็กายภาพอะไรพวกนี้ตอนนี้ดีแล้วขับรถได้เหมือนเดิมอ่ะ
1: โอ้ครับครับ
2: เกิดจากความดันน้องเสมา
1: ครับผม
2: เราละเลยเราไม่ได้กินยาอ่ะ
1: อ๋อ
2: เลยประสบเหตุเลย
1: อ
2: ันนี้เพื่อนสมาธินะครับยาความดันนี่ทิ้งไม่ได้จริง
1: สำคัญเนาะ
2: สำคัญมาก
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็เรื่องเบาหวานด้วย
1: ครับผม
2: ครับตามวัย
1: รักษาสุขภาพแต่ความจำยังดีอยู่นะยังจำฉายาเสมาได้อยู่เลยพี่แมงกะไซเนี่ย
2: ก็ฟื้นตัวกายภาพอะไรเยอะๆอยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: หมดไปหลายหมดไปหลาย
1: โอ้รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพยังคิดถึงครับผม
2: ตอนนี้เดินได้ขับรถได้แล้วก็ถือว่าโชคดีแล้ว
1: อืมครับ
2: ยังไงเพื่อนสมาชิกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ครับเช่นกันเช่นกันอ
2: ย่ามีโรคมีภัยนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมฝากไปครั้งนี้คุณเสมา
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพี่แมงกะไซครับ
3: ปลดล็อกให้

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ได้ยินเสียงพี่ๆสมาชิกนะครับรุ่นที่แบบเก่าๆนะพอฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะฮะขอบคุณพี่แมงกระไซด้วยที่ยังคิดถึงจัสร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังจำฉายาของผมได้นะเสมาพาฝนมีฉายาเดียวนะครับคุณนายนายนะครับอยู่ที่ซอยบ้านกล้วยนะคุณ 3M คุณกระปุกแดงคุณสิทธิบอกว่าอยู่เส้นรามกำแหงฝั่งขาออกติดหนักมากๆเลยเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียอยู่เลนกลางจากสะพานข้ามแยกลำสาลีขอบคุณพี่สิทธิด้วยนะครับแล้วก็คุณ AA มาเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับเพลินจิตพระราม1ยังแน่นอโศกมนตรีไปกับสุขุมวิทอโศกวิทยุนะครับพระราม4ช่วงสะพานเหลือง3ย่านไปใต้ด่วนสาทรเหนือใต้สีลมสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าคลองสานแล้วก็ทางฝั่งของพญาไทจากสามย่านปทุมวันไปราชเทวีทางฝั่งของราชปารภแถวมักกะสันทางด้านของเพชรบุรีช่วงอุรุพงศ์ราชเทวีประตูน้ำพระราม6นะครับไปอุรุพงศ์ทางฝั่งราชดำเนินกลางที่มาจากผ่านฟ้าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคอกวัวที่ยังติดกันอยู่นะแล้วก็ทางด้านของราชดำเนินนอกที่จะไปจปรด้านของราชวิถีที่จะมาสะพานสังฮีตำบลสะพานสังฮีขาออกนะไม่ติดนะครับแต่ว่าฝั่งกับขาเข้าเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่ฝั่งถนนสิรินธรรัชดานะครับรัชดาพิเศษช่วงเทียมร่วมมิตรช่วงแยกพระราม9แล้วก็ช่วงรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลต่อเนื่องไปวงสว่างด้านบนสะพานพระราม7นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกพิบูลสงครามรวมถึงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม5รัตนาธิเบศรติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าแยกแครายนะครับแล้วก็สนามบินน้ำชะลอตัวแจ้งวัฒนะไปกลับทางฝั่งงามวงวานไปกลับนะครับพหลโยธินช่วงแยกรัชโยธินช่วงเสนารวมไปถึงด้านของเกษตรปริมาณรถหนาแน่นทั้ง2ฝั่งครับ

0: พชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก่อนหน้านี้รับแจ้งเรื่องของฝนเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางอยู่ที่ตลิ่งชันบางแคบางกอกน้อยบางพลัดบางกอกใหญ่จตุจักรหลัก4ลาดพร้าวจอมทองบางคอแหลมคลองเตยประเวศลาดกระบังหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวม6ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุดอยู่ที่ลาดกระบังนะครับ43มิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานีเรดาร์ตรวจอากาศจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำมีรับแจ้งเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะครับที่นครอินทร์เห็นบอกว่าช่วงหน้าแมคโครนครอินทร์ก่อนถึงเล็กน้อยที่บอกว่าชนกัน3คันเป็นกระบะ2คันแล้วก็ SUV 1คันนะครับนครอินทร์ฝั่งขาเข้าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็เลยมีการแจ้งประสานงานไปในพื้นที่ของสภ.บางกรวยนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเคลื่อนย้ายได้ตอน 17:20 ที่ผ่านมานี่เองนะครับบอกว่าช่วยเหลือคนเจ็บ1รายก่อนหน้านั้นก็ส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็รถ3คันที่เกิดเหตุ4คันนะครับเพราะว่ามีกระบะ2 SUV 1แล้วก็จักรยานยนต์1ทั้งหมดใน4คันนะก็บอกว่าเคลื่อนย้ายได้ตอน 17:20 ขอบคุณทางสภ.บางกรวยด้วยนะครับแล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์นะครับก่อนอันนี้ก็มีการประสานงานไปแล้วเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยข้อมูลจากทางคุณเล็กเอกชัยคุณเด็กวัดป่าตรงสะพานข้ามคลองเพียนะครับมีชนกันอยู่3คันอันนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่แจ้งมาแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยตรงสะพานข้ามคลองอ้อมนนอันนี้เห็นบอกว่ากำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับก็ขอบคุณทางสภ.บางสีเมืองด้วยอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับจุดนี้นะเป็นเก่งกับจักรยานยนต์นะการจราจรก็ติดนะราชพฤกษ์วันนี้โอ้ไม่ค่อยดีนะค่อนข้างติดเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคุณหัวโต99ทหารบกนะดอนตูมหน้าพระนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณสุวดีนะครับพระราม3มาจากนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมคุณสุวดีบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพหลโยธินตรงข้ามม.ศรีปทุมมุ่งหน้ามาทางด้านของวงเวียนบางเขนชะลอตัวแล้วก็สะพานใหม่ขาออกก็ชะลอตัวรามินทาตอนนี้เริ่มแน่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแถววัชรพลเป็นช่วงแถวลาดประเขาเข้ามานะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวหน้าห้างไปแยกลาดประเขาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นใต้ทางด่วนสามัคคีฝั่งที่มาจากประชาชื่นค่อนข้างแน่นนะส่วนฝั่งที่มาจากติวานนท์เลี่ยงเมืองไปใต้ด่วนเนี่ยฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนาไปกลับเลยนะครับทั้ง2ด้านเลยหลัก4นะศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนปริมาณรถมากแต่ว่าทางฝั่งของ5แยกปักเกร็ดด้านบนสะพานพระราม4ทางฝั่งของชัยพฤกษ์ด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกสวนสมเด็จค่อนข้างช้านะครับรถเยอะเลยเต็มพื้นที่แล้วก็ท้ายค่อนข้างยาวสีสมานมาใต้ด่วนก็ชะลอตัวส่งประพาที่จะมุ่งหน้าไปเรียบคลองประปาต่อเนื่องไปใต้ทางด่วนสีสมานก็รถเยอะเหมือนกันรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าพหลโยธินยังได้ช้านะครับสำหรับจุดดังกล่าวมีท้ายแถวสะสมด้วยส่วนทางฝั่งรังสิตนครนายกแถวคลอง4คลอง3ก็ยังชะลอตัวทั้ง2ด้านแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องทั้งไปและกลับครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนายนายบอกว่าซอยบ้านกล้วยมีรถโม้ปูนจอดเสียยังจอดอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะแล้วก็คุณวันยุมาสวัสดีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับคุณพรพิพัฒน์ทองสามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสายครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตอนนี้ก็ด้านดินแดงก็ลดน้อยแล้วครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนคันที่สองมาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากสะสมนะครับมาจากที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนาคนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะแน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนคันที่สองเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงดังลงดินแดงในส่วนนี้ก็ก่อนหน้านี้มีฝนตกนะครับผมแล้วก็ทำให้ถนนเปียกอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือตั้งแต่บางนาเวลานี้ลดน้อยแล้วครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือวัดสะพานครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือคนที่ฟังทำการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอนันต์ลงครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางด่วนเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัตน์นะครับมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวครับจากดาวคณอนะครับที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับในส่วนทางลงสุขสวัสดิ์แล้วก็ทางออกดาวคณอเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวาหนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับแต่ในส่วนที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางถนนรัชดานะครับช่วงนี้เวลานี้ก็ท้ายสะสมมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับสะสมประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับรถก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดามาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทคนที่ฟังทำการขาออกเมืองเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นเลยครับในส่วนนี้ก็มีฝนตกทั้งสองฝั่งอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าผ่านด่านประชาชื่นมาแล้วก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณทางลงงามวงวานท้ายสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณขึ้นด้านบนแล้วครับแล้วก็ในส่วนทางลงแจ้งวัฒนะตอนนี้ยังถือว่าลงได้ต่อเนื่องครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ผ่านด่านอโศก4ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับบริเวณฝั่งกับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3ครับผ่านด่านอโศก3ไปแล้วรถก็ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับผมทางลงเดินมาก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนมุ่งหน้าศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับผมก็ยังคงออกไปต่อเนื่องครับในส่วนต่างระดับบางโคครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้ก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับคุณผู้ฟังกลับกันนะครับผมจะมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับบางโคนะครับเวลานี้ก็จะท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นมหานครแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคเลยครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9เวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมใช้ทางลงเกษตรแล้วว่ามินทางลงรามอินทราก็คล่องตัวในส่วนทางออกตะจุโชตนะครับท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรแล้วครับแล้วในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณกมตั้งแต่ช่วงบริเวณบางนานะครับผมแล้วก็จะฝนตกต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณสักกมที่30นะครับผมที่ยังมีฝนตกนะครับยังไงก็ขอให้ผู้เชี่ยวชาญเซฟความระมัดระวังนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้ก็ลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมจะมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณสะพานกาญจนาเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองนะครับจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางบางแก้วนะครับก็สะสมให้ช่วงสะพานเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรลัทยานะครับปักกิ่งลัทยาช่วงนี้ภาพรวมถือว่าคล่องตัวการทำพิเศษฝากไปยังสำนักเพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์การทำพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณเสียครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์การทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์

0: ขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทองสามครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรสายทางพิเศษต่างๆให้ได้รับทราบกันในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ศรีนครินทร์รับแจ้งว่าจากสะพานลอยข้ามศรีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้าไปศรีราชาชะลอตัวนะครับแล้วก็ด้านที่มาจากใต้การจราพิเศษบางพลีที่จะมุ่งหน้าไปศรีเทพาต่อเนื่องไปแบริ่งชะลอตัวเช่นเดียวกันสุขุมวิทช่วงแถวสำโรงช่วงแถวปู่เจ้ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับปู่เจ้าสมิงพรายที่จะขึ้นไปวงแหวนอุตสาหกรรมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมยังไม่มีปัญหาการจราจรรวมไปถึงสะพานภูมิพล1และ2ขนาดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปพระประแดงปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นฝั่งกลับกันชะลอตัวตัดประชาอุทิศได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีท่านรองสารวัตรจราจรสนประชาชื่นท่านรองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ท่านรองสารวัตรตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับสภาพการจราจรในพื้นที่ของสนประชาชื่นณเวลานี้ด้วยจากตอนช่วงบ่ายมาพื้นที่มีฝนตกทำให้ถนนเปียกลื่น
0: ครับ
1: มีปริมาณสะสมรัชดาขาเข้ารถมีประมาณคล้ายทางลงพระราม7ขาออกก็หนาแน่นเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆพิบูลสงครามออกพระราม5หนาแน่นมีท้ายแยกพิบูลกรุงเทพนนท์ก็เคลื่อนตัวได้ยังมีปริมาณประชาชื่นขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ดีครับผม
0: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัตินะครับท่านรองสารวัตร
1: อุบัติเหตุก็มีก็ผ่านพ้นไปแล้วครับไม่มีปัญหาครับ
0: อ๋อเคลื่อนย้ายได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ได้มีฝนไหมครับช่วงเย็นในพื้นที่ครับ
1: ก็ฝน
0: อีกไหม
1: ลงเม็ดฝนฝนเปียกลื่นอยู่คร
0: ับ อ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.ประชาชื่นนะครับฝนเริ่มเบาเม็ดละนะตอนนี้เริ่มซาละแต่ว่าถนนหนทางยังคงเปียกลื่นอยู่นะครับในหลายเส้นทางก็เพิ่มเติมความระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่องเชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

0: ติดตามจัสรัสกันตัวกันต่อนะครับคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์ฝนก็ยังตกอยู่นะครับนะฮะแต่พระรามสี่นะจะหยุดแล้วนะครับด้านนอกตรงตึกไทยนี่เห็นมีฝนเล็กน้อยกระจายอยู่แถวแนวริมแม่น้ำนะครับช่วง 17:30 นที่ผ่านมาพื้นที่ชั้นในเคลื่อนตัวทิศตะวันออกฝนรวมสูงสุด6ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ลาดกระบังนะครับ43 มิลลิเมตรนะฮะก็มีฝนเบาบางลงในหลายพื้นที่หลายพื้นที่หยุดแล้วหลายพื้นที่ยังไม่หยุดนะครับแต่ว่าฝนซาลงแล้วสุขุมวิทแถวอโศกเห็นบอกว่าแน่นนะแล้วก็ด้านของอโศกมนตรีรับแจ้งว่าติดทั้งสองฝั่งพัฒนาการถาวรทวารสีพัดติดนะครับแล้วก็ด้านของศรีนครินทร์ตรงข้ามธัญปาที่จะมุ่งหน้าไปศรีกรีฑารถค่อนข้างเยอะทางด้านของรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าไปแยกประเทศลีลาต่อเนื่องไปลำสันลีหนาแน่นนะครับเสรีไทยนิด้าขาออกท้ายสั้นลงแต่ยังมีท้ายสะสมอยู่พระราม9ขาออกก็ลดเยอะดินแดงมุ่งหน้าประชาสงเคราะห์ชะลอตัวนะครับศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นช่วงพญาไทช่วงใต้ด่วนปริมาณรถมากนะครับในพื้นที่สน.บุพารามกันบ้างครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนท่านสารวัตรจราจรสน.บุพารามท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับผม
0: สวัสดีครับตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านสารวัตร
1: สภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งขาออกจากเมืองนะครับลงจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับก็ชะลอตัวในเรื่องการก่อสร้างแล้วก็สะพานพุทธกับสะพานพระปกเกล้ามาประจบกันที่ใต้ถึงวงเวียนเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของแต่รถก็ชะลอตัวยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวเข้าบ้านแขกได้ต่อเนื่องนะครับแต่ก็อาจจะเลี้ยวซ้ายเข้าสมเด็จอาจจะยากนิดนึงนะครับเนื่องจากรถทางตรงจะอยู่ในช่องทางของรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับรวมทั้งแนวบริเวณการก่อสร้างจากเราการสร้างรถไฟฟ้านะครับตรงแยกบ้านแขกที่เข้าแยกบ้านแขกนะครับ
0: ตรงนี้ยังปิดเบี่ยงเหมือนเดิมไหมครับท่านสารวัตรจุดที่ปิดบ้านแขกมาวงเวียนใหญ
1: ่ยังปิดเหมือนเดิมครับคาดว่าจะใช้เวลาตอนนี้ขอประชุมกับส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการติดตามประเมินสถานการณ์นะครับแต่ก็ยังปิดจากวงเวียนแก้ไขจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ยังติดการจราจรอยู่นะครับส่วนฝั่งขาเข้าเมืองก็จากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกก็เปิดการจราจร3ช่องทางนะครับซึ่งขาเข้าเมืองนะครับในช่วงเย็นก็จะลดปริมาณน้อยนะครับแล้วก็ส่วนถนนลาดหญ้าซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับก็ตอนนี้รถก็ยังน้อยยังคล่องตัวนะครับรวมทั้งสมเด็จเจ้าพระยานะครับก็ยังมีรถน้อยคล่องตัวนะครับอิสระภาพอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะครับจากปริมาณรถแล้วก็จากเป็นถนนที่ตัดกันระหว่างอิสระภาพกับสัมภาริศกนะครับรวมทั้งรถที่เลี่ยงจากที่ไปแยกที่จะไปเมืองใหญ่นะครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าอิสระภาพไปลาดหญ้าตรงนั้นนะครับก็ชะลอตัวนิดนึงในภาพรวมก็คงเหลือถนนประชาธิปกนะครับที่ลงจากสะพานพระปกเกล้า
0: คร
1: ับ ไปแยกบ้านแขกนะครับแต่ก็ยังเมื่อสักครู่ดูขาดช่วงคืออาจจะชะลอตัวในเรื่องของการออกตัวนะครับหรือว่าการใช้โทรศัพท
0: ์
1: เคลื่อนที่นะครับเล่นไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเพราะว่าการใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องดูสภาพการจราจรดูรถคันหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็รถคันหน้าไปและรถคันหลังยังไม่ออกตัวนะครับก็น่าจะอยู่ในเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแต่เนื่องจากรวมทั้งพื้นที่มีฝนตกด้วยนะครับก็เลยทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับตอนนี้ท้ายแถวก็สะสมลงฝั่งของฝั่งพระนครนะครับพยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมก็ไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรตรงวงเวียนเล็กนะครับรถก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับก็พยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟตรงจุดแยกบ้านแขกให้ครับผม
0: ครับฝนหยุดหรือยังครับตอนนี้ครับท่านสารวัตรในพื้นที
1: ่ฝนหยุดแล้วครับ
0: หยุดแล้ว
1: ครับผมครับผม
0: รถจอดเสียอุบัติเหตุมีบ้างไหมครับช่วงเย็น
1: ไม่มีครับรถจอดเสียอุบัติเหตุไม่มีพื้นที่ฝนหยุดตกไม่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ในพื้นที่การระบายน้ำจะระบายน้ำได้ดีครับผม
2: ครับครับ
1: ครับภาพรวมประมาณนี้คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณครับท่านสารวัตร
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพรรัตน์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเสมาผมสมพรรัตน์ครับ
1: อ๋อพี่สมพรรัตน์อยู่ที่ไหนครับพี่สมพรรัตน
2: ์ขณะนี้ผมกำลังออกจากสาขาพระราม2มุ่งหน้าไปทางนู้นแล้วมองไปไกลๆนั่นแหละครับแต่ติดยาวมาก39อย่างหนาแน่นเลย
1: เหรอโอ
2: ้ครับ
1: รถเยอะอย่างเดียวเหรอครับพี่สมพรรัตน
2: ์เท่าที่มองด้วยสายตานะ
1: ร
2: ถเยอะอย่างเดียว
1: อ
2: ุบัติเหตุไม่มีฝนก็ปรับปรอยเหมือนน้ำมนต์ตั้งอาวานตั้งอาคืนตั้งอาวันนี้แล้ว
1: ตั้งแต่เที่ยงเลยไหมครับโดนฝน
2: ก่อนอีก
1: ก่อนอีกเหรอ
2: ไม่ต้องไปโทษเรื่องฝนฟ้าอากาศครับ
1: เ
2: ราปัญหาจราจรเนี่ยนะคุณเสมาผมขอเรียนอีกครั้งนึงเพื่อฟังชัดเจนนะผมขอแก้ปัญหาจราจรได้ภายใน1นาทีเอา1วันดีกว่า1วันดีกว่า1นาทีเดี๋ยวก็โดนคนหมั่นไส้เยอะ
1: คร
2: ับ ขอ1วันครับด้วยวิธีห้ามให้นะคุณเสมาห้ามเลี้ยวขวาเฉพาะรถที่ออกจากซอยและทางโทยกเว้นทางเอกวันเวย์และอื่นๆแล้วก็ให้เปิดจุดกับรถบนถนนที่มีเกาะกลางแล้วก็ให้ใช้สัญญาณไฟกระพริบตลอดเวลาผมรับรองและนั่งยันว่าจะสามารถแก้ปัญหาจราจรความผิดทางจราจรและมลพิษจากยานยนต์ได้ทันทีย
1: ิน
2: ดีรับคำท้าพิสูจน์ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่สมพรรัตน์
2: แต่ผมก็อยากจะคุยกับคุณเสมาเพราะการจราจรมันบ่นทำลายจนฟังเพลงก็ไม่ค่อยสนุกเลยอยากฟังคำพูดซะแล้ว
1: ครับขอบคุณนะครับที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณคุณสมพรรัตน์นะครับพระราม2รถเยอะนะฮะก็บอกว่ารถค่อนข้างหนาแน่นเลยเส้นพระราม2ใกล้เคียงหน้าห้างนะครับทางไปกับคุณหมวยคุณหมวยอยู่ประชาธิปกนะครับคุณหมวยอยู่สะพานพุทธที่จะไปบ้านแขกเคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยขอบคุณคุณหมวยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้านบนสะพานพระราม3ขาออกติดแล้วนะฮะก็บอกว่าแน่นมาตั้งแต่ช่วงเจริญราษฎร์เลยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินชะลอตัวเชิงทางลงต่อเนื่องกรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์ค่อนข้างแน่นสาทรเหนือสาทรใต้ค่อนข้างติดแต่บนสะพานขาเข้าใช้การได้สะพานกรุงเทพฝั่งขาออกก็ชะลอตัวมากกว่าฝั่งขาเข้านะครับส่วนสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะเมื่อสักครู่ได้ทางทองที่เพิ่มเติมให้หนาแน่นฝั่งขาออกนะครับส่วนสะพานปิ่นเกล้าขาออกแน่นนะขาเข้าจะมีราชดำเนินกลางที่จะไปคอกบัวดินสอที่จะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ชะลอตัวสะพานพระราม8ก่อนถึงโค้งวัดอมรคีรีนะฮะฝั่งขาออกนี่ชะลอตัวส่วนฝั่งกลับการไปวิสุทธิกษัตริย์นี่ยังเคลื่อนตัวได้สะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีหนาแน่นขาเข้าตั้งแต่ด้านถนนสิรินธรก่อนข้ามแยกบางพลัดส่วนฝั่งถนนราชวิถีเห็นหลายท่านบอกว่าติดมากนะครับหลายท่านแจ้งมาหลังใหม่บอกว่าตึกชัยการเรือนสังฮีรถยังแน่นอยู่สะพานพระราม7ท้ายนี่อยู่เชิงทางขึ้นก่อนถึงกลางสะพานแล้วนะครับเนี่ยที่จะไปวงสว่างฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นวงสว่างมาก่อนนะขึ้นสะพานมาจรัญถึงจะดีขึ้นพิบูลสงครามหนาแน่นทั้งเข้าแยกพิบูลสงครามแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปวัดเขมาก็ยังได้ช้านะครับส่วนด้านบนสะพานพระราม5ฝั่งขาออกไปนครอินทร์ชะลอตัวฝั่งกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าขาเข้าจะมีปัญหาด้านของติวานนท์ที่จะไปทางฝั่งแยกแครายก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่รัตนาธิเบศรไม่มีปัญหาการจราจรต่างระดับบางใหญ่ชะลอตัวก่อนถึง M81 ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขาเข้าหนาแน่นก่อนถึงแยกแครายสะพานพระราม4ถนนชัยพฤกษ์ไม่ติดแต่ว่าที่ติดจะเป็นฝั่งแจ้งวัฒนะนะครับที่รถเยอะอยู่ตอนนี้ไปกลับเลยสะพานนนท์ใช้ได้นะครับใกล้เคียงกันก็จะมีหนาแน่นบริเวณช่วงปากเกร็ดสวนสมเด็จสีสมานใต้ด่วนอันนี้ที่รถเยอะแต่ว่าบนสะพานนนท์ไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางฝั่งของสะพานปทุมธานี2ก็ยังใช้การได้ที่แน่นอยู่จะเป็นส่วนที่มาจากใต้ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของ306ตรงปู่โพนะตรงแยกปู่โพอ่ะสัญญาณไฟขาออกแต่ขาเข้าไม่ค่อยติดยังใช้ได้นะครับแล้วก็สะพานปทุมธานี1 3 4 6ไม่มีปัญหาการจราจรจะมีใกล้เคียงก็ตรงแยกเทคโนแล้วก็ตรงด้านของพูนซับนะฮะที่ชะลอตัวกันอยู่สะพานเชียงรากหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของการจราจรพิเศษนะด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกก็แนวก่อสร้างชะลอตัวเชิงทางขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งที่มาจากทางพิเศษดอนรัตยามาจากสามโคกปทุมนะครับมาจากบางปะอินที่จะเข้ามาก็ ก็ชะลอตัวเชิงทางขึ้นขาเข้าดูท้ายจะยาวกว่านิดหน่อยส่วนขาออกนะครับที่จะข้ามไปแล้วก็ไปทางฝั่งของบางปะอินมาจากทางด้านของ3111 3โคกปทุมเนี่ยขาออกก็มีชะลอตัวแล้วก็มีท้ายสะสมเล็กน้อยแต่ว่าท้ายขาออกไม่ยาวนะท้ายขาเข้าเขาจะยาวกว่าถ้าผ่านพ้นสะพานเชียงรากหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทั้ง2ฝั่งก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนในเมืองที่แน่นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นโซนแถวสาทรสีลมพระราม4วิทยุราชดำริมักกะสันราชปรารภพญาไทพระราม1เพลินจิตชิดลมเพชรบุรีศรีอยุธยาจตุรทิศนะครับแล้วก็ทางฝั่งของดินแดงแยกพระราม9รัชดาอโศกมนตรีนะครับทางฝั่งสุขุมวิทแถวในเมืองทางฝั่งราชวิถีราชดำเนินกลางสะพานพระปก9ออกสะพานตากสินออกสะพานพระราม3ออกนะครับรวมไปถึงถนนพระราม3ด้วยพัฒนาการถาวรทวัฒน์รามคำแหงออกศรีนครินทร์นะครับแถวศรีเอี่ยมออกสุขุมวิทแถวอ่อนนุชนะแถววชิรธรรมอุดมสุขบางนาเข้าออกนะครับ2ฝั่งที่ปริมาณรถยังมากอยู่ลาดพร้าวก็มีแถวรัชดาลาดพร้าวนอกเหนือจากตรงนี้ก็จะเป็นโชคชัย4ไปเรียบด่วนแล้วก็ไป101นะที่ติดกันนะครับส่วนเสรีไทยนิด้านิทายสั้นลงแต่ยังได้ช้าแล้วก็ลามวันนี้ลดเยอะนะไปขาออกลำสาลีบ้านม้าพาซิโอต่อเนื่องไปคู่ขนานกาญจนาตะวันออกสาย9นี่ก็ยังเต็มพื้นที่อยู่แล้วก็รัชดารามอินทรานะที่จะมุ่งหน้าไปสาย9ก็ชะลอตัวส่วนแถววัชรพลกม6กม8รามอินทราขาออกลดมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปสวนสยามก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆเขาก็จะไปติดอีกทีนึงตรงแถวบางชันนะแล้วก็ไปทางด้านของเศรษฐบุตรบางเพ็ญก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนเกษตรนวมินทร์ค่ะเข้าไม่ค่อยติดที่ติดจะเป็นติดนู่นลงอุโมงค์งามวงศ์วานแล้วก็ต่อเนื่องไปทางโซนแถวงามวงศ์วานนะครับก็เต็มพื้นที่งามวงศ์วานไปกลับเลยส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจะมีปัญหาตรงผ่านพ้นแยกลาดประเขามาอเวนิวจากอเวนิวต่อเนื่องมาเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปกติจะกลับบ้านไม่ได้นะถ้าชยานิดไม่มาปิดท้ายให้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะขอบคุณคุณชยานิดด้วยนะฮะคุณมาตอน 5:56 นาทีอันนี้คือเวลาที่ขึ้นในคอมเมนต์ทาง YouTube นะขอบคุณชยานิดเป็นอย่างสูงเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มาเนี่ยเราก็จะไม่แยกย้ายกันนะอ่ะในเมื่อชยานิดมาสวัสดีเราก็สวัสดีกันนะแล้วเดี๋ยวเรารอเคารพธงชาติช่วง 18:00 นเลยนะครับขอบคุณชยานิดด้วยนะอ่ะแยกย้ายครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
11: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
10: แล้วฤดูฝนเล่า
11: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
10: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
11: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
10: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
11: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
10: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไง
0: มา
1: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: แต่แค่เหนียว

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ผมจะมาบอกคุณณัฐยาแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส100ใกล้ถึงวันที่จะเดินทางแล้วตื่นเต้นนิดนึงแต่ไม่ได้ไปกับเขาหรอกนะแต่ว่าแอบตื่นเต้นกับคนที่เขาไป
2: เหมือนกัน
1: แอบตื่นเต้นกับคนที่เขาไปกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569เป็นครั้งที่2แล้วนะใกล้ถึงวันเดินทางเข้ามาทุกทีแล้วนะสำหรับโครงการนี้นะครับ Easy Pass Easy Earth โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส100จะพาท่านสมาชิก Easy Pass ทั้ง40คู่ออกเดินทางทำกิจกรรมร่วมสนุกการ CSR ฮะเพราะกล้าข้าวทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนนักวิสาหกิจชุมชนริชเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้15 16สิงหาคมโดยเรามีนัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เพชรอุทัยหรือว่าถนนริมคลองบางกะปินะครับเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เวลา 6:00 นท่านใดที่ขับรถส่วนตัวมาก็สามารถนำมาจอดค้างคืนได้เลยสำหรับการเดินทางนะครับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นะฮะเอาเป็นคร่าวๆก็แล้วกันนะ 6:00 นนัดพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนเพชรอุทัยห้วยขวางลงทะเบียนพร้อมรับอาหารเช้าและเครื่องดื่ม 7:00 นออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 10:00 นเดินทางถึงวิสาหกิจชุมชนตอนเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันสุขภาพปลอดสารปลอดภัยกันช่วงบ่ายนั่งรถรางชมสถานที่พร้อมฟังบรรยายมีหลายกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันช่วง 15:00 นออกเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์ 16:00 นเช็คอินเข้าสู่ที่พักที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ 17:00 นพักผ่อนตามอัธยาศัยส่วนวันรุ่งขึ้นครับวันอาทิตย์ที่16อ้อลืมบอกไปในช่วงกลางคืนเรามีกิจกรรมกันด้วยนะคืนวันเสาร์เนี่ยกิจกรรมสันทนาการพร้อมกับร่วมรับประทานอาหารค่ำนะที่โรงแรมที่จัดเลี้ยงกันแล้วก็สี่ทุ่มก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ตื่นมา 7:00 นรับประทานอาหารเช้ากันก่อนเติมพลังที่โรงแรมหลังจากนั้น 9:00 นก็มีกิจกรรมชั่วโมงเรียนรู้ Exact Innovation นวัตกรรมเพื่อการเดินทางตอนเที่ยงเช็คเอาท์ครับเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันกันต่อเลยเที่ยง15นาทีครับแวะพักรับประทานอาหารกันที่สวนอาหารบ้านอีสานรับประทานอาหารกลางวันกันอย่างอร่อยหลังจากนั้น 15:00 นแวะซื้อของฝากก่อนที่จะกลับเข้ากรุงเทพและตอน 15:30 นเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 17:30 นโดยประมาณทางคณะเดินทางถึงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยสวัสดิภาพครับแค่ฟังกำหนดการก็สนุกตื่นเต้นไปด้วยกันแล้วใช่มั้ยฮะมีหมายเหตุนิดนึงนะกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญขอบคุณโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงปี2569ครั้งที่2การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ
2: ค่ะกลับแล้วนะ
1: เต็มที
2: ่ไปเสร็จกลับมาแล้วทีนี้
1: อ่ะนะฮะวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนลงมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาในหลายพื้นที่เลยเป็นหนักสลับเบาเบาสลับหนักอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันเลยจนถึงประมาณ 6:00 นก็หลายพื้นที่ฝนเริ่มหยุดละพัดไปทางด้านของตะวันออกนะครับก็ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่ลาดกระบัง43มิลลิเมตรเมื่อสักครู่ก่อนที่จะ 18:00 นก็มีการตรวจสอบกันครั้งล่าสุดนะฮะซึ่งวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย60%ของพื้นที่ในช่วงวันที่12ถึง15สิงหาคม69ประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนที่ลดลงแล้วแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับวันนี้ติดตามกันมาตลอดทั้งวันเลยก่อนเที่ยงที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับนายฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนท์นะครับได้ยิงท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นนทบุรีในที่ทำการเลยนะนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บพร้อมกับคนขับรถอีกหนึ่งคนก็เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลส่วนตัวคุณฉลองเองเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมนะแล้วก็พาไปที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับหลังจากนั้นได้เพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายแพทย์สกลสุขพรมนะท่านผอ.ก็บอกว่าคุณธงชัยเนี่ยได้เสียชีวิตไปตอนประมาณ 14:36 นก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของคนขับรถที่บอกว่าถูกยิงด้วยนะครับพร้อมกันเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องรอเข้ารับการผ่าตัดอยู่ นะครับอันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะแล้วก็มีทางสพเมืองสมุทรปราการแจ้งหลีกเลี่ยงที่ถนนแพร่กษาเป็นงานปรับปรุงดินใต้บ่อพักน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแล้วก็มีการวางท่อบริเวณ สะพานคลองแขกถึงตลาดรัศมีอนันต์ถึงวันที่25สิงหาคมนะครับ69มีการปิดการจราจรกัน2ช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกประมาณ200เมตรสน.จระเข้น้อยฝากประชาสัมพันธ์เป็นการทดลองนะสำหรับในพื้นที่เนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยจุดเนี้ยยกเลิกซ้ายผ่านตลอดยกเลิกนะครับบริเวณช่วงแยกลาดกระบัง54ฝั่งขาออกจะมีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรถทุกชนิดต้องหยุดและปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรนะครับงานจราจรสภ.หนองแคที่สระบุรีประชาสัมพันธ์เรื่องของการซ่อมถนนวันนี้พรุ่งนี้นะ2วันตลอด24ชั่วโมงพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่องทางหลักประมาณกม85ช่องทางกลางนะครับวิ่งได้แค่ซ้ายสุดกับขวาสุด2วันวันนี้กับพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็คุณวัชระฝากประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าเขามีงานเอกโซติกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งพอดีเขาเนี่ยจะขนเต่านะครับเต่าของเขาเนี่ยเป็นเต่าเสือดาวนะฮะคุณวัชระบอกว่า
2: ตัวเล็กๆไหมคะ
1: ตัวมันก็ประมาณ10นิ้วได้แล้วนะมันก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่ละ แต่ว่ายังไม่โตเต็มที่นะเขาบอกว่าอายุประมาณ4ปีนะครับก็มีทั้งเพศเมียทั้งคู่นะครับราคาค่าตัวเขาเนี่ยตัวละประมาณ 20,000 บาทน
2: ะ
1: เขาใส่ไว้ในกล่องลักษณะเป็นกล่องพลาสติกสีดำแล้วก็มีฝาปิดมีล้อลากนะกล่องนี่ขนาดประมาณ40คูณ30ซมจริงๆเขาขนมา10กว่าตัวแหละมาที่งานที่เนี่ยแหละแต่ว่าจังหวะเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงตี1เนี่ยเขาออกจากห้างมานะแล้วก็จะขนกลับนะฮะปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าไปตกหล่นช่วงไหนของถนนออกมาตรง5แยกลาดพร้าวก็ใช้วิภาก็ไปต่อเนื่องพหลไปรู้ตัวอีกทีเนี่ยไปอยู่แถววังน้อยเป็นพหลขาออกแล้วก็ใช้ช่องทางหลักมาตลอดก็วนกลับมาดูแล้วก็ไม่เจอก็เลยไปแจ้งลงบันทึกประจำวันที่สภ.วังน้อยแจ้งไปที่สน.บางเขนเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปตรวจดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางตอนนี้เขาก็กำลังไปยื่นหนังสือขอตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เขาใช้มานะครับเขาใช้เป็นรถโตโยต้าลีโวสีบรอนเทา2ประตูนะบอใบไม้วอแหวน754สระบุรีใครที่มีกล้องหน้ารถบันทึกได้ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งประมาณตีหนึ่งของค่ำคืนเช้าตรู่ที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อมาที่จสร้อยได้นะเผื่อว่าจะเป็นเบาะแสเพิ่มเติม
2: ในกล่องมีเต่าอยู่ประมาณ
1: มีเต่าอยู่2ตัว
2: 2ตัว
1: ส่วน80กว่าตัวนี่คือมันไม่ได้ตกมันตกแค่ลังเดียวไอ้กล่องเดียวกล่องนั้นมีอยู่2ตัวก็ประมาณ10นิ้วทั้ง2ตัวเลยตัวไล่ๆกันนะเป็นเต่าเสือดาวนะฮะ
2: ไม่รู้ว่าตกลงมาแล้ว
1: มันน่าจะอยู่ในกล่องไม่รู้เหมือนกันว่าฝามันเปิดไหมแล้วเขาเนี่ยออกมาข้างนอกไหมอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยนะก็ฝากประชาสัมพันธ์เผื่อใครมีเบาะแสเพิ่มเติมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:19 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ในช่องทางโซเชียลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X หรือว่าจะเป็นทาง YouTube Live นะคะคุณสามารถส่งข้อความส่งภาพส่งคลิปมาได้เลยนะคะทาง JS100 Radio ค่ะรวมถึงในแอปพลิเคชันด้วยนะคะสำหรับใครรับฟังจสร้อยผ่านทางได้ของแอปพลิเคชันของเราที่ JS100 นะคะใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะคะโหลดไว้ที่ในมือถือของทุกๆท่านได้เลยนะคะเวลาเดินทางไปที่ไหนแล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยกด SOS เข้ามานะคะก็จะแจ้งพิกัดของคุณได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวมากันที่คุณชัยรัตน์นะคะคุณชัยรัตน์อยู่ที่ทางหลวง346ค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฏฐยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังชสร้อยเมื่อสักครู่ผมขึ้นด่วนมาจากแถวงามวงวานนะครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาลงตรงแถวอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกเลย วัดเสด็จวัดเสด็จอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทางด่วนอะไรลืมชื่อแล้วล่ะแล้วก็ผ่านที่วิ่งมาทางรังสิตปทุมอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ผ่านวัดเสด็จมาก็หางแถวก็อยู่นู่นแหละแยกแฟดปลาทองอ
0: ่ะแยกแฟดปลาทองโอ้ยเดี๋ยวนะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กก็ไม่รู้จักนะเด็กแฟดปลาทอง
1: ตัวนั้นมันจะเป็นแยกที่สองที่มาจากทางด่วนนะครับ
0: ด่วนอุดรรัตยาใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ก็ไปใกล้ใกล้สีสมานไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: เออ
1: ไม่อีกเลยไม่อีก
0: เลยสีสมานขึ้นไปอีกเน
1: า
0: ะ
1: เลยไม่อีกด่านต
0: อ
1: นนี้เขาเรียกอะไรผมก็ลืมชื่อแล้วแหละก็เอาตามนั้นแล้วก็มาลงเสร็จก็รถติดตั้งแต่แยกนู้นแหละเลยแยกสวนเสด็จมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสด็จมาก็ช่องซ้ายก็เขาทำถนนอยู่มีแท่งมารีเออร์กั้นยาวมาตลอดแล้วก็พอมาถึงแยกแปดขวามือจะเป็นแปดปลาทองไอ้ตรงนี้จะเป็นสามแยก
0: ค่ะ
1: แล้วก็รถติดมาตลอดครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นยกระดับตรงฟิวเจอร์รังสิตเลย
0: อืมค่ะค่ะ
1: สับมากแต่ว่าขาออกเนี่ยวิ่งสบายเลย
0: ค่ะ
1: เอาความเร็วได้เลยลงมาจากต่างระดับฟิวเจอร์รังสิตมุ่งหน้าไปทางที่จะไปออกซ่อมสร้างหรือว่า3-4-5
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วิ่งกันสบายเลยฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้ติดหนักเลยครับ
0: ติดยาวหรือยาวแล้วก็ท้ายลามมาทำให้ตรงเส้นที่มาจากซ่อมสร้างนี่ก็ไปไม่ได้ด้วยเนาะอย่างนี้
1: ใช่ไปไม่ได้แล้วก็แต่ว่ารถเลี้ยวออกพหลโยธินไปได้สบาย
0: ค่อยๆไปเนาะ
1: เออเนี่ยมาติดเส้นน้องผมเนี่ย
0: ติ
1: ดอยู่เนี่ย
0: ติดทางฝั่งที่จะขึ้นตรงต่างระดับเนี่ยนะคะ
1: ผมจะไปคลองสิบนู่น
0: อ๋อโหแล้วก็ลังสิตนครนายกเหรอคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ไปคลองสิบอีกยาวเลยนะน่ะฝั่งขาออกก็รถเยอะเหมือนกันนะคะลังสิตนครนายกเนี่ย
1: ใช่ผมไม่รู้มาแล้วก็ต้องไป
0: ค่ะได้มาแล้วก็ต้องไปใช่
1: เนี่ยเต็มถังอยู่ไม่กลัวแต่ว่าฝนหยุดตกแล้วล่ะ
0: ค่ะค่ะน้ำท่วมไหมคะ
1: ไม่ท่วมแต่ว่ามีน้ำบนผิวการจราจรอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ฝากไปถึงผู้พันด้วยตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน
0: เมื่อสักครู่อยู่ไหนอ่ะยังไม่เห็นอยู่ค่ะยังไม่เห็น
1: โทรมาหน่อยผู้พันโทรมารายงานตัวหน่อยสิ
0: ค่ะ
1: ครับผมก็ขอจบรายงานก่อนซึ่งยกระดับฟิวเจอร์รังสิตนี่แหละคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วก็มีแจ้งเข้ามาผ่านทาง X นะคะเมื่อตอนช่วงเวลา 18:17 มีอุบัติเหตุนะรถบรรทุกน้ำอัดลมทำลังขวดเนี่ยตกหล่นแล้วก็แตกเกลื่อนถนนเลยบนถนนพระราม1กลางแยกปทุมวันเลยนะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทาง MBK ค่ะตอนนี้เลยการจราจรจะชะลอตัวนะคะตรงช่วงของบริเวณถนนพระราม1นะคะตรงกลางแยกปทุมวันเลยค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงช่วงของบริเวณถนนพระราม1ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีการจราจรที่จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีเหตุนะรถบรรทุกน้ำอัดลมเขาทำลังน้ำอัดลมเนี่ยตกอยู่ตรงบริเวณทางกลางแยกทางฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของจากตรงที่จะไปทางด้านของหน้า MBK เนี่ยที่ไปผ่านตรงหน้าสนามกีฬาสุพชลาไสยเนี่ยแหละค่ะตรงจุดนั้นหน้าเนี่ยภาพนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำความสะอาดหรือเก็บขึ้นไปกันหมดแล้วหรือยังนะแต่ว่าก็จะมีพวกขวดแก้วหรือพวกเนี้ยที่ตกอยู่บนถนนนะคะยังไงใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับจุดนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาคุณนิยมค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ถนนอินทรพิทักษ์ฝั่งขาออกนะคะมาจากตรงวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาทางแยกบางยี่เรือฝั่งขาออกตรงบริเวณแยกบางยี่เรือเลยนะคะมีจักรยานยนต์ชนท้ายแท็กซี่เป็นรถของคุณนิยมเองเลยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะตอนนี้เราประสานงานไปที่สน.บางยี่เรือแล้วนะเอาจริงๆโรงพักก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยนะตรงทางแยกพอดีเลยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณจิรายุทธนะแจ้งถนนราบพร้าวฝั่งขาเข้าค่ะช่วงบริเวณจากแยกโชคชัย4มุ่งหน้ามาทางซอยภาวนาการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปช้าๆเพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าตรงข้ามตลาดสะพาน2มีผู้ชายลักษณะสติไม่ดีสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นบอกหัวฟูๆผมฟูๆเดินข้ามถนนไปมาฝากระมัดระวังด้วยนะคะเราประสานงานไปที่สน.พหลโยธินนะคะแล้วก็คุณสมพรรัตน์ค่ะแจ้งสภาพการจราจรบนถนนพระราม2ตรงข้ามศาลเจ้าแม่งูนะคะมาทางด้านของบิ๊กซีพระราม2ตอนนี้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะโอ้ในนี้พระราม2ทั้งเข้าทั้งออกเลยนะคะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2นะในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีคนมาใช้เส้นทางกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถนนพระราม1ช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงบริเวณแยกเจริญผลแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันรถเยอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปกันในพื้นที่ของสน.บางยี่ขันกันนะคะร้อยตำรวจโทจรินทร์คงชัยค่ะรองสารวัตรจราจรสน.บางยี่ขันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญรายงานได้เลยค่ะ
2: ครับถนนมันเลยขาออกนะครับ
1: ค่ะ
2: มุ่งหน้าเป็นท่านก่อนถึงเป็นท่านหนาแน่นหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นเลยเป็นท่านไปเคลื่อนตัวดี
1: ค่ะ
2: ลงสะพานสิบเก้าก็หนาแน่นครับช่วงนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับเป็นตัวบรมขาข้าวก็ปิ่นขาข้าวนี่ลดน้อยครับคล่องตัว
1: อืมค่ะ
2: วันนี้พื้นที่มีฝนตกกระดอนลื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้หยุดฝนหยุดแล้วตกเล็กน้อย
1: ค่ะค่ะรองสารวัตรตรงที่ตรงหน้าเซ็นทรัลปิ่นนี้ทำไมถึงรถชะลอตัวตรงบริเวณนี้มีรถจอดหรือว่าอะไรยังไงคะ
2: รถเข้าห้างครับรถเข้าห้าง
1: รถเข้าห้าง
2: รถเข้าห้าง
1: ค่ะค่ะในพื้นที่มีตรงไหนมีน้ำท่วมมีอะไรมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: อ๋อไม่มีครับปกติแต่ใต้เก่ามันจะมีท่วมแต่ตอนนี้มันตกเล็กน้อยครับไม่เป็นไรการน้ำไม่ได้ท่วม
1: ค่ะ
2: รถไปได้ปกติครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางวงสว่างค่ะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลต่อเนื่องมาทางรัชวิภาฝั่งนี้จะรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตั้งแต่ลงมาจากทางสะพานพระราม7เลยนะคะมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยก็ยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งคือรถเยอะเท่านั้นแต่ว่าไม่มีปัญหาแบบว่าหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านพ้นจากตรงช่วงของบริเวณประชานุกูลมุ่งหน้าไปทางรัชวิภาช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงรถเยอะอยู่แล้วก็ถนนลักษณะเหมือนถนนยังเปียกลื่นอยู่เลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของประชานุกูลที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาผ่านพ้นจากรัชวิภานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินการเคลื่อนตัวนั้นก็ยังไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะรถที่เข้าทางแยกนะคะจากตรงรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องเข้ามาทางสุทธิสารการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งที่มาจากสุทธิสารมุ่งหน้ามาทางห้วยขวางมาจนถึงเทียมร่มมิตรเนี่ยจะมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆจากห้วยขวางมาเทียมร่มมิตรนี่รถมีทุกช่องทางเลยนะแล้วก็ไหลตามกันไปช้าๆพ้นจากทางด้านของเทียมร่มมิตรไปมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกพระราม9ตอนนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันที่ไปจากแยกพระราม9มุ่งหน้าไปแยกเทียมร่มมิตรนะคะก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากทางช่วงบริเวณหน้าตรงหน้าห้างตรงหน้าจัสโก้ขออภัยตรงหน้าจอร์จแฟร์ตลาดจอร์จแฟร์ตรงก่อนที่จะถึงแยกเทียมร่มมิตรนี่แหละค่ะพอผ่านพ้นจากแยกเทียมร่มมิตรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางห้วยขวางสุทธิสารไปทางด้านของรัชดาลาดพร้าวการเคลื่อนตัวของรถยังไปยังตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะดูแล้วเนี่ยจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าถนนเปียกลื่นด้วยนะก็เลยทำให้ใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะพ้นจากรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวนะอยู่ตรงช่วงบริเวณโค้งตรงศาลอาญาก็แถวๆประมาณตรงข้ามกับจันทร์เกษมนะคะผ่านจากรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชวิภาต่อเนื่องไปทางประชานุกูลรถเยอะนะคะแต่ยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆลงมาจากสะพานข้ามแยกประชานุกูลมุ่งหน้าไปทางวงสว่างไปทางสะพานพระราม7ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ใช้ความเร็วกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะก็มีการรายงานนะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยยังมีฝนเล็กน้อยกระจายในบางพื้นที่ค่ะฝนตกหนักรวมสูงสุด6ชั่วโมงที่ผ่านมาก็อยู่ที่เขตลาดกระบังนะอยู่ที่เขตลาดกระบังวัดปริมาณน้ำฝนได้43มิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็งานรักษาความปลอดภัยจราจรและยานพาหนะกองบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะรายงานการจราจรช่วงเวลา 18:00 นบริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยบอกว่าตอนนี้การจราจรติดขัดเนื่องจากสภาพอากาศนะโอ้มีทางด้านของแถวๆธรรมศาสตร์รังสิตนะภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรถติดเลยนะคะคุณพันธ์มาแล้วนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: รายงานถนนรัชดาวงสว่างนะครับวงสว่างข้ามแยกวงสว่างข้ามแยกพญาตะกูนะครับ
1: ค่ะ
2: ขาเสียมันอยู่ตรงพระราม7นู่นเลยนะครับผม
1: สะพานพระราม7เลยเนาะตรงนั้นน่ะค่ะ
2: ถูกต้องครับผมแล้วก็ข้ามกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็แยกพญาตะกูเนี่ยเลนซ้ายอ่ะพื้นผิวถนนมันไม่เรียบครับผม
1: ค่ะ
2: มันคล้ายยางมะตอยมันขยายตัวครับ
1: ขยายคลื่นมันล่อนลงมาอ๋อล่อนออกมาเหรอไงฮะ
2: มันไม่ใช่ครับมันจะเป็นถุงดำครับแต่คล้ายมันแบบแยกออกมันเป็นแผ่นเหล็กอยู่ข้างบนสะพานนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับเลนเดียวครับเลนซ้ายครับขามุ่งหน้ารัชดานะครับรัชวิภานะครับผม
1: ขึ้นมาบนกลางสะพานหรือยังอะฮะ
2: ขึ้นมาแล้วครับขึ้นอยู่กลางสะพานเลยครับ
1: ตรงกลางสะพานประชานุกูลฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินนะไอ้ทางไปที่ไป
2: ร
1: ั
2: ชโยธินถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่ารถใหญ่ออกขึ้นนะครับจริงๆไม่น่าให้รถใหญ่มันขยายรถใหญ่ออกขึ้นแล้วก็เหยียบแล้วก็ยางมันซอยมันก็ขยายเวลามันร้อนๆนะครับเนื้อจะเป็นเหล็ก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขากับกันก็ติดเนี่ยเราอยู่ชั้นเกษมครับขากับกันเนี่ยมุ่งหน้าไปพระรามเจ็ดนะครับ
1: ค่ะ
2: ต้องเลยแยกเป็นสว่างไปที่ใช้คาที่ดีครับผม
1: ค่ะ
2: มุ่งหน้าจรัญมุ่งหน้าพระรามเจ็ดจรัญนะครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณพันธ์ทางไหนแล้วคะเนี่ย
2: คนไม่โจกนะครับมันก็โจกไปปล่อยแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นอยู
1: ่ค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
2: ตอนนี้ผมมาอยู่เขาเรียกอะไรแยกสะพานต่างระดับลำลูกกาครับผม
1: โอ้ไปทักไกลเลยนู่นนะ
2: ค่ะใช่ครับชั่วโมงขึ้นนะผมเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้อยู่สนามกีฬากรุงปาเตมี
1: ทูปาเตมีค่ะ
2: ถูกต้องครับผมตัวเยอะมากครับขาเข้าม
1: ุ่ง
2: หน้าสะพานใหม่ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ใช้การไม่ดีเลยครับมุ่งหน้ารังสิตครับผม
1: ค่ะ
2: แต่ขาเข้าเนี่ยติดโอ้ยแดงเครียดเลย
1: เออนะรถกลับเข้าเมืองกลับเข้าบ้านค่ะ
2: แต่ตอนนี้ฝนไม่มีแล้วนะครับหยุดแล้วนะครับ
1: หยุดแล้วนะโอเคได้เลยค่ะ
2: หยุดแล้วถนนแห้งเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้ขอบคุณมากค่ะคุณพันธ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณนริศแจ้งผ่านมาทาง YouTube คุณเบนาริศเหรอคะบอกว่าสัญญาณไฟคนข้ามที่อุดมสุข50เสียอีกแล้วหลังจากที่แก้ไขแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามีไฟขึ้นมา3สีค้างอยู่นะอีกด้านหนึ่งมีไฟ2สีค้างตรงบริเวณทางม้าลายคือตรงช่วงบริเวณไฟข้ามไฟสำหรับคนข้ามถนนเนี่ยเขาจะกดใช่ไหมคะตรงปากซอยอุดมสุข50นะบอกว่าตอนนี้ไฟมันขึ้นมา3สีค้างเลยก็คือแดงเหลืองเขียวหลังจากที่แจ้งมาแล้วทางจสร้อยก็ประสานงานไปที่หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะไปแก้ไขนะแต่ว่าตอนนี้ก็ค้างอีกแล้วเป็นด้านหนึ่งค้าง3สีอีกด้านหนึ่งค้าง2สีนะได้เดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคุณเบนาริศนะแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของเขาเกี่ยวข้องนะไปแก้ไขนะแต่ว่าตอนนี้ก็ค้างอีกแล้วเป็นด้านหนึ่งค้าง3สีอีกด้านหนึ่งค้าง2สีนะได้เดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคุณ

0: ด้านแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกเกษตรในช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเรียกว่าชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงที่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยนะคะพ้นจากรัชโยธินไปทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงมีรถเยอะอยู่ไปจนถึงบริเวณแยกเกษตรการในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ช้าๆนะคะแล้วก็รถที่เลี้ยวไปใช้ทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกในช่วงนี้รถหนาแน่นกันไปตลอดเลยนะคะทำให้รถทางฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยมาจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรก็ยังเคลื่อนตัวไปได้ช้าต่อท้ายต่อเนื่องขึ้นไปถึงตรงบริเวณถนนประเสริฐมนุกิจเลยนะคะแล้วก็พอใช้งามวงวานฝั่งขาออกไปจนถึงตรงช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรทีนี้ก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะก็ยังไหลตามกันไปช้าๆนะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแครายตอนนี้ก็ยังคงมีรถเยอะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปออกไปทางด้านของรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกก็จะใช้การได้นะคะส่วนรถที่จะลงมาจากบนทางด่วนศรีรัฐที่จะลงมาที่ถนนงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ยังคงมีการชะลอตัวอยู่ก่อนที่จะลงจากทางด่วนนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนงามวงวานตั้งแต่แครายมุ่งหน้าเข้ามาทางใต้ถนนงามวงวานต่อเนื่องมาตรงบริเวณแยกพงเพชรในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่ตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องเข้ามาที่บริเวณแยกเกษตรฝั่งขาเข้าเนี่ยจะรถเยอะแต่ว่ายังใช้การได้ดีกว่านะฝั่งขาออกนี่รถหนาแน่นกว่านะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัย

0: ้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendlyลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 นพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสน.ดินแดงแจ้งบอกว่าตอนนี้ถนนจตุรทิศฝั่งขาออกช่วงที่มาจากเลียบบึงมักกะสันมาลงทางห้วยขวางในฝั่งขาออกจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงช่วงบริเวณบ่อสูบน้ำบึงมักกะสันค่ะมีรถเก๋งจอดเสียล้อหลุดอยู่นะคะในช่องทางซ้ายตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่รถล้อหลุดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกำลังรอการแก้ไขอยู่ค่ะก็จะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าฝั่งกลับกันก็ช้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณติ๊กค่ะรายงานจตุรทิศนะคะเป็นฝั่งขาเข้าที่มาจากหมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางถนนศรีอยุธยาจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนศรีอยุธยาเป็นรถแท็กซี่ SUV สีเขียวเหลืองจอดอยู่ในช่องทางซ้ายคนขับรถลงมาโบกรถด้วยตรงนี้จะวิ่งได้2ช่องทางน่าจะเป็นคนละจุดกันนะอันนี้เป็นตรงช่วงของที่จะลงมาบนถนนศรีอยุธยานะที่มาจากทางด้านของหมอเหล็งส่วนทางที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าล้อหลุดนี่ก็จะอยู่ตรงบนจตุรทิศเลยนะตรงช่วงของบ่อสูบน้ำบึงมักกะสันก็จะเป็นพื้นที่น่าจะเป็นจุดที่แบบมันต่อเนื่องกันนะคะก็จะทำให้การจราจรนี่ก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนพระราม3นะคะสำหรับใครที่ใช้พระราม3มาจากทางด้านของแยกคลองเตยแยกข้าแยกนราหนองเนี่ยมุ่งหน้ามาตรงบริเวณที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆมาจนถึงทางแยกที่จะเลี้ยวขึ้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะรถที่ขึ้นสะพานข้ามทางแยกมาเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ว่ารถที่จะเข้าทางแยกเพื่อที่จะรอเลี้ยวขึ้นวงแหวนก็จะมีท้ายแถวเรียกว่าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงช่วงนู้นเลยนะยาวกันไปเป็นโอ้ยเลยหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยามาก็คือลงมาจากทางด้านสะพานข้ามแยกนรนองมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวช้ากันมาตลอดเลยแล้วพอเลยจากตรงบริเวณทางแยกที่เลี้ยวขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมาทางด้านใต้สะพานพระราม9ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณจากใต้สะพานพระราม9นะคะมาขึ้นสะพานพระราม3ก็ยังคงมีรถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนรถที่ขึ้นมาทางด้านของสะพานกรุงเทพมาลงที่บริเวณแยกบุคโลในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็พอเลยจากทางแยกบุคโลมุ่งหน้ามาทางไผ่สวรรค์ใช้รัชดาที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับราชพฤกษ์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีในช่องทางซ้ายค่ะที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปสวนเรียบตรงจุดนี้นี่ก็จะมีรถเยอะค่ะพอขึ้นจากตรงช่วงของสะพานต่างระดับสวนเรียบมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะส่วนรถที่ตรงมาทางตลาดพลูต่อเนื่องมาทางแยกท่าพระในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากท่าพระตลาดพลูมุ่งหน้ามาตรงช่วงของตัดกับถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องยาวๆมาจนถึงมหิสวรรค์ขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพลงมาที่ถนนพระราม3ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรบนถนนในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะคะร้อยตำรวจโทรักติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: การจราจรในพื้นที่สน.มักกะสันช่วงเวลานี้เพชรบุรีขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าอำเภอกระสบเพชรเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก่อนหน้ามีฝนตกถนนยังเปียกลื่นนะครับรถเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนเพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์หน้าประสบเพชรพร้อมพงเอกมัยรถยังมีปริมาณมากอยู่ช่วงจะเข้าซอยพร้อมสีพร้อมพงนะครับรถจะชะลอตัว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ฝนก็อะตกก่อนหน้าก็เลยถนนก็เปียกลื่นก็รถจะเคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ให้ความได้แล้วก็จากอโศกเพชรมุ่งหน้าออกรัชดาเคลื่อนตัวได้ตลอดครับรถยังมีปริมาณเยอะอยู่
1: ค่ะ
2: เข้ากลางซอยอโศกเคลื่อนตัวได้เป็นรอบๆมีท้ายชะลอตัวเป็นบางครั้งนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ท้ายแถวก็หยุดประมาณใกล้แยกพระราม9พระราม9ขาออกมุ่งหน้ารามคำแหงรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ตลอดครับแต่ยังใช้ความเร็วไม่ได้เนื่องจากถนนยังเปียกลื่นนะครับแล้วก็พลังก้าวเข้าก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับยังไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: สุรทิพย์ลงจากลุงมรสันลงจากสุรทิพย์ก็เคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของพื้นที่สน.มักกะสันนะเดี๋ยวต่อเนื่องมาบนถนนรามคำแหงเลยละกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนรามคำแหงในฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะมาจากตรงบริเวณแยกรามตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของแยกรามมาจากแยกคลองตันที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกรามรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟต้องเลยจากตรงบริเวณหน้าห้าง1981ไปนะเป็นห้างเปิดใหม่ตรงจุดนี้เนี่ยก็คือแถวๆประมาณฟุตแลนด์นี่แหละค่ะก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนรถที่ขึ้นบนทางยกระดับไม่เป็นปัญหานะคะบนทางยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาออกขาเข้าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็พื้นราบก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางซอยวัดเทพลีลาซอยรามคำแหง53นะตรงจุดนี้ที่จะมีรถชะลอตัวแต่โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะมาตรงช่วงของซอยมหาดไทยพอพ้นจากทางซอยมหาดไทยไปแล้วก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะที่จะไปทางด้านของลำสาลีส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางด้านแยกลำสาลีนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะแต่ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้เข้ามาจนถึงตรงบริเวณแยกรามก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรามนะคะจากนั้นมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกคลองตันในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนพัฒนาการตอนนี้ค่ะพัฒนาการฝั่งขาออกนะคะมาจากทางแยกคลองตันมุ่งหน้าออกมาทางด้านศรีนครินทร์ในช่วงนี้ฝั่งขาออกรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสีพัดนะคะท้ายก็จะอยู่ช่วงคือจะมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณหน้าสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพัฒนาการฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้จากทางลำสาลีมากรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพระรามก้าตัดใหม่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะออกมาจากทางด้านของพัฒนาการแยกศรีพัฒน์มุ่งหน้ามาทางศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงมาที่ศรีอุดม ยังคงใช้การได้นะคะขึ้นสะพานลอยข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมตรงนี้ก็ยังคงใช้การได้เช่นเดียวกันก็จะมีรถ เยอะสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะลงทางด้านทางแยกลาซานนะคะผ่านจากตรงลาซานมามุ่งหน้าออกมาทางแบริ่งในช่วงนี้ต้องผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะฝั่งขาเข้าตั้งแต่เทพรักษ์เข้ามาทางด้านของแบริ่งลาซานขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมาทางอุดมสุขนะคะต่อเนื่องมาจนถึงทางแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงตรงจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จากทางด้านของแยกศรีนุชที่จะมุ่งหน้าไปทางพัฒนาการตรงนี้จะมีรถเยอะเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางพัฒนาการนี่รถหนาแน่นชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงสะพานข้ามคลองพระโขนงก็คือเลยจากแยกศรีนุชตรงนี้มาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มช้าแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยจนมาถึงบริเวณแยกศรีพัฒน์เข้ามาทางด้านของตรงต่างระดับตรงพระราม9ตัดใหม่พอพ้นจากตรงบริเวณใต้ต่างระดับพระราม9ตัดใหม่เข้าไปทางด้านของกรุงเทพกรีฑาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จะไปเริ่มเป็นท้ายแถวอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณแยกลำสาลีท้ายคือเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตไปเล็กน้อยตรงแถวๆประมาณซอยรามคำแหง54นะคะตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะอันนี้ติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลำสาลีเข้าไปทางด้านของถนนลาดพร้าวในช่วงนี้จากบางกะปิมุ่งหน้าเข้าไปทางลาดพร้าว71ก็จะมีการชะลอตัวตามทางแยกสัญญาณไฟนะคะที่ตรงช่วงของซอยลาดพร้าวเป็นจุดกลับรถตรงช่วงของซอยลาดพร้าว130นะก็คือเลยจากตะวันนาเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีชะลอตัวเนื่องจากว่ามีจุดตัดจุดกับรถนะผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางลาดพร้าว71ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะยังไม่เป็นปัญหาเข้าไปทางด้านของโชคชัย4ต่อเนื่องไปจนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะผ่านจากรัชดาลาดพร้าวออกไปทางด้านของแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สำหรับรถที่มาจากทางด้านทางแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวตอนนี้ก็มีจะมีชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะจากนั้นมุ่งหน้าออกไปทางด้านของลาดพร้าวฝั่งขาออกไปบางกะปิก็ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะอาจจะมีการชะงักบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะมีขอความช่วยเหลือเข้ามา2ท่านนะคะคุณนิติค่ะขับรถเก๋งซูซูกิเซียสีดำทะเบียน3ขอไข่ขอไข่8470รถแบตเตอรี่หมดนะไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยค่ะรถจอดเสียอยู่ภายในซอยสุขุมวิท38เข้ามาจากถนนสุขุมวิทประมาณช่วงกลางซอยนะคะเป็นรถเก๋งซูซูกิเซียสีดำ3ขอไข่ขอไข่8470รถแบตเตอรี่หมดค่ะแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยคือเข้าซอยสุขุมวิท38มาประมาณกลางซอยนะคะจะเจอรถของคุณนิติจอดรอความช่วยเหลืออยู่นะคะใครเข้าไปทางด้านของซอยสุขุมวิท38ลองดูถ้าเกิดว่ามีสายพ่วงแบตแวะให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะนี่ก็แจ้งผ่าน SOS เข้ามาคุณนราเอกค่ะแจ้งแบตเตอรี่หมดเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถเก๋ง Honda City สีบรอนซ์ทะเบียนชกเชอสเสือ871417นะชกเชอสเสือ8717จอดอยู่ที่ถนนรามอินทราฝั่งขาออกกิโลเมตรที่9ตรงบริเวณลานจอดรถด้านหลัง KFC นะตรงรามอินทราฝั่งกม9นะคะรามอินทาขาออกกม9ถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปผ่านมาตรงช่วงรามอินทาฝั่งขาออกแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะรถของคุณนราเอกจอดอยู่ที่ลานจอดรถตรงด้านหลัง KFC นะกม9นี่ก็คือน่าจะประมาณแถวเลยแฟชั่นมานิดหนึ่งใช่ไหมคะตรงกม9ตรงนี้น่าจะเป็นแบบเป็นมีร้าน KFC อยู่แล้วก็รถของคุณนราเอกจอดอยู่นะคะไม่มีแบต ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยค่ะใครผ่านไปตรงบริเวณช่วงรามอินทรากม9นะคะรบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะรถจอดอยู่ตรงด้านหลังร้าน KFC เมื่อตอนช่วง 18:55 นค่ะรับแจ้งมาจากทางมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะว่ามีเหตุคนจมน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะช่วงบริเวณใต้สะพานกรุงเทพตอนนี้ทีมประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะคะรับแจ้งเมื่อตอนช่วง 18:55 นะเป็นเหตุคนจมน้ำลงไปที่ทางด้านของเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงเทพนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ประดาน้ำกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฝาก2ท่านนะคะที่รถแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตคันแรกเป็นรถของคุณนิติเป็นรถเก๋งซูซูกิเซียสีดำ3ขอไข่ขอไข่8470จอดอยู่ที่ภายในซอยสุขุมวิท38เข้าจากทางด้านสุขุมวิทไปประมาณกลางซอยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณนราเอกนะคะแบตเตอรี่หมดเช่นเดียวกันเป็น Honda City สีบรอนซ์ชกเชอสอเสือ87117จอดอยู่ที่รามินทราขาออกกม9นะคะตรงบริเวณลานจอดรถด้านหลัง KFC ทั้ง2ท่านนี้รถแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครผ่านตรงบริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วมีสายพ่วงแบตรบกวนแวะให้การช่วยเหลือทั้ง2ท่านด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะกลับมารายงานกันต่อค่ะมีคุณกัญญพัฒน์รายงานเข้ามาผ่านทาง YouTube นะบอกว่าถนนราชวิถีฝั่งขาออกที่จะไปขึ้นสะพานสังฮีติดนิ่งๆเลยแทบไม่ขยับรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจระบายรถให้หน่อยครับรถแยกชนแยกแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของราชวิถีท้ายแถวยาวมาจนถึงตรงบริเวณตรงช่วงของเห็นดูนิดนึงนะก็คือมาถึงตรงช่วงบริเวณแยกสวรรคโลกแล้วอ่ะนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้แบบช้าๆตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามาแยกตึกชัยตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็พอจากแยกตึกชัยไปที่บริเวณทางด้านของแยกอุไผ่เจตเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยรถเยอะก็คือตรงทางรถไฟเนี่ยค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปช้าๆตลอดเลยนะไปจนถึงตรงแยกสังฮีที่จะขึ้นไปทางสะพานสังฮีนะคะพอเลยจากตรงแยกสังฮีขึ้นสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาฟังกับการที่มาจากตรงบริเวณแยกสังฮีที่ลงมาจากสะพานกรุงธนเนี่ยที่จะมุ่งหน้าใช้ทางด้านของราชวิถีฝั่งขาเข้าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะมาจนถึงตรงบริเวณแยกตัดกับถนนพิชัยตรงจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแล้วก็มาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกราชวิถีตรงนี้ยังรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะฝั่งที่ไปจากทางด้านอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็คือชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณตรงทางรถไฟเลยนะตรงแยกตรงช่วงของสวรรคโลกนะคะออกไปตรงจุดนี้ส่วนการจราจรบนถนนราชดำเนินตอนนี้นะคะรถที่มาจากบริเวณแยกผ่านฟ้ามุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็ยังมาได้แล้วก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่ในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยแหละค่ะพอผ่านจากทางวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคอกวัวการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นนะคะมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่นะคะพ้นจากทางด้านคือตอนนี้เนี่ยรถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคอกวัวก็ต่อเนื่องถึงตรงภายในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีที่รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำที่ช่วงบริเวณใต้สะพานกรุงเทพนะคะมีสายของนาวา010นะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งค่ะสวัสดีค่ะนาวา010ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะมันเป็นเหตุยังไงอะคะเป็นคนที่จมน้ำไปอะค่ะ
1: เบื้องต้นรับแจ้งจากสน.พญาไกครับว่ามีเด็กสูญหายภายในน้ำ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วกำลังอาสาสมัครของปอยซึ่งครับได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะก่อนถึงที่เกิดเหตุใต้สะพานกรุงเทพครับฝั่งสวนหย่อมนะครับฝั่งพระนคร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีเด็กชายประมาณ11ปีซึ่งอยู่กับผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเด็กชายเหมือนกันรับแจ้งว่าได้เล่นน้ำกันอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลจากใต้สะพานมาฝั่งขวาไหลตามน้ำมาฝั่งเอเชียทิ้งนะครับหลุดจากสะพานกรุงเทพมานิดนึงครับประมาณ50เมตรกระแสน้ำพัดไปกลางแม่น้ำแม่ตอนช่วงนั้นแม่น้ำแรงครับเด็กเพื่อนที่ไปเล่นน้ำด้วยกันเนี่ยก็เลยไปช่วย
0: ค่ะ
1: ไปช่วยแต่ช่วยไม่ไหวด้วยกระแสน้ำที่แรงครับก็เลยปล่อยตัวเด็กที่สูญหายในน้ำนะครับปล
0: ่
1: อยตัวแล้วก็มีชาวบ้านครับซึ่งเป็นรับแจ้งมาว่าเป็นพนักงานก่อสร้างไซต์งานตรงนั้นนะครับก
0: ็
1: กระโดดลงไปช่วยกระโดดไปช่วยงมกันแต่ก็หาตัวไม่เจอครับ
0: ค่ะค่ะเด็กมาเล่นน้ำกันกี่คนนะคะ
1: ประมาณ3-4คนครับ
0: อายุ11ขวบเหมือนกันหมดเลยป่ะคะ
1: ใช่ครับครับอายุประมาณไล่เรียกกันมาตั้งแต่9ขวบถึง11ขวบครับ
0: ค่ะเขาลงมาเล่นน้ำกันตั้งแต่กี่โมงเขาบอกไหมคะ
1: เล่นน้ำไม่รับแจ้งนะครับว่ามาเล่นน้ำตั้งแต่กี่โมงแต่รับแจ้งมาจากพนักงานก่อสร้างสายงานนะครับเราแจ้งว่าเห็นมาเล่นตั้งแต่ช่วงประมาณ3โมง
0: บ่าย3
1: 3โมงช่วงใช่ครับช่วงเห็นช่วงบ่าย3มาเล่นนะครับช่วงหลังโรงเรียนเลิกครับ3โมง4โมง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาบอกว่าเด็กน่าจะเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวอะครับ
0: ค่ะอ๋อเด็กนักเรียนบ้านลาดบัวขาว
1: ใช่ครับบ้านของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในชุมชนละแวกนั้นครับ
0: ค่ะก็มากันอยู่ 3-4 คนแล้วคือลงไปเล่นน้ำตอนนั้นหมดพร้อมๆกันเลยไหมคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับเล่นไปหมดพร้อมกันเลยครับ
0: อืมค่ะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าหมดแรงอย่างนั้น
1: ใช่ครับก็คือพอหมดแรงปุ๊บ
0: ค่ะ
1: แต่เด็กอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งครับตัวรุ่นร่างจะใหญ่กว่าก็ได้ไหว้ไปช่วย
0: ค่ะ
1: ไหว้ไปช่วยเพื่อนแต่คราวนี
0: ้คือ
1: กระแสน้ำที่แรงครับไหว้สู้กระแสน้ำไม่ไหวก็เลยต้องไหว้กลับ
0: ค่ะแล้วก็แล้วคนที่อ่อนแรงนั่นก็คือค่อยๆจมหายไปเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: จมหายก่อนที่กู้ภัยมาถึงประมาณ5นาทีครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของการค้นหาเรายังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้ค้นหาขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วทางเจ้าที่มูลที่ปล่อยซึนนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้นำทีมค้นหาประดาน้ำนะครับค้นหาขึ้นมาแล้วช่วงประมาณ6โมง
0: ค่ะ
1: ช่วงโมงประมาณ6โมงครับได้นำขึ้นมาแล้วจากผิวน้ำนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วผู้ปกครองเขาทราบเรื่องหรือยังคะ
1: ผู้ปกครองอยู่ที่เกิดเหตุตั้งแต่อยู่ระหว่างค้นหาแล้วครับตอนนี้ร่างก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุนะฮะรอเจ้าที่นิติเวช
0: ค
1: ือมีเจ้าที่นิติเวชก็ถึงที่เกิดเหตุแล้ว
0: ครับ
1: รอเจ้าที่นิติเวชชันสูตรแล้วก็ถึงจะนำร่างส่งสถาบันครับ
0: ค่ะคุณมีใครให้ข้อมูลไหมว่าปกติเด็กมาเล่นน้ำตรงนี้เป็นประจำไหมหรือว่ายังไงฮะเอามาทุกวันเลยอะคะ
1: ใช่ครับแต่เจ้าที่ไซต์งานกับเจ้าที่ทางหลวงชนบทแจ้งว่ามาเล่นทุกวันแล้วก็ได้เตือนบ่อยครั้งอะไรเงี้ยครับว่าอย่ามาเล่นอะไรเงี้ยรวมทางผู้ปกครองด้วย
0: ช่วงนี้เขาก็น้ำแรงขึ้นด้วยเนาะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ครับช่วงนี้น้ำแรงครับแล้วก็น้ำแรงเชี่ยวแล้วก็สูงเลยครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่ระหว่างค้นหาน้ำค่อนข้างที่จะขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วบวกกับมีเรือพวกเรือสินค้าเรืออย่างเงี้ยผ่านไปผ่านมาก็ยิ่งทำให้น้ำมันกระแสน้ำมันแรงขึ้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะค่ะอ่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอแพทย์มาชันสูตรนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่งสถาบันนิติเวชครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนาวา010นะคะมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะเจ้าหน้าที่ไปค้นหาแล้วก็สามารถนำร่างเด็กชายวัย11ขวบขึ้นมาจากน้ำนะหลังจากที่เล่นน้ำกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย3แล้วน้ำช่วงนี้มันค่อนข้างแรงนะคะกระแสน้ำก็พัดไปจนเด็กคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือถูกน้ำแบบคือพัดแล้วก็ลอยไปจากจุดที่เริ่มเล่นน้ำตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของสะพานกรุงเทพมันลอยไปทางด้านของฝั่งเอเชียทีกันนะคะแต่ว่าเพื่อนที่เห็นที่เล่นน้ำอยู่ด้วยกันเนี่ยก็พยายามให้การช่วยเหลือแล้วแต่ไม่ไหวจริงๆต้านทานกระแสน้ำไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยให้เพื่อนเนี่ยลอยแล้วก็ค่อยๆจมหายไปนะคะในขณะเดียวกันก็มีทางผู้ใหญ่ที่เป็นคนงานที่เป็นไซต์งานอยู่แถวๆนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไปให้การช่วยเหลือแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ทันเด็กก็จมน้ำไปแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเตือนเลยนะโดยเฉพาะเด็กๆที่ชอบแบบว่าลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเห็นนะตอนช่วงเวลาโรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆที่แบบเคยเล่นน้ำกันอย่างเงี้ยเป็นประจำก็จะชักชวนกันมานะคะยิ่งถ้าเกิดไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ถึงแม้ว่าจะมีผู้ใหญ่อยู่ก็เถอะนะบางทีเรื่องของกระแสน้ำเนี่ยมันตอนช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำสูงด้วยนะคะก็จะทำให้เป็นอันตรายได้รวมกับเรื่องของมีเรือมีอะไรต่างๆผ่านไปผ่านมายิ่งทำให้น้ำแรงขึ้นนะใครที่เป็นผู้ปกครองต้องเฝ้าเตือนเฝ้าระวังกับทางด้านของลูกหลานตัวเองยิ่งถ้ารู้ว่าชอบไปแอบไปเล่นน้ำแบบนี้นะต้องห้ามก่อนเลยในช่วงนี้นะคะคุณจำรองค่ะใช้เส้นทางถนนดินแดงแล้วบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่คุณจำรองสวัสดีค่ะ
2: วัสดีครับผม
0: ค่ะค่ะรถจอดอยู่ในอุโมงค์ดินแดงเลยเหรอฮะ
2: เชิงทางลงอุโมงค์ครับ
0: เป็นฝั่งทางด้านไหนฮะ
2: ฝั่งขาออกมุ่งหน้าผลแม่พระครับ
0: ค่ะรถอะไรอะคะ
2: เป็นรถเก๋งโตโยต้า
0: ค่ะ
2: ครับแล้วก็น่าจะเป็นสีบอลเงินนะครับมองสลัวสลัว
0: ค่ะมองเห็นชัดไหมระหว่างตรงที่เราลงอุโมงค์อะค่ะ
2: มองเห็นชัดครับรถเบี่ยงหลบรถเก๋งกันนี่กันนะครับทำไมท้ายแถว
0: ค่ะโอ้ตรงนี้เขาจอดอยู่ซ้ายมือแล้วนะคะ
2: ลงอุโมงค์มีสองเลนเขาอยู่เลนซ้ายครับ
0: อยู่เลนซ้ายแล้วนะคะ
2: ยังไม่ลงยังไม่ลงอุโมงค์ครับ
0: ช่วงกำลังจะลง
2: กำลังจะลงครับก็คือออกซ้ายจะไปวิภาไม่ได้แล้วอ่ะ
0: มี
2: ที่กั้นข้างๆแล้ว
0: อ๋อค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อีกทีนึงนะคะเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างน้อยต้องเอาให้พ้นกีดขวางก่อนนะตรงนี
2: ้ใช่ใช
0: ่ครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณจำลองผ่านขึ้นมาจากอุโมงค์หรือยังคะเนี่ย
2: พอขึ้นชะเง้อมามองไปข้างหน้ารถก็เต็มสะพานยกระดับที่จะไปพระราม
0: ขาออกพระรามเก้ายังรถเยอะอยู่เลยนะคะเนี่ย
2: ครับมองไปบนสะพานเห็นแต่ไฟท้าย
0: ตลอดทางเลยอ่ะยาวยาวเลยอ่ะ
2: จะหนีออกดินแดงออกด้วยขวางแล้วครับเดียวซ้าย
0: อ๋อจะไปทางประชาสงเคราะห์แล้วฮะทางนั้น
2: คร
0: ับ ค่ะอ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณจำลองขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีรถจอดเสียอยู่นะคะที่คุณจำลองแจ้งไว้ก็คืออยู่ตรงช่วงของกำลังจะลงทางลงอุโมงค์ดินแดงอะค่ะเป็นรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนเงินนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรรถก็ต้องมาเบี่ยงออกตรงนี้เลยทำให้รถที่ตามหลังออกมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านหน้าก็ไม่ใช่ว่าพอผ่านไปแล้วจะไปได้ทีนะก็ยังรถเยอะไปตลอดเลยนะคะไปจนถึงทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาออกต่อเนื่องกันไปจนถึงบริเวณแยกรามเลยนะคะรถยังเยอะไปตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกรามนะคะมุ่งหน้าเข้ามาก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณที่ผ่านจากบริเวณแยกพระราม9เข้ามาที่โบสถ์แม่พระเนี่ยแหละค่ะก็เริ่มจะมีรถชะลอตัวกันนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางเดี๋ยวดูเพิ่มเติมอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาจากทางด้านของอันนี้แจ้งรับแจ้งมาทางไลน์นะคะสะพานข้ามแยกณระนองที่จะมุ่งหน้ามาลงถนนรัชดาที่จะผ่านมาทางด้านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานรัชดานะคะตรงแถวๆก่อนถึงหน้าศูนย์สิริกิติ์นั่นแหละค่ะเมื่อตอนช่วง 18:30 นไปรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีในช่องทางซ้ายเนื่องจากว่าถนนเปียกลื่นตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วมั้งคะเพราะว่าเกิดเหตุเมื่อตอนช่วง 18:30 นะคะก็การจราจรน่าจะไม่มีอุปสรรคแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปที่คุณนราเอกที่ก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดนะคะคุณนราเอกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณนราเอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
3: เรียบร้อยแล้วครับผมเจ้าที่มูลนิธิเข้ามาช่วยแล้วครับผม
0: ค่ะรถแบตเตอรี่หมดคือมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้ไหมว่ารถแบต
3: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ
0: จอด
3: จอดไว้สักประมาณชั่วโมงนึงครับแล้วมันสายไม่ติดครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็แล้วตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาช่วยดำเนินการชาร์จเรียบร้อยสตาร์ท
3: ครับผม
0: ค่ะเดินทางอีกไกลไหมคะเนี่ย
3: ครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผม
0: จะเดินทางอีกไกลไหมเป็นห่วงเดี๋ยวอย่าไปจอดที่ไหนอีกนะ
3: เข้าบ้านตรงคู่บอลเองคร
0: ับ อ๋อเข้าบ้านแล้วนะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนราเอกขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนราเอกนะแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าขอความช่วยเหลือรถดับสตาร์ทไม่ติดไม่จอดไม่ใช่รถดับรถจอดเอาไว้แล้วกลับมาสตาร์ทไม่ติดนะอยู่ตรงเป็น KFC เป็นแบบ Drive Thru ตรงแถวรามอินทราฝั่งขาออกตอนนี้ก็สามารถเดินทางต่อได้แล้วนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงอันเนี้ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ยังมีใครไปให้การช่วยเหลือแล้วหรือยังนะคุณนิติเป็นรถ Suzuki Sierra สีดำนะคะจอดอยู่ที่ภายในซอยสุขุมวิท38เข้ามาจากทางถนนสุขุมวิทเข้าไปตรงช่วงกลางซอยซอย38นะคะแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนั้นแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณนิติด้วยนะคะ มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะรับแจ้งมาทางไลน์ค่ะเป็นถนนสุทธิสารวินิจฉัยในฝั่งขาออกตรงช่วงปากซอยอินทมระ27เมื่อตอนช่วง 18:36 นไปรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะคะอุบัติเหตุรายนี้มีคนได้รับบาดเจ็บ2รายการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้คุณชัยรัตน์เพิ่มเติมการจราจรถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะคะช่วงที่มันจะคลอง4ไปทางด้านของคลอง6คลอง4ทางลัดที่จะไปถนนเสมาฟ้าครามค่ะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงบริเวณช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกเล็กน้อยนะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วมีฝนตกปล่อยๆด้วยเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็คุณมานพแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่ากาญจนาภิเษกฝั่งขาออกช่วงบริเวณวัดศรีประวัติมุ่งหน้ามาตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าตรงช่วงวัดศรีประวัติเจอสุนัขสีขาวเดินอยู่กลางถนนค่ะเดินไปเรื่อยๆบางช่วงก็จะมีเจ้าน้องหมาตัวนี้เนี่ยก็จะเดินลงมาบนถนนด้วยนะคะในช่องทางด่วนฝากจสร้อยประสานงานเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่แล้วก็ใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกเนี่ยค่ะระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีน้องหมาเดินอยู่ในบนถนนแล้วก็เขาเดินอยู่ตรงเกาะกลางค่ะบางทีเขาจะเดินแบบเดินเรื่อยๆเรื่อยๆมาแล้วก็ตัวก็จะเบี่ยงลงมาบนถนนนะคะระมัดระวังด้วยนะอันตรายนะเพราะว่ารถเขาไม่มีปัญหาการจราจรคล่องตัวดีเดี๋ยวเกิดจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบูรพากูลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณนัตยาคะ
0: ค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำนะคะ
0: ค่ะ
5: เรื่องแรกนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตนะคะในที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าดำเนินการเรื่องนี้ต้องดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นนะคะทราบมาว่าพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันนะคะส่วนเรื่องคดีก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่มีข้อหาพกอาวุธปืนที่ได้พูดไปแล้วเมื่อเช้าว่าต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นอดีตส.ส.เป็นนักการเมืองหลายสมัยนะคะท่านนายกก็บอกว่าเป็นใครก็ไม่สนใจแต่ตอนนี้เป็นฆาตกรนะคะให้เร่งดำเนินการด้วยความเด็ดขาดห้ามให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีสถานะเป็นผู้กระทำผิดและทำให้เกิดทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะการอำนวยความสะดวกต่างๆต้องไม่มีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะลงพื้นที่นะคะสถานีตำรวจภูธรเพื่ออำนวยการคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแต่การดำเนินการก็ต้องถือว่าเป็นคดีอุชกันและก็สะเทือนขวัญของประชาชนนะคะพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตกรณีผู้กระทำความผิดแล้วก็ไม่ถูกสวมกุญแจมือนะคะตอนที่นั่งตอบคำถามสื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็เหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติโดยเรื่องนี้ได้แจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามรูปคดีอย่างเร่งด่วนภาพมันออกไปข้างนอกเป็นไปได้อย่างไรเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งไปยิงคนตายมาแต่ยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ได้หรอกครับนะคะนั่นท่านนายกบอกนะคะความผิดก็ต้องมีอีกหลายกระทงพกพาอาวุธปืนซึ่งก็ห้ามอยู่แล้วไม่ว่าจะมีใบครอบครองปืนแต่ไม่มีใบพกปืนซึ่งใบพกปืนในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีแล้วใครถือใบพกปืนอยู่ถือว่าหมดอายุเพราะต้องต่ออายุทุกปีใบล่าสุดนะคะที่ออกให้ก็ประมาณปลายปี2566ถึงต้นปี2567ดังนั้นวันนี้เกินหมดนะคะ ท่านก็อาจจะยังไม่รู้ตัวว่ากระทำความผิดกฎหมายเรียบร้อยไปแล้วนะคะ
0: อัน
5: นี้ท่านนายกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ส่วนพูดถึงเรื่องของการพกพาอาวุธปืนค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะก็ตอบรับเรื่องที่นายกพูดนะคะเรื่องของการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันค่ะในการตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษนะคะซึ่งขณะนี้ยกระดับเข้มข้นแต่พบว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่จะเป็นปืนมีทะเบียนนะคะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่พบว่าเป็นปืนเถื่อนทั้งกรณีของเด็กชายที่นำปืนของปู่มาก่อเหตุในโรงเรียนแล้วก็กรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะคะก็เป็นปืนที่มีทะเบียนทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็คือใบป.12นะคะฉะนั้นใครพกออกมาจับได้เลยและวันนี้ได้กำชับกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปแล้วนะคะทางด้านของนายเชษฐาโมสิกรัตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของมาตรการหลังจากที่เกิดเหตุนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าตามที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องมีการเข้มข้นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เพิ่มมาตรการเรื่องของการตั้งด่านเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องของการเข้าออกในพื้นที่หรือไม่นะคะทางผู้ว่านนท์ก็ยอมรับว่าต้องมีการเข้มงวดเรื่องของมาตรการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเมื่อนายกอบต.เสียชีวิตลงต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อทดแทนหรือไม่นะคะทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากว่านายกอบต.เสียชีวิตลงคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องเป็นคนดำเนินการต่อไปนะคะส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ทางผู้ว่าเชษฐาก็กล่าวว่าเท่าที่ทราบเรื่องคดีเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวแต่ก็ขอให้รอเจ้าที่สืบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวนะคะพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งทางกกต.นนท์ค่ะคุณชุลิพรนะคะชาญใบพัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีนะก็เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกกต.จะต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งค่ะตำแหน่งที่ว่างลงภายใน60วันนะคะหรือภายในวันที่9ตุลาคม2569นับจากวันที่ทางนายกเสียชีวิตนะคะส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหรือว่าสอบนนทบุรียังอยู่นะคะเลือกตั้งใหม่เฉพาะนายกอบจ.ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเบื้องต้นได้มีการหารือกับทางคุณณัฐภูมินนทสิริกุลปลัดอบจ.นนทบุรีในฐานะที่จะเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจ.นนทบุรีแล้วนะคะส่วนเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งก็จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งเนื่องจากว่ามีข้อกำหนดหลายเรื่องแต่ก็จะเร่งประกาศวันสมัครและก็กำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดค่ะหลังจากที่นายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะคะก็จะทำให้รองนายกอบจ.นนทบุรีทั้ง3คนพ้นตำแหน่งไปด้วยทันทีค่ะส่วนผู้รักษาการผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ.นนทบุรีก็คือปลัดอบจ.นนทบุรีไปพรางก่อนนะคะส่วนเรื่องของคดีนะคะคุณณัฏยาตำรวจค่ะก็ได้มีการแจ้งข้อหากับทางคุณฉลองเรี่ยวแรง4ข้อหานะคะ
0: ค่ะ
5: ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะทางเมื่อเวลา 16:50 นทางตำรวจของสภ.รัตนาธิเบศรก็ได้มีการควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงเข้าไปควบคุมตัวในห้องขังหลังจากใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงนะคะโดยมีทนายความส่วนตัวเนี่ยตอนที่สอบปากคำมีทนายความส่วนตัวเข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยนะคะโดยคุณฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าการยิงนั้นเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังจากที่เห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีกำลังจะชักอาวุธปืนออกมาก่อนนะคะหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลอง4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน2พยายามฆ่าผู้อื่น3พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร4ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะจากนั้นเจ้าที่ก็นำกุญแจมือมาใส่ให้คุณฉลองนะคะแล้วก็ควบคุมตัวเข้าห้องขังค่ะโดยเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยนะคะ แล้วก็สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะ11สิงหาคมค่ะพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็สำนวนก่อนที่จะนำตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังต่อศาลนนทบุรีนะคะโดยตำรวจก็จะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะเอามาดูเรื่องของหุ้นนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปิดที่ 1,624.36 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 12.36 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 61,741 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวันนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,630.73 จุดนะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดที่ 1,621.18 จุดค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีนะคะตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเช่นเดียวกันโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเดลต้าหลังจากที่ตัวเลขแรงงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยต่ำกว่านะคะที่ตลาดคาดการก็สะท้อนความอ่อนแอทำให้ตลาดเนี่ยปรับการคาดการในเรื่องของการประชุมคณะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในเดือนกันยายนนะคะว่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างประเทศปรับตัวขึ้นมานะคะก็เลยทำให้วันนี้หุ้นไทยเนี่ยบวกไป 12.36 จุดค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้ปิดบวกแตะที่ระดับสูงสุดเกือบรอบในรอบ1เดือนเลยนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อว่าชะลอตัวลงซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าทางการจีนจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจค่ะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,966.59 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 26.56 จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงอย่างเหนือความคาดหมายนะคะซึ่งอาจจะลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนหลังจากที่ทางการจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงนะคะก่อให้เกิดความหวังนะคะว่าจีนอาจจะมีนโยบายออกมากระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะทำให้หั่งเส็งวันนี้ปิดที่ 25,937.49 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 269.46 จุดค่ะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะก็ปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในวันนี้เลยค่ะหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่ต่ำกว่าตลาดคาดการก็ช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะขณะที่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และก็เงินเยนที่อ่อนค่าลงก็ช่วยหนุนตลาดนะคะเพิ่มเติมทำให้วันนี้นิกเกอิปิดตลาดที่ 66,970.22 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1,363.51 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศนะคะคุณตลาดนะคะเพิ่มเติมทำให้วันนี้นิกเกอิปิดตลาดที่ 66,970.22 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1,363.51 จุดค่ะ

0: ตลาดมาก็ลบ350 บาทเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ67,650 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ67,850 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ66,294.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ68,650 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่4,346 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาทที่33 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่32.99 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่33.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.95 ถึง 33.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทวันนี้นะคะที่ 32.95 เนี่ยถือเป็นเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ7 สัปดาห์เลยคุณณัฏฐยา ปัจจัยหลักก็คือตลาดก็ยังคงดูเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่ประกาศเมื่อคืนวันศุกร์โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการนะคะส่วนตลาดพันธบัตรไทยนะคะวันนี้มีต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิเกือบ 3,600 ล้านบาทค่ะนักบริหารการเงินคาดการนะคะว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.90 ถึง 33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะคะปฏิเสธแผนสันติภาพ15 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะสำหรับเรื่องของฉนวนกาซาโดยยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่ถอนกำลังทหารจนกว่าจะมีการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสเสร็จสิ้นนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะคณะสันติภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศบรรลุข้อตกลงสำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและก็ติดและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซานะคะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเป็นก้าวสำคัญสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนต่อมากลุ่มฮามาสตอบรับว่าจะส่งมอบอาวุธหนักหากอิสราเอลยุติการรุกรานทุกรูปแบบและถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซานะคะแต่อิสราเอลก็ยังคงโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลปฏิเสธข้อมติ15 ข้อนะคะแล้วก็จะไม่ถอนทหารออกจากอิสราเอลจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธอย่างแท้จริงโดยในขณะนี้นะคะกำลังมีการหารือกับเจ้าที่สหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูย้ำจุดยืนอย่างหนักแน่นว่าตราบใดที่เขายังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์ขึ้นทั้งในฉนวนกาซาแล้วก็เวสต์แบงค์ค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้สันติภาพจะเกิดตอนไหนนะคะเมื่อกี้ลืมเรื่องของราคาน้ำมันคุณณัฏฐยาดูให้นิดหนึ่งล่าสุดนะคะโอ้ยปรับขึ้นทั้ง2ตลาดเลยเวสเท็กซัสตอนนี้ขึ้นไปอีก1 เหรียญ 24 เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 79.42 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็ขึ้นไปอีก1 เหรียญ 28 เซนต์นะคะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 84.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันเลยค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิ หยิบ

0: ดูแต
1: ่โอ้เร็วจัง
0: บอกแล้วไงไวไหม
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่องเชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

คุณผู้ฟังคะมีคุณตังโมแจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะบนถนนบรมชนีฝั่งขาออกค่ะมาจากพุทธมณฑลสาย4มาทางสาย5จุดที่เกิดเหตุก็คือตรงบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย4เลยนะคะไปรถจักรยานยนต์ชนกันกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นทางซ้ายของทางขนานค่ะตอนนี้คนเจ็บอยู่ที่บนทางเท้าแล้วนะคะเราประสานงานไปที่ทางเจ้าหน้าที่สภ.พุทธมณฑลให้ทราบแล้วการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยที่คุณแตงโมแจ้งเข้ามาแล้วก็มีผู้ใช้ทางแจ้งเข้ามาบอกถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกกำแพงเพชรการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับหยุดนิ่งเนื่องจากว่าตรงช่วงบริเวณปากซอยพหลโยธิน18สัญญาณไฟจราจรคาดว่าน่าจะเสียพอไฟแดงแล้วปรากฏว่านับถอยหลังเสร็จแทนที่จะขึ้นเป็นไฟเขียวกลับกลายเป็นไฟแดงอีกรอบหนึ่งตอนนี้เลยก็จะทำให้ติดเนี่ยติดมาประมาณเกือบ15นาทีแล้วนะคะทางจสร้อยประสานไปทางด้านของศูนย์วพิษให้ทราบแล้วนะคะเป็นปากซอยสัญญาณไฟตรงปากซอยพหลโยธิน18นะไฟแดง2รอบเลยนะบอกว่าติดมาแทนที่จะถอยหลังนับเป็นเคาท์ดาวน์แล้วเนี่ยพอ3 2 1น่าจะได้ไฟเขียวปรากฏว่าแดงอีกรอบหนึ่งนะคะคุณอภิศักดิ์ค่ะแจ้งการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากบางกรวยไซน้อยมาถึงหมู่บ้านปอผาสุกนิเวศการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าที่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกับรถวัดลาดประดุกในช่วงนี้นะคะในฝั่งขาเข้าเนี่ยบอกเชิงทางขึ้นสะพานกับรถจากขาเข้าไปทางฝั่งขาออกมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะรถติดมากเลยตอนนี้เราแจ้งไปที่ทางสภ.บางบัวทองให้ทราบแล้วนะคะรถจอดเสียอยู่เชิงทางขึ้นสะพานกับรถวัดลาดประดุกนะเป็นฝั่งที่กลับจากฝั่งขาเข้ามาทางฝั่งขาออกเป็นรถเก๋งจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะนี่ก็เป็นทางด้านของการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะที่คุณอภิศักดิ์เพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าเป็นช่วงที่เข้าพรรษา เริ่มต้นของเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะ3เดือนนี้เนี่ยทางต่อจากนี้ไปทางสสส.ก็เลยอยากจะเชิญชวนสายดื่มทุกท่านนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับงดดื่มนะแล้วก็หันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองกันนะคะคุณรู้ไหมคะว่าการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้ด้วยนะเรียกว่าเป็นการเพิ่มแต้มบวกแบบที่เรานี้คาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะแต้มบวกที่บอกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยนะแต้มแรกเนี่ยก็เริ่มจากเพิ่มแต้มสุขภาพดีค่ะทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายก็จะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะสมองค่ะก็จะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะที่สำคัญก็คือว่าตับนั้นก็จะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะช่วยลดปริมาณไขมันตับค่ะแล้วก็ยังลดความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินได้ด้วยนะคะแถมใครที่อยากจะดูดีขึ้นค่ะการงดเหล้าก็ยังช่วยให้ผิวพรรณนั้นสดใสขึ้นด้วยนะคะส่วนแต้มที่2ที่เราจะได้จากการงดดื่มแอลกอฮอล์นั่นก็คือเพิ่มแต้มเรื่องของการเงินลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าพอคุณลดแล้วก็งดดื่มเนี่ยเงินที่เคยจะต้องจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าเหล้าค่าเบียร์เนี่ยฮะก็จะมาเปลี่ยนเป็นเงินเก็บทันทีเลยเผลอๆในช่วง3เดือนนี้นะคะช่วง3เดือนของการเข้าพรรษาเนี่ยคุณอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยเงินก้อนนี้เนี่ยเอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวส่วนแต้มที่3นั่นก็คือแต้มความสุขแล้วก็เวลาคุณภาพลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงดื่มนะมาเป็นเวลาดีๆไปทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะหรือไปทำกิจกรรมกับคนที่คุณรักนะคะหรือจะเอาเวลานี้เนี่ยไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองรับรองได้ว่าความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นทีเดียวนะแล้วก็ความสุขก็เพิ่มขึ้นด้วยอย่างแน่นอนเลยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะยากนะยากไหมงด
งดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง3เดือนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่า ปีนี้ทางสสส.มีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการงดเหล้านะคะตัวช่วยแรกนั้นก็คือคุณโทรไปเลยที่สายด่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะหมายเลขสายด่วนก็คือ1413ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีค่ะคอยให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกเหล้าโดยเฉพาะนะก็คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองจะงดเหล้าไม่ได้ในช่วง3เดือนนี้นะยกหูโทรศัพท์กดหมายเลข1413ไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวช่วยที่2ค่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะคะคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Personal Health นะคะที่จะช่วยคุณเนี่ยร่วมเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นเข้าพรรษานี้มางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันนะคะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมากเท่านั้นนะคะงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะเรียกว่า3เดือนไหนๆ3เดือนงดได้แล้วก็งดตลอดไปเลยก็ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อตัวคุณเองอะอย่างแรกเลยเนี่ยแต้มที่ได้แน่นอนเลยก็คือแต้มของตัวคุณเองนะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามานะคะเป็นอุบัติเหตุจากทางด้านของทางหลวงหมายเลข11ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากแยกขวงสิงห์มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำปิงก่อนถึงโรงเรียนวัดป่าตันรถเครนชนกับรถบรรทุกข้าวโพดแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะโหรถใหญ่นะรถใหญ่เป็นช่วงของบริเวณแยกขวงสิงห์เหรอฮะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำแม่ปิงนะโอ้แล้วเนี่ยรถใหญ่เนี่ยนะคะรถเครนชนรถบรรทุกข้าวโพดนะก็เลยจะทำให้การจราจรในตรงบริเวณนี้แน่นอนว่ามีปัญหาแน่นอนเลยนะเพราะว่ารถขนาดใหญ่นะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นฝั่งที่มาจากแยกขวงสิงห์ที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่ปิงเนี่ยอ๋อแล้วตอนนี้เนี่ยที่เห็นนี่เลยนะเป็นข้าวโพดเป็นฝักๆเนี่ยค่ะข้าวโพดสดเนี่ยข้าวโพดเป็นฝักๆนี่เทลงมาหมดเลยเลยทำให้ตอนนี้การจราจรรถที่จะผ่านทางด้านของอันนี้เป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข11นะตอนนี้เนี่ยรถทางฝั่งที่มาจากแยกขวงสิงห์ที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่ปิ่งเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่มีใครอยู่ที่เชียงใหม่เพิ่มเติมมาได้เลยนะเชียงใหม่นี่ตอนช่วงเวลาเร่งด่วนนี่ก็รถการจราจรก็ไม่แพ้กรุงเทพเหมือนกันนะโดยเฉพาะแยกที่แบบมีจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆตรงนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่มาจากแยกขวงสิงห์มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่ปิ่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะจุดนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นรถบรรทุกข้าวโพดเสียหลักพลิกตะแคงเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุชนกับรถเครนนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าเช่นเดียวกันน่าจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดนี้ล่ะค่ะคุณไก่สุขุมวิทนะคะแจ้งอุดมสุขฝั่งขาออกจากแยกอุดมสุขมาทางแยกศรีอุดมอันนี้น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณเบนเดลิสแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตรงบริเวณปากซอยอุดมสุข47สัญญาณไฟจราจรคนข้ามเสียอีกแล้วขึ้นเป็นไฟ3สีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะเราประสานไปที่ศูนย์บพิทให้ทราบแล้วนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณเบนเดลิสก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันนะจุดเดียวกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่2นี้นะคะสำหรับใครที่จะได้ร่วมทริปไปกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นี้นะคะตอนนี้เนี่ยใกล้วันเดินทางเข้ามาทุกทีแล้วทางด้านของโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง
Easy Path Easy Earth โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับจส.ร้อยค่ะก็จะนำพาสมาชิกEasy Path ทั้ง40คู่นะคะออกเดินทางไปทำกิจกรรม CSR ไปเพาะกล้าข้าวทำนาโยนปลอดสารเคมีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนริชี่ฟาร์มค่ะที่อำเภอมโนรมที่ริเช่ฟาร์มนะที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่15แล้วก็16สิงหาคมนะก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะโดยเรามีนัดกันค่ะอย่าลืมนะเรามีนัดกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ที่ถนนเพชรอุทัยริมคลองบางกะปินะคะหรือว่าชื่อถนนริมคลองบางกะปิโดยเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม6โมงเช้าเลยนะคะเรานัดพบกันที่บริเวณอาคารศูนย์บริหารทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเราจะลงเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็รับอาหารเช้าแล้วก็เครื่องดื่มท่านที่ขับรถมานี่ก็สามารถนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณที่จอดรถที่ภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะส่วนกำหนดการในการเดินทางโครงการรัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48นี้นะคะก็คืออย่างที่บอกนะเราจะลงทะเบียนกัน6โมงเช้าค่ะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับอาหารเครื่องดื่ม7โมงล้อหมุนนะออกจากที่ศูนย์บริหารทางพิเศษโดยรถบัสปรับอากาศค่ะแล้วก็บนรถนี้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเหงาๆนะเพราะเราจะร่วมเล่นเกมสนุกกันไปตลอดทางมีของรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในระหว่างเดินทางด้วย10โมงก็จะไปถึงที่วิสาหกิจชุมชนลิเช่ฟาร์มที่ชัยนาทก็จะมีเวลคัมดริงก์ด้วยนะเวลคัมดริงก์อันนี้เนี่ยแน่นอนต้องเป็นของใหม่แน่นอนหลายๆคนอาจจะไม่เคยกินรวมถึงดิฉันด้วยเป็นน้ำจิงจูฉ่ายสมูทตี้อันนี้เป็นสูตรลับเฉพาะที่ลิเช่ฟาร์มนะคะนอกจากนี้แล้วก็หลังจากที่เราพักผ่อนกันกับเวลคัมดริงก์ตรงนี้แล้วนะคะก็จะไปทำกิจกรรมเรียนรู้พร้อมเพาะกล้าปลูกข้าวนาโยนลดการใช้สารเคมีแล้วก็มื้อกลางวันค่ะก็จะทานอาหารกลางวันกันเป็นอาหารกลางวันสุขภาพปลอดสารปลอดภัยที่ลานกลางแจ้งริมบึงนะคะที่168ลิเช่ฟาร์มนะคะแล้วก็จะไปนั่งรถรางชมสถานที่ที่พร้อมกับฟังบรรยายกันด้วยมีการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่5ที่วัดพิกุลงามชมเครื่องราชูปโภคสมัยในหลวงรัชกาลที่5นะคะที่ท่านเสด็จประพาสต้นมาประทับแรมแล้วก็จะไปกันที่สวนผลไม้ชุมชนสวนครูเอียดไปฟังบรรยายจากครูละเอียดนะซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะเจ้าของสวนชื่อครูละเอียดนะจากนั้นเราก็จะทำกิจกรรมกันจนเข้าที่พักกันนะตอนที่16นาฬิกาเราจะไปพักกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะก็อย่าลืมนะคะ6โมงเช้าเจอกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิรวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธกิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ในการนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569จากนั้นทรงร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของร้านสหกรณ์จุฬาพร้อมด้วยสมาชิกซึ่งประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าและบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้การที่ทรงร่วมรับทราบและพิจารณากิจการในฐานะสมาชิกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้น
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวามขวัตวรคติยาราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์
2: วันนี้เวลา 13:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์โดยทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยอันตรายในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนที่ไม่อาจคาดเดาได้รวมทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพ ัยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักและความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยที่ผ่านมาได้นำไปดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเริ่มตั้งแต่เส้นทางลำเลียงจากฐานปฏิบัติการที่6เข้าสู่หลักเขตแดนที่52เป็นระยะทาง 1.23 กิโลเมตรพร้อมทั้งก่อสร้างถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง59แล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56จากเป้าหมาย 8.38 กิโลเมตรในส่วนของรั้วชายแดนซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงรวมลวดหนาม 3.35 เมตรได้ดำเนินการก่อสร้างคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดตั้งแต่หลักเขตแดนที่54ถึง55อีก 3.45 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่องขณะที่บังเกอร์ทหารจำนวน100หลังสำหรับคุ้มครองกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน40หลังก็ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารโบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยกองทัพบกได้นำไปดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดรองรับ40คนจำนวน10แห่งกระจายตามพื้นที่ต่างๆในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโดยงานก่อสร้างทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักวิชาการและวิศวกรรมพร้อมผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อทรงร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปีรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหาไทยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน113คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาดวรคติยาราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหาไทยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568พร้อมกับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพระกรุณาที่คุณประกอบกับพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการเสริมสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองอย่างยั่งยืนส่งผลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเห็นความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติและพร้อมให้การสนับสนุนพระปณิธานในทุกมิติซึ่งขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหาไทยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,842,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหาไทยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหาไทยทิพย์ข้าพเจ้าขอ ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
1: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยเหลือปกป้องแผ่นดินไทยโดยเงินบริจาคนี้นอกจากจะนำไปสร้างสิ่งป้องกันภัยแล้วยังสามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการส่งเสริมด้านสาธารณสุขในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โทร025538616ถึง19
4: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองพร้อมคณะและสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแควัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนศรีชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น ในวันเดียวกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันยกเว้นในวันหรือช่วงที่มีการพระราชพิธีสำคัญซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็นรายครั้งไปและขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันส่วนกลุ่มชาติพันธุ์แต่งกายด้วยชุดประจำชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวขอย้ำตรงที่จังหวัดเชียงใหม่นะที่บอกว่าเป็นรถเครนเขาไปชนกับรถบรรทุกข้าวโพดที่ทำให้รถบรรทุกข้าวโพดเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ข้าวโพดที่บรรทุกมาเนี่ยมันตกเกลื่อนถนนเลยนะคะเป็นบริเวณเส้นทางทางหลวงหมายเลข11นะเป็นช่วงที่มาจากแยกขวงสิงที่จะมุ่งหน้ามาสะพานข้ามแม่น้ำปิงก่อนถึงโรงเรียนวัดป่าตันเนี่ยตามภาพนี้เลยนะทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เราขึ้นภาพอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอรถที่จะมาเคลื่อนย้ายรอรถเครนมาเคลื่อนย้ายอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงจะเพิ่มเติมให้ทราบกันนะนี่เป็นภาพจากเป็นคลิปภาพจากทางด้านของเพจวิทยุจราจรเชียงใหม่นะคะต้องขอบพระคุณมากเลยโหแล้วก็คือเขาชนกันยังไงอ่ะงงมากเนาะคือมากันยังไงเอ่ยรถเครนกับแล้วมันคล่อมแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นบาริเออร์ที่กั้นเป็นเกาะกลางนะฮะกั้นทางเนี่ยรถเครนนี้คล่อมไปเลยนะแล้วก็รถบรรทุกก็พลิกตะแคงอยู่ในช่องทางขวานะอันนี้ก็เลยทำให้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเขาบอกว่าอย่างนี้คนขับรถเครนบอกว่าพวงมาลัยมันล็อกคาดว่าระบบขัดข้องคนขับรถเครนยกสูงเนี่ยพูดถึงกรณีอุบัติเหตุคันนี้นะอันนี้ที่เกิดขึ้นนี่นะคะบอกว่าเจ้าตัวบอกว่าพวงมาลัยรถเครนที่ขับมาเนี่ยเกิดล็อกทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ตามปกติซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือว่าขัดข้องของระบบรถนะคะโดยเมื่ออุบัติเหตุอันนี้นะคะที่อย่างที่บอกนะคะว่าเกิดขึ้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข11หรือว่าเป็นเส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์ก่อนถึงหน้าโรงเรียนป่าตันที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะโชคดีที่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็รีบเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ข้าวโพดที่เป็นฝักที่เขาบรรทุกมาเนี่ยค่ะออกจากผิวการจราจรเพื่อที่จะเปิดช่องทางการจราจรให้สัญจรได้นะคะสำหรับคนที่จะผ่านในเส้นทางตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำบอกว่าให้หลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงที่จะมีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าว่าเขาเคลื่อนย้ายได้แล้วยังไงก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะมากันที่ทางด้านของ MEA กันค่ะคุณผู้ฟัง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะคะทาง MEA Spark ก็จะมาชวนให้ทุกท่านนั้นมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีที่จะมีจัดแสดงเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเท่านั้นนะคะนิทรรศการภาพถ่ายจาก Spark ก็จะมาชวนให้ทุกท่านนั้นมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีที่จะมีจัดแสดงเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์

0: ต้นของกิจการไฟฟ้าไทยผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยจนมาเป็น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนและก็อีกงานหนึ่งนะคะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15สิงหาคมถึงวันที่15กันยายน2569นะคะมาร่วมกันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่าในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นงานส่วนพระองค์นะคะมาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568พร้อมกับชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ค่ะที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการปักวันในปฏิทินได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมมาสัมผัสเรื่องราวผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตนเองในเดือนสิงหาคมนี้นะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแล้วก็กดติดตามเพจ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมแล้วก็กิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้ที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะซึ่งเปิดให้ชมได้ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเขาจะหยุดวันจันทร์ในเวลา 9:00 น.จนถึง 17:00 น.นะคะแล้วก็จะมีรอบนำชมทุก30นาทีค่ะสามารถตรวจสอบคิวหรือว่าจองบัตรล่วงหน้าได้นะคะที่ measpark.mea.or.th นะคะก็ใครสนใจก็ไปดูรอบดูคิวแล้วก็จองรอบการเข้าชมได้เลยนะคะที่ measpark.mea.or.th ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อ

0: คุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: .1330วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: อ้าวฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางสำนักงานเขตบางรักเขามีการแจ้งเตือนเนื่องจากว่าเกิดเหตุฝาบ่อพักเกิดทรุดตัวบนถนนพระราม4ตรงช่วงที่หน้าโรงแรมโซแบงคอกนะคะอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของพระราม4ฝั่งขาเข้านะพระราม4ฝั่งขาเข้าตรงช่วงหน้าโรงแรมโซแบงคอกก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกวิทยุนะฮะตรงจุดนี้มีฝาบ่อพักเกิดทรุดตัวลงทางเจ้าหน้าที่หน่วยเบสนะทางฝ่ายโยธาก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะนี้เป็นพื้นที่ถนนพระราม4ฝั่งขาเข้านะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านไปผ่านมาน่าจะเห็นอยู่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะแล้วช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านผู้อำนวยการเขตบางรักนะคะคุณพรพันธ์วัฒนศิลป์นะเดี๋ยวจะมาสอบถามเกี่ยวกับกรณีอันนี้สวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พอคะตรงบริเวณที่ฝาบ่อพักทรุดตัวนี่เราได้รับแจ้งตอนกี่โมงอะคะ
1: ได้รับแจ้งประมาณ1ทุ่มนะคะ
0: ตอน1ทุ่ม
1: ทางค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจพบนะคะว่าไอ้ฝาบ่อเนี่ยมันทรุดลงนะคะโครงการปรับปรุงอาคารอยู่ด้านข้างนะคะทางโครงการก็ได้ช่วยเราในการที่ว่าอำนวยความสะดวกจราจรนะคะทางเขตก็เลยได้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยเบสของโยธานะ
0: คะ
1: แล้วก็เทศกิจไปอำนวยความสะดวกจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้รถกระแทกตกลงไปกระแทกนะคะ
0: ค่ะตรงนี้คือเป็นพระราม4ฝั่งขาเข้าถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณลงมาจากทางสะพานไทยเบลเยียมก็คือจะอยู่ในเลนซ้าย
1: อยู่ตรงซ้าย
0: อยู่ทางซ้ายพอดีเลยอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเลนที่เป็นฝั่งที่มาจากแยกวิทยุที่จะต้องผ่านมาตรงนี้นะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วตรงอันนี้มันเป็นฝาบ่อพักของใครทำงานนะคะอันนี้เป็นประปาหรือเป็นไฟฟ้า
1: เป็นของไฟฟ้าค่ะ
0: เป็นของไฟฟ้า
1: เขามีโครงการที่จะสั่งท่ออยู่ตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นบ่อพักเป็นจุดๆไปแต่ครั้งนี้ฝาบ่อของเขาทรุดตัวลงเนี่ยเขาก็รับปากที่จะเข้ามาแก้ไขเป็นโครงการที่เราประสานงานเรียบร้อยแล้วล่ะเขาจะเข้ามาแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในคืนนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ขออภัยในเรื่องของการจราจรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้อำนวยความสะดวกตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็ติดไฟติดอะไรกระพริบไว้นะคะ
0: ค่ะก็คือนำเอากลวยยางมาวางกั้นเอาแผงเหล็กมาวางกันแล้วมีเจ้าหน้าที่ของเทศกิจของทางเขตดูแลอยู่ด้วยไหมคะ
1: ด้วยค่ะทั้งเทศกิจแล้วก็โยธาแล้วก็ของไซต์งานด้วยค่ะไซต์งานเขาก็ออกมาช่วยด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะเขาทางไฟฟ้าที่จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขเขาแจ้งไหมคะว่าจะแก้ไขวิธียังไงอะค่ะ
1: เขาก็ต้องมาขุดแล้วก็ยกฝาบ่อของเขาอะนะคะก็น่าจะยกขึ้นแล้วก็ปรับปรุงตรงถนนตรงนี้แต่เบื้องต้นอาจจะไม่แน่อาจจะเอาเป็นแผ่นเหล็กมากั้นก่อนแล้วก็มาทำงานยังไงเขาบอกว่าคืนนี้จะเสร็จอะเนา
0: ะ
1: ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะยังไงแต่เขาว่าเขาจะทำให้เสร็จสิ้นไปในคืนนี้นะคะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาบอกไหมจะเข้าไปพื้นที่ตอนประมาณสักกี่โมงได้อะคะ
1: ไม่ค่ะประมาณเนี่ยตอนเนี้ยสักพักหนึ่งเมื่อกี้เราก็ติดต่อตลอดนะคะ
0: เ
1: ขาก็รับปากเข้ามาแล้วค่ะได้แจ้งไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนั้นแล้วเขาก็ทราบดีทุกคนก็เลยรออยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาเข้ามาเราก็จะได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบว่าจะเสร็จเรียบร้อยเงี้ยค่ะแต่กว่าจะซ่อมเสร็จพี่ว่าน่าจะสักสองยามเนาะก็น่าจะเสร็จค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่พรุ่งนี้เช้าก็จะคืนถนนให้ปกตินะคะ
0: ตรงนี้ต้องปิดเฉพาะในเลนที่เขาฝาบ่อสุดหรือว่าต้องปิดทั้งสองเลนเลยอะคะ
1: อ๋อไม่ค่ะฝาบ่อเนี่ยมันอยู่ในเลนแรกเลนเดียวที่อยู
0: ่เลนซ้าย
1: ทางเท้านะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็คือไม่ได้กระทบมากรถก็จะวิ่งได้อยู่แต่เราก็กั้นขอบเขตได้ชัดเจนไม่ให้มีคนที่แบบบางทีขับด้วยความเร็วอย่างเงี้ยจะเข้ามาแต่ถ้าเห็นไกลๆจะเห็นเพราะว่ามีสัญญาณไฟเตือ นตั้งแต่ก่อนต้นนะคะ
0: แต่เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขตรงนี้จำเป็นต้องปิดทั้งสองเลนด้วยหรือเปล่าม
1: ีการแจ้งนะคะเพราะว่าเลนเดียวเนี่ยก็จะจอดขวางข้างหน้าแล้วก็เข้ามาทำนะ
0: คะ
1: คิดว่าน่าจะเลนเดียวอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวคงต้องรอให้การจราจรนี้เบาบางลงไปกว่านี้เจ้าหน้าที่ของเขาก็ถึงจะเข้ามาพื้นที่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มีเป็นเพราะว่าเป็นรถใหญ่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาบ่อยหรือไงเพราะมีไซต์งานก่อสร้างอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลย
1: คือถนนตรงนี้จริงๆแล้วจราจรมันก็วิ่งกันตลอดนะคะแล้วก็รถใหญ่แต่เข้าใจว่ารถของไซต์งานเนี่ยอาจจะหนัก แล้วก็มันทำให้กระทบกระเทือนกันนะครับแต่ว่าทางเราก็เห็นร่องรอยของอัลฟาวเนี่ย
0: ค
1: ือพ่อไว้ตลอดคงต้องมาแก้ไขอะไรกันแต่ครั้งนี้คงไม่ไหวแล้วนะคะ
0: น่าจะเป็นลักษณะเหมือนแบบมาปะเพิ่มไปตลอดแบบนี้อย่างนี
1: ้ใช่ปะเป็นรอยปะอยู
0: ่
1: ไม่มีรอยปะอยู่ค่ะ
0: แล้วก
1: ็คงจะแก้ไข
0: แล้วก็ช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวก็อากาศร้อนเดี๋ยวก็อากาศเย็นเลยก็เลยแบบว่า
1: ด้วย
0: ใช่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการทำงานเข้าพื้นที่แล้วถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องปิดการจราจรยังไงรบกวนอีกครั้งนึงละกันนะคะ
1: ได้ค่ะได้ค
0: ่
1: ะย
0: ิน
1: ด
0: ีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครที่กำลังจะผ่านทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาเข้านะคะเป็นฝั่งบริเวณริมถนนพอดีเลยนะคะเป็นช่วงที่มาจากแยกวิทยุที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสารแดงจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณเชิงทางลงสะพานไทยเบลเยียมแต่ว่าคือถ้าลงสะพานไทยเบลเยียมเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกับเลนนี้อยู่แล้วอันนี้เลนนี้จะเป็นเลนที่เป็นพื้นเป็นทางลาบนะคะที่ขนานไปกับทางด้านสะพานไทยเบลเยียมก็คือรถที่จะผ่านมาตรงนี้ยังสามารถวิ่งได้อีกหนึ่งวิ่งได้หนึ่งเลนเพราะว่าช่องทางที่เจ้าหน้าที่เขามาปิดกั้นเอาไว้เนี่ยจะเป็นเลนซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยนะตรงนี้เขามี2เลนอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาทำงานเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขแล้วหากมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรตรงบริเวณนี้เป็นการชั่วคราวยังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีเอากลวยยางแล้วก็เอาแผงเหล็กไปวางกั้นไว้ตรงนี้ป้องกันไม่ให้รถที่จะวิ่งผ่านตรงนี้เนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณแนวที่มันมีฝาบ่อเนี่ยเกิดทรุดตัวลงไปนะคะเดี๋ยวคงต้องให้การจราจรซาไปอีกสักนิดหนึ่งถึงจะเข้าไปพื้นที่ทำงานได้นะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการก็มีประกันภัยประเภท3ที่รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกด้วยนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1นี่สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็ส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงมีทางด้านของคุณเจตนะคุณเจตแจ้งอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าค่ะมาจากทางอ้อมน้อยมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย4ตรงบริเวณตรงข้ามซอยเพชรเกษม91มีรถกระบะกับรถเก๋งชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาแล้วบอกว่ารถกระบะเนี่ยเสียหลักปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนด้วยนะคะคาดว่าน่าจะมีคนเจ็บด้วยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้การปฐมพยาบาลอยู่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่บนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าแต่ว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับซอยเพชรเกษม91นะเป็นทางด้านบนถนนเพชรเกษม ก็จะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะรถเก๋งเสียหลักชนกับรถกระบะแล้วกระบะก็ไปปีนเกาะกลางถนนด้วยนะคะตรงช่วงของถนนเพชรเกษมตรงช่วงของตรงข้ามซอยเพชรเกษม91นะคะเป็นฝั่งขาเข้าระมัดระวังด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านจุดนี้การจราจรก็ชะลอตัวแล้วนะคะเริ่มชะลอตัวแล้วล่ะสำหรับเส้นทางเพชรเกษมตรงช่วงที่จะผ่านอุบัติเหตุตรงจุดนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลทางด้านทาง X กันนะคะว่ามีรายงานสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันหรือไม่ตอนนี้นะคะอันนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแหละเพราะแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 19:52 ที่บอกว่าเป็นรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงสะพานกับรถวัดลาดประดุกที่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกรายงานเข้ามานะคะเป็นทางด้านถนนกาญจนาภิเษกผ่านไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะก็น่าจะทำการเคลื่อนย้ายเรื่องของรถที่จอดเสียอยู่เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระรามหนึ่งตอนนี้พระรามหนึ่งที่มาจากทางแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางแยกลาดประสงค์ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะบนถนนราชดำริที่ไปจากแยกลาดประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำก็ยังรถเยอะนะคะก็ยังเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นไปแล้วไปทางด้านราชปรารภที่จะไปทางด้านของซอยหมอเหลงช่วงนี้ก็ยังมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะก็ยังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟสำหรับเส้นทางทางด้านของราชปรารภที่จะไปทางด้านของหมอเหลงแต่ส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนี่ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีย้ำดำเนินคดีฉลองเรี่ยวแรงตามกฎหมายเตรียมฝากขังพรุ่งนี้และกระทรวงศึกษาธิการเตรียมชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับดำเนินคดีฉลองเรี่ยวแรงเต็มที่เพราะเป็นคดีอุกชะกันพร้อมติ่งตำรวจปล่อยให้ผู้ต้องหานั่งแถลงข่าวโดยไม่ใส่กุญแจมือได้อย่างไรคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตและขอให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามขอให้ดำเนินคดีให้เต็มที่เพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันที่ทำลายขวัญของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นายรัฐมนตรียังติงกรณีที่มีคนที่กระทำความผิดแล้วยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
2: ขณะที่ล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อหานายฉลองเรี่ยวแรงหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บรวม4ข้อหาประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นได้ควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังโดยเตรียมนำตัวขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้พนักงานสอบสวนยังได้คุมตัวนายฉลองเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยพบกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน30นัดแต่ไม่พบปืนเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่านายฉลองเคยครอบครองปืน9กระบอกแต่ปัจจุบันได้ขายต่อไปหมดแล้วเหลือเพียงปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุและได้มอบให้กับตำรวจไปก่อนหน้านี้ด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีชี้แจงกรณีภาพของนายฉลองระหว่างสอบปากคำที่ไม่มีการใส่กุญแจมือและสูบบุหรี่โดยระบุว่าผู้ต้องหามีอาการเครียดและวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนกุญแจมือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ใส่แทบตลอดเวลาและภาพที่ปรากฏอาจเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวรัชนันย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลใกล้ชิดเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมเข้าหารือครม.พรุ่งนี้คุณพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเสนอความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อวางแนวทางด้านจิตวิทยาโดยเห็นว่าปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนไม่ใช่ภาระของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียวเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องดูแลทั้งนักเรียนครูและบุคลากรส่วนข้อสังเกตเรื่องของครูสร้างแรงกดดันต่อนักเรียนนายยศนันท์ระบุว่าต้องแก้ปัญหาในภาพรวมโดยประสานกรมสุขภาพจิตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และราชวิทยาลัยจิตแพทย์เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันส่วนกรณีสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นายยศนันท์ระบุว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนิพิตรชัยยพฤกษ์รายงานครับ
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะช่วงนี้สภาพการจราจรบนถนนพญาไทนะฝั่งที่มาจากทางด้านแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางราชเทวีก็จะมีรถเยอะหลังจากที่ลงจากช่วงสะพานหัวช้างไปที่จะมุ่งหน้าไปทางราชเทวีนะคะติดจังหวะสัญญาณไฟพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยนี่ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะมีฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่ไปจากปทุมวันก่อนที่จะผ่านแยกราชเทวีนะคะนอกนั้นก็เคลื่อนตัวกันไปได้แล้วส่วนทางถนนพระรามสี่ในช่วงนี้นะคะพระราม4ตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การได้แต่ว่าย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ใช้พระราม4ฝั่งขาเข้าพื้นราบนะที่เลี้ยวมาจากทางด้านสาทรเหนือนะคะเลี้ยวซ้ายใช้ถนนพระราม4ตรงช่วงบริเวณหน้าโรงแรมโซแบงคอกในช่องทางซ้ายจะมีเจ้าหน้าที่เขามีการปิดช่องทางซ้าย1ช่องนะคะเพื่อที่จะให้เตรียมรอซ่อมบำรุงเนื่องจากว่ามีฝาบ่อพักเนี่ยเกิดสุดตัวบนถนนพระราม4นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าพื้นที่ทำงานก็คงอาจจะต้องมีการปิดการจราจรในช่องทางซ้าย1ช่องนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรเช่นว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นในเส้นทางที่เขามีทางม้าลายแล้วก็มีไฟข้ามการจราจรไฟข้ามถนนนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะคุ้นชินกันเวลาจะข้ามถนนก็จะกดสัญญาณไฟเพื่อที่จะให้มีไฟเขียวไฟแดงสำหรับคนข้ามแล้วก็รถที่จะผ่านตรงบริเวณนั้นเนี่ยให้หยุดให้คนข้ามนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางเส้นทางเนี่ยเรื่องของเวลาที่เปิดไฟเขียวให้คนข้ามเนี่ยมันไม่เท่ากันเรื่องนี้เองเนี่ยเขาได้มีงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไฟข้ามถนนในกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในส่วนของงานวิจัยเนี่ยจะมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการวิจัยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันอยู่กับทางด้านของท่านอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.เกษมชูจารุกุลนะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของกรณีไฟข้ามถนนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีท่านผู้ฟังจอสรทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคงต้องเรียนสอบถามเลยว่าในส่วนของการที่เราไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของไฟข้ามถนนตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นหลักๆบ้างอะคะ
1: งานวิจัยนี้นะครับจริงๆแล้วเราเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยครับว่าเวลาที่เราที่มีการให้กับสัญญาณไฟคนข้ามถนนในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเพียงพอจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับมากกว่า 20% แล้วปัจจุบันครับแต่ว่าทุกๆ5คนคนไทยเนี่ย1คนจะเป็นคนที่สูงอายุแล้วและโดยปกติครับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเดินช้ากว่าคนทั่วไปนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าเวลาเราจะข้ามถนนนะครับทางข้ามแต่ละแห่งมันมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เท่ากันความยาวก็ไม่เท่ากันนะครับการที่เราไปกำหนดเวลาทางข้ามแบบตายตัว15วินาที20วินาทีเนี่ยจึงอาจจะไม่เหมาะในบางบริเวณบางสถานที่
0: ครับค่ะส่วนมากเนี่ยไฟที่เป็นทางข้ามในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: ก็เรียนว่าในพื้นที่ที่เราไปศึกษานะครับเราไปศึกษาที่6แห่งเลยนะครับที่เป็นพื้นที่ศึกษาบริเวณทางข้ามที่เป็นหน้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะพบผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะครับเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15วินาทีหรือ20วินาทีเท่านั้นครับ
0: 15ถึง20วินาทีจากการไปสำรวจตรงนี้เนี่ย15ถึงวิถึง20วินาทีตรงนี้เนี่ยคนที่เขาข้ามถนนที่เป็นผู้สูงอายุอะถ้าเกิดว่าเวลาที่ใกล้ๆจะหมดเวลาเขาดาวตรงนี้แล้วเขาจะเดินถึงตรงอีกฝั่งหนึ่งใกล้จะถึงอีกฝั่งหนึ่งหรือยังอะคะ
1: หลายๆกรณีถ้าจะเป็นไปไม่ได้ครับคุณนัทยาครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเราไปสำรวจมาเนี่ยสิ่งที่พบหลักๆเลยคือคนทั่วไปนะฮะก็เดินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณความเร็วอยู่ที่ประมาณ 1.27 เมตรต่อวินาทีนะครับผู้สูงอายุเนี่ยใช้เวลา ช้ากว่านานขึ้นในการเดินข้ามนะครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ 1.15 เมตรต่อวินาทีและเมื่อยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยความเร็วก็จะช้าลงแต่มีกลุ่มนึงครับที่เราน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้ไม้เท้
0: า
1: หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเดินตรงนี้เนี่ยเราพบว่าความเร็วในการข้ามเนี่ยต่ำกว่า1เมตรต่อวินาทีด้วยซ้ำต่ำกว่าผู้สูงอายุทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
0: ค่ะอันนี้เขาต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่คะสำหรับคนที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินนะคะ
1: ความเร็วที่เราไปตรวจวัดมาได้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยความเร็วจะไม่สูงมากครับอยู่ที่ประมาณ 0.96 เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคนทั่วไปอย่างที่นำเรียนในเบื้องต้นครับ 1.27 เมตรต่อวินาที
0: คือ
1: เหมือนต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อเราพิจารณาสภาพถนนจริงสภาพพื้นที่จริงปัจจุบันเนี่ยทางข้ามที่มันมีสัญญาณไฟแบบปุ่มกดให้คนข้ามม
0: ัน
1: มีหลากหลายมากครับทั้งทางถนนที่มี2ช่องจราจร3ช่องจราจร4ช่องจราจรก็มีมีทางเกาะกลางถนนให้ยืนพักรอก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างในเชิงกายภาพอยู่การที่เราไปกำหนดค่าไฟเขียวให้เป็นค่าเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุครับไม่สามารถที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งนึงได้อย่างปลอดภัยพูดง่ายๆครับก็คือว่ายังไม่ทันไฟเขียวครบเลยครับเป็นสีแดงแล้วสำหรับคนข้ามเนี่ยก็ยังข้ามไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ
0: ค่ะคือ
1: ค่อนข้างอันตรายครับ
0: ค่ะคือนอกเหนือจาก6พื้นที่ที่ทางด้านของอาจารย์กับทีมงานได้ไปลงสำรวจพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไฟข้ามถนนส่วนใหญ่ในกรุงเทพอยู่ที่15วิถึง20วิเหรอคะ
1: ต้องเรียกว่าไม่ใช่ทุกทางแยกนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ในสภาพหน้างานเนี่ยมันมีผู้ดูแลที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยมันมีการปรับในแง่ของจังหวะของสัญญาณไฟจราจรจังหวะของสัญญาณของคนข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบถึงแม้จะเป็น15วินาทีบ้างบางแห่งเป็น20วินาทีบ้างครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกทางข้ามเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่ากันครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ทำการสำรวจตรงนี้แล้วเรานำผลในส่วนของการสำรวจตรงนี้ไปดำเนินการยังไงต่อไปอะคะ
1: ก็เป็นผลจากงานวิจัยนะครับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาตินะครับซึ่งเราพบตัวเลขแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่าไม่มีตัวเลขเดียวที่มันเหมาะกับทุกแห่งครับเราจะต้องมีการพิจารณาทั้งความยาวของทางข้ามจำนวนช่องจราจรปริมาณคนเดินด้วยนะครับแล้วก็สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทยนะปัจจุบันครับ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเทียบเคียงอย่างถ้าต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ข้อมูลจากต่างประเทศที่ในกรณีที่อย่างเป็นทางข้ามลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาใช้เวลาประมาณสักกี่วินาทีได้อะคะ
1: ในต่างประเทศต้องเรียนว่าจะมีสูตรในการคำนวณ นะครับไม่ได้เป็นค่าตายตัวสำหรับทุกทางแยกครับแล้วก็ผลการวิจัยของเราเนี่ยเรามีการไปเปรียบเทียบกับตัวเลขในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าณปัจจุบันสิ่งที่เราใช้กันอยู่อาจจะยังเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับประเทศหรือเมืองที่มีทางข้ามแล้วก็มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะขึ้นครับ
0: ค่ะส่วนแล้วเราจะมีการอ้างอิงเหมือนกับว่าใช้ตัวเลขจากทางด้านของต่างประเทศเข้ามาเทียบแล้วก็อ้างอิงเพื่อที่จะกำหนดเวลาให้มันแบบว่าเหมาะสมกับกลุ่มตรงนี้ด้วยไหมคะ
1: ถูกต้องครับต้องมีการใช้ครับโดยปกติเนี่ยเราจะมีการสำรวจข้อมูลด้วยนะครับต่างประเทศก็มีการสำรวจข้อมูลแต่ละทางข้ามนะครับเพราะแต่ละทางข้ามมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราจะมีการใช้ความเร็วค่าหนึ่งครับที่ในทางวิศวกรรมจราจรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความเร็วเปอร์เซนต์ไทล์ที่15นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นความเร็วของคนในกลุ่มที่ค่อนข้างเดินช้าเนี่ยให้สามารถที่จะข้ามไปได้อย่างปลอดภัยน
0: ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเลขจากต่างประเทศเอามาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่พบจริงในพื้นที่ภาคสนามมีการสำรวจข้อมูลมาวัดจริงนะครับแล้วก็เอามาคำนวณออกมาเป็นเวลาในการข้ามที่เหมาะสมต่อไปครับ
0: อืมค่ะนอกเหนือจากบริเวณพื้นที่ที่ตรงตามหน้าโรงพยาบาลต่างๆที่ได้ไปสำรวจแล้วยังมีจุดอื่นอีกไหมอย่างเช่นหน้าโรงเรียนหรือว่าเป็นสถานที่ราชการสถานที่สำคัญที่เราต้องไปสำรวจอีกด้วยอะค่ะ
1: ต้องเรียนว่าทุกทางข้ามนะครับเราต้องการออกแบบให้ผู้เดินเท้าเนี่ยสามารถที่จะข้ามถนนให้ได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายกรณีครับที่ยกตัวอย่างในเบื้องต้นก็คือกรณีของผู้สูงอายุเป็นหนึ่งประเด็นนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อไรก็ตามที่มีทางข้ามในเขตชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานหรือว่าจะเป็นเขตชุมชนอะไรก็ตามนะครับเป็นตลาดก็ได้นะครับในบริเวณต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ครับว่าคนที่จะข้ามเนี่ยหนึ่งทางข้ามตรงนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ในเชิงของตำแหน่งสองคือการกดปุ่มเรามีการให้ไฟเขียวสำหรับคนข้ามที่สามารถที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และ3ครับสัดส่วนของผู้สูงอายุตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับในบริบทของประเทศไทยเราจะต้องมานั่งคำนึงถึงครับอย่างบริเวณที่มีการศึกษาอย่างเช่นโรงพยาบาลครับเราคาดหวังได้แน่นอนว่าจะต้องมีสัดส่วนของคนสูงวัยนะครับมาหาหมอมาโรงพยาบาลค่อนข้างเยอ
0: ะ
1: ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเผื่อปริมาณของไฟเขียวให้พอเพียงก็คือมากขึ้นกว่าค่าปกติครับ
0: อืมค่ะอาจารย์มองว่าเวลาที่ต้องเผื่อให้พอเพียงสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุรวมถึงคนที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินข้ามถนนอันนี้เป็นลักษณะของถนนที่มีความกว้างประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: ปกติแล้วถนน1ช่องจราจรก็จะประมาณ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับทางข้ามครับทางข้ามที่เราพบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนช่องจราจรครับบางครั้งเนี่ยถนนที่มีเกาะกลางบางทีข้ามครั้งละ10เมตรน
0: ะ
1: ครับต้องการประมาณ 13-15 วินาที
0: 13-15
1: ถนน4ช่องจราจรนะครับระยะประมาณ14เมตรเนี่ยอาจจะต้องการเวลาข้ามประมาณเกือบ20วินาทีในขณะเดียวกันครับถนนที่มี6ช่องจราจรยิ่งกว้างนะครับประมาณ20เมตรเนี่ยอาจจะต้องการไฟเขียวเนี่ยสำหรับคนข้ามอยู่ที่ประมาณ 22-26 วินาทีขึ้นอยู่กับสัดส่วนของผู้สูงอายุครับ
0: อ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าในส่วนของพื้นที่ของถนนกับทางด้านของคือเขาเรียกอะไรความกว้างของช่องทางถนนแล้วก็ในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงอันนี้เนี่ยมันก็จะต่างๆกันออกไปจากนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเวลาที่เหมาะสมจริงๆเอาว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางที่แบบ3ช่องทางกว้างๆเลยเนี่ยก็น่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30วิอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ครับแต่ยังไงก็ตามครับท่านที่เป็นผู้ขับขี่นะครับเวลาเราเห็นสัญญาณคนข้ามเน
0: ี่
1: ยบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าทำไมคนข้ามไปแล้วยังไม่เขียวสักทีสำหรับรถยนต
0: ์
1: นะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการเปิดไฟเขียวให้คนข้ามเนี่ยสิทธิ์ในการข้ามก็ยังเป็นของเขาอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบตรงนี้ครับเยอะไปก็ไม่ใช่ว่าดีครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการจราจรบนท้องถนนด้วยครับ
0: ใช่เพราะว่าบางทางข้ามอ่ะคือเรียนไม่แน่ใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าก็เคยเจอประเภทที่แบบว่าคนหนึ่งเพิ่งข้ามไปแล้วมาอีกคนที่กำลังจะรอข้ามก็กดไฟมันก็จะเริ่มเคาน์ดาวน์อีกแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คนที่เขาขับรถผ่านตรงเนี้ยเขารู้สึกว่ามันแบบไฟแดงบ่อยมากตรงนี้เนี่ยมันจะเราจะทำยังไงให้สัมพันธ์กับการที่กดไฟข้ามถนนตรงนี้ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของประเด็นการกำหนดสัญญาณไฟเขียวที่เหมาะสมเลยครับเพราะว
0: ่
1: าปัจจุบันเนี่ยเราจะพบหลายๆกรณีครับมันมีการฝ่าฝืนคำว่าฝ่าฝืนในที่นี้ก็คือฝ่าฝืนสัญญาณไฟทั้งในมุมมองของคนข้ามและมุมมองของผู้ขับขี่นะฮะบางทีเราให้ไฟเขียวคนข้ามเยอะไปผ
0: ู
1: ้ขับขี่ก็จะมีการฝ่าฝืนฝ่าไฟแดงออกไป
0: คร
1: ับและตรงกันข้ามครับถ้าให้ไฟเขียวน้อยไปอันนี้อันตรายมากสำหรับคนเดินเท้าคนที่จะข้ามถนนน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าสัญญาณไฟยังไม่สามารถข้ามไปได้สุดทางเนี่ยปรากฏว่าไฟแดงสำหรับคนข้ามแล้วต้องวิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วลองจินตนาการนะครับสำหรับคนที่มีอายุเยอะๆนะครับคนสูงวัยเนี่ยการที่เขาไปติดค้างอยู่บนกลางถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการชนบนท้องถนนอย่างยิ่งครับ
0: อืมค่ะอาจารย์ตอนที่ทางทีมงานไปสำรวจเคยเจอกรณีแบบนี้ไหมครับแบบว่าที่ไปอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆจะถึงอีกฝั่งนึงแล้วแต่ปรากฏว่ากลายเป็นไฟแดงไปแล้วนี่คนที่เขาข้ามถนนเขาทำยังไงคะพฤติกรรมของเขาต้องวิ่ง
1: มีครับมีหลายกรณีที่เราพบเลยครับเพราะว่าในการสังเกตในกระบวนการวิจัยนะครับเรามองแม้กระทั่งว่าคนปกติถือของกับไม่ถือของเดินข้ามถนนแตกต่างกันไหมอายุเพศนะครับชายหญิงมีความแตกต่างกันหรือเปล่าผู้สูงวัยอายุที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมันมีความเร็วในการข้ามที่แตกต่างกันไหมนะครับเราพบกรณีอย่างที่คุณนัตยาได้เรียนจริงๆครับว่ายังไม่ทันข้ามพ้นเลยนะครับปรากฏว่าสัญญาณไฟไม่พอแล้วแล้วก็เป็นปัญหาเยอะครับสำหรับกรณีผู้สูงอายุอย่างที่เรียนนะครับหลายๆทางแยกที่เราพบเนี่ยไม่สามารถข้ามไปได้สุดก
0: ่
1: อนที่จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณของรถได้ครับ
0: ค่ะแล้วตัวของคนข้ามเขาทำยังไงคะต้องรีบก้าวเดินไปหรือว่าแบบตกใจแบบยืนไม่สามารถที่ข้ามต่อไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โดยใหญ่ก็ต้องรีบนิดนึงนะครับแต่ก็ว่าเราก็ยังพอมีน้ำใจกันนะครับที่บางทีส่วนใหญ่ก็จะหยุดให้คนผู้สูงวัยเนี่ยข้ามไปโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เขามีอุปกรณ์ช่วยในการเดินนะครับ
0: ค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงส่วนตรงนี้แล้วเราต้องไปประสานหรือว่าจะต้องมีการเป็นแนวทางเพื่อที่จะดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละทางข้ามยังไงบ้างอะคะ
1: ข้อ ข้อสรุปของงานวิจัยตรงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีตัวเลขเดียวที่เหมาะสมกับทุกแห่งนะครับเราจะต้องมีการพิจารณาถึงความยาวทางข้ามพิจารณาถึงจำนวนช่องจราจรปริมาณคนเดินและที่สำคัญก็คือสัดส่วนของผู้สูงอายุนะครับดังนั้นในการนำไปใช้หน่วยงานด้านการจราจรของกรุงเทพมหานครที่ดูแลในเรื่องของการติดตั้งการดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งกำหนดค่าเริ่มต้นของสัญญาณไฟตรงนี้ครับจะต้องมีการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงแล้วก็มีการปรับเวลาเพื่อจัดการสภาพการจราจรในพื้นที
0: ่
1: ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: อืมค่ะอาจารย์คะตรงนี้เนี่ยในการคำนวณเวลาเนี่ยเพราะว่าแต่ละในช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะต่างกันอย่างเช่นเวลากลางวันกับกลางคืนคนข้ามถนน อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุก็จะเป็นคนปกติข้ามไปแล้วเวลาก็ยังเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องของการคำนวณตรงนี้เราจะคำนวณกันยังไงให้เหมาะสมต้องมีการใช้ระบบ AI มาเรื่องของการดูปริมาณรถหรือว่าเป็นช่วงเวลาอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: สิ่งที่เราคุยกันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแบบฟิกซ์ไทม์นะครับก็คือในการกำหนดสัญญาณไฟเขียวแบบฟิกซ์เป็นค่าคงที
0: ่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเทคโนโลยีนะครับเรามีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเวลาสัญญาณไฟเขียวเนี่ยให้เหมาะสมกับปริมาณคนข้ามได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีสามารถทำได้
0: อืมค่ะก็แสดงว่าอย่างนี้ก็เราก็ต้องมีการใช้ผสมผสานกันทั้งในส่วนของฟิกซ์ไทม์แล้วก็ทั้งในส่วนของการแบบยืดหยุ่นให้มันสามารถที่จะปรับตามเวลาที่เหมาะสมได้อย่างนั้นประสานกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับคิดง่ายๆครับเหมือนเราให้สัญญาณไฟเขียวไฟแดงสำหรับรถยนต์ที่ทางแยกนะครับในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ตามสี่แยกในบ้านเราก็จะใช้เป็นค่าคงที
0: ่
1: ตัวเลขนับถอยหลังจะคงที่ตลอดเวลานะครับถ้าเราสามารถมีเซ็นเซอร์มี AI มีเทคโนโลยีเข้ามาจับปริมาณการจราจรปริมาณแถวคอยที่เกิดขึ้นบนทางแยกเนี่ยเราสามารถที่จะปรับไฟเขียวไฟแดงได้ตามปริมาณจราจรที่เข้ามาตามความหนาแน่นของรถที่เข้ามาได
0: ้
1: ทำนองเดียวกันเลยครับเราสามารถใช้แนวคิดเนี้ยกับการทำสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามได้ครับ
0: อืมค่ะแล้วเราเอาเรื่องนี้ไปต่อยอดยังไงบ้างคะอาจารย์จะเรื่องของหน่วยงานจราจรหรือว่าทางส่วนที่เขาเกี่ยวข้องเขาจะเอาไปปรับปรุงเรื่องของการปรับเวลาให้มันเหมาะสมอะไรอย่างนี้ยังไงบ้างคะ
1: อันนี้สามารถเอาไปทำได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่าตัวเลขค่าเดียวในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วเนื่องจากผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอากลุ่มเนี้ยมาพิจารณานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่มีการเอากลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยเข้ามาพิจารณาเลยเราไปคิดเสมือนว่าคนสูงวัยเนี่ยสามารถข้ามถนนได้ด้วยความเร็วเท่ากับคนทั่วๆไปซึ่งมันไม่เป็นความจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครครับกทมเนี่ยก็ควรจะต้องในแต่ละทางแยกเอามาพิจารณาครับว่าณปัจจุบันสภาพเป็นยังไงคนข้ามได้มากน้อยแค่ไหนข้ามคนหรือไม่นะครับการปรับสัญญาณไฟจราจรตรงนี้จริงๆแล้วไม่ยากครับสามารถปรับได้ที่ที่บริเวณตรงทางข้ามได้เลยนะครับพยายามปรับให้เหมาะสมที่สุดกับบริบทที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในมุมของคนข้ามเราได้ทำการสำรวจทำการวิจัยแล้วได้มีการสำรวจในส่วนของมุมของคนขับรถไหมคะว่าเวลาถ้า15-20วิหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยในส่วนของคนขับรถเขามีความคิดเห็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับในงานวิจัยณปัจจุบันครับแต่ถ้าผู้ขับขี่นะครับถึงแม้ได้รับไฟเขียวแล้วในบริเวณที่เป็นทางข้ามเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่ามีคนเดินค้างอยู่บนทางข้ามไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าไฟเขียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าข้างหน้ามันจะไม่มีคนเสมอไปครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระวังแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ไม่ควรผลักภาระทั้งหมดไปให้กับประชาชนนะครับเพราะว่าสิ่งที่แก้ได้โดยตรงในภาครัฐเนี่ยก็คือตัวระบบทางข้ามเนี่ยจะต้องได้รับการออกแบบให้มองว่าความผิดพลาดถึงแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ครับ
0: อืมค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของการใช้ไฟทางข้ามนิดนึงพอดีฉันก็เคยเห็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีแบบว่าเรียกว่าจะแทบทุกทางข้ามและที่เริ่มมีการใช้ไฟทางข้ามตรงนี้ในส่วนของคนขับรถแล้วก็คนที่ข้ามถนนจะต้องปฏิบัติตัวกันยังไงบ้างอะค่ะเรื่องของการใช้ไฟทางข้ามตรงนี้ค่ะ
1: สิ่งแรกเลยนะครับอยากให้เคารพ เรื่องของสัญญาณไฟครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยเราเห็นเยอะเลยนะครับว่าคนข้ามเนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาณไฟเขียว
0: ก็ข้าม
1: ในขณะเดียวกันครับคนที่ขับรถนะฮะเห็นสัญญาณยังเป็นไฟแดงอยู่เราไปไม่ได้ยังเป็นสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามอยู
0: ่
1: เรามองว่าคนข้ามหมดแล้ว
0: ไม่มีคนแล้ว
1: เราก็เลยฝ่าไฟออกไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเห็นบ่อยๆครับบางทีเราเห็นรถจักรยานยนต์นะครับเห็นว่ามันยังไฟแดงอยู่แต่ไม่มีคนเราก็ขับขี่ออกไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรเพราะว่าในวินาทีนั้นเนี่ยคนข้ามเขายังมองว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถข้ามได้ยังปลอดภัยอยู
0: ่
1: ก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเคารพเรื่องของกฎจราจรก่อน
0: นะคร
1: ับไฟเขียวไฟแดงเราจะต้องใช้ถนนร่วมกันครับถนนเนี่ยไม่ได้ออกแบบสำหรับคนที่ขับขี่อย่างเดียวเรามีสองข้างทางคนเดินเท้านะครับเรามีผู้สูงอายุเรามีเด็กนะครับเรามีคนชราอยู่เป็นเรียกว่าเป็นทุกกลุ่มของผู้ใช้นะครับเราต้องการออกแบบตัวระบบเนี่ยให้ทุกกลุ่มผู้ใช้สามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนะครับผมคิดว่าข้อเนี้ยน่าจะเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ทันคิดนะว่าไอ้เวลาถอยหลัง15วิเนี่ยคนทั่วๆไปก็น่าจะข้ามน่าจะเดินได้ทันแต่ลืมนึกไปว่าไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวหรือว่าเด็กๆ เท่านั้นที่ใช้ทางข้ามผู้สูงอายุรวมถึงคนที่เขาอาจจะมีข้าวของพลุงพลังหรือจะต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินเขาก็ใช้ทางข้ามเหมือนกันแต่เวลาเราต่างกันคนที่เป็นยังไม่ใช่ผู้สูงอายุอ่ะเขาก็เดินได้ตามปกติอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คนที่เขาเป็นผู้สูงอายุเขาต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เข้าใจว่าคนใช้รถเองก็ต้องเข้าใจคนข้ามถนนด้วยอย่างนี้นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันคิดว่าจากหลังจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะได้เห็นการนำเอาผลงานวิจัยตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ทำให้ประชาชนที่ต้องใช้ทางข้ามตรงนี้ได้รับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางด้านของศาสตราจารย์ดร.เกษมชูจารุกุลนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาแล้วก็เป็นผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าคือบางทีเนี่ยเราก็จะลืมกันไปนะว่าคนที่ใช้ทางข้ามถนนเนี่ยไม่ใช่มีคนแบบว่าเป็นคนวัยทำงานเป็นวัยรุ่นอย่างเดียวก็มีผู้สูงอายุด้วยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะคือบางจุดเนี่ยที่เขาเป็นเฉพาะเป็นแบบเหมือนเป็นทางข้ามแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแต่อย่างแถวคลองเตยเนี่ยมันจะมีหลายแยกใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่ามีการทดกันไปเวลามันก็จะมากหน่อยแต่อย่างกรณีที่ทางทีมงานที่ของอาจารย์เนี่ยไปทำการสำรวจมันจะเป็นพื้นที่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนว่าหน้าโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายเลยที่ใช้ทางข้ามซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยถ้าย้อนไปกับเหตุการณ์ที่กรณีของเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลายอันนี้เป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลายตอนนั้นที่ยังไม่มีเรื่องที่ใช้ทางข้ามซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยถ้าย้อนไปกับเหตุการณ์ที่กรณีของเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลายอันนี้เป็น

0: ที่เขาเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเด็กเล็กเด็กๆก็เหมือนกันนะเด็กๆนี่ก็ดิฉันว่าก็น่าจะเทียบได้กับทางด้านของผู้สูงอายุเหมือนกันเด็กๆบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะเดินได้แบบรวดเร็วคุณพ่อคุณแม่เองผู้ปกครองเองก็ต้องจูงมือแล้วก็พากันข้ามซึ่งบางทีเด็กๆเนี่ยเดินก้าวเดินเขาอะไม่เท่ากับผู้ใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาอาจจะใกล้เคียงกับทางด้านของผู้สูงอายุก็ได้นะคนที่ผ่านตรงบริเวณตรงทางข้ามเนี่ยเขาคนขับรถก็อาจจะคิดว่า15วิหรือ20วิมันก็นานเหมือนกันแต่คนที่ข้ามเนี่ยกว่าจะก้าวขาออกมาได้นี่หลายๆคนก็แบบมันเหมือนใจจะขาดนะระยะทางแค่ไม่กี่10เมตรเนี่ยนะประมาณสัก10เมตรได้อะประมาณสัก10เมตรเนี่ยทำไมมันดูเหมือนกับว่ามัน15วินี่มันเร็วมากเลยทีเดียวบางทียังไม่ทันข้ามเลยนะตัวเรียนเองก็เป็นเหมือนกันบางทีข้ามถนนเนี่ยเราเห็นแล้วเหมือนกันว่าไฟเขียวไอ้พอไฟเขียวปุ๊บเราจะรีบเดินข้ามไปเลยเนี่ยบางทีก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเผื่อจะมีจักรยานยนต์โผล่วุบมาจากทางมุมไหนเนี่ยมาแบบว่ามาอย่างเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยมองก่อนว่าถึงแม้ว่าจะไฟเขียวแล้วก็ตามก็ยังต้องมองว่ามีรถมาหรือเปล่าเพราะว่ารถทางข้ามเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาใช้ไฟทางข้ามใหม่ๆคนยังไม่ค่อยชินเราเคยเหมือนกันก็คือว่าพอกดไฟแล้วได้ไฟเขียวมาคนที่เขาขับรถมาไม่เบรกค่ะตัวฉันเองก็ข้ามถนนไปก็คือเราก็ละล้าละลังเนาะเพราะว่าเขาอะมาแล้วดูแล้วเหมือนกับไม่เบรกเลยนะเราต้องแบบชี้ให้ดูว่ามีไฟอยู่ไฟข้ามถนนอยู่ทางด้านบนนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้คนอาจจะหมั่นไส้นะเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเคยเห็นไม่ชินกับเรื่องของไฟข้ามถนนแต่เราก็ข้ามไปตามเรากดแล้วก็ข้ามถนนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเริ่มเห็นไฟทางข้ามกันเยอะมากขึ้นดิฉันว่าคนก็น่าจะคุ้นชินกันมากขึ้นแต่เรื่องของเรื่องก็คือก็ยังมีบางส่วนเหมือนกันบางคนที่กดไฟข้ามถนนแล้วเนี่ยไม่ได้รอให้ไฟเขียวคนข้ามพอเห็นถนนช่วงมีช่วงว่างก็ข้ามไปเลยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็ไม่ควรทำก็ควรที่จะเคารพในส่วนของไฟที่จะให้เราข้ามถนนได้นะส่วนคนที่เขาขับรถมาพอเห็นไฟแดงให้รถหยุดก็ควรที่จะหยุดอย่าแบบว่าอย่าเร่งเพราะมันก็จะเป็นตัวเลขเขาดาวยิ่งพอเวลาพอถึง3 2 1ถ้าเกิดพอถึงใกล้ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่เบรกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเบรกไม่ทันมันจะมีกรณีคนที่รีบเดินลงมามันก็จะมาเจอกันแล้วเกิดอุบัติเหตุตรงกลางถนนได้นะนี่ฝากไว้เพราะว่าคิดว่างานวิจัยอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวเพราะว่าก็คงจะต้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะก็ต้องนำกลับไปพิจารณาแล้วก็ปรับให้เหมาะสมในแต่ละทางข้ามนะกับกลุ่มที่เขาใช้ทางข้ามตรงบริเวณนั้นเป็นประจำด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช้อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 6:00 น.พบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะ
1: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได้
7: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

กลับมาที่จสร้อยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาที่ตรงบริเวณถนนซอยแสมดำที่เข้ามาจากถนนพระราม2ค่ะมุ่งหน้ามาทางวัดแสมดำมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงบริเวณปากซอยแสมดำ5นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจุดนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีเดี๋ยวเรามาดูแจ้งของลืมของบนรถแท็กซี่กันบ้างนะคะคุณเอกอนงค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสีขาวเป็นกระเป๋าสีขาวน้ำเงินแดงข้างในจะมีเครื่องสำอางแล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กๆสีขาวอยู่ในนั้นด้วยนะคะบอกว่าในกระเป๋ามีบัตรประชาชนมีเงินต่างประเทศเป็นเงินที่เขาเก็บสะสมนะคะทำหล่นอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คอละครัง178นั่งรถมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะมาลงที่คอนโดหลัก4เมื่อตอนช่วงประมาณระหว่าง8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะก็คนขับคนเจ้าของบัญชีที่โอนเงินไปเนี่ยชื่อคุณบัญชาชาตาสุขนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอละครัง178นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าๆประมาณสัก8โมง9โมงระหว่างนี้นะคะนั่งมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่คอนโดแถวๆหลัก4แล้วก็ทำกระเป๋าใบนี้เนี่ยตกอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้1คอละ1มม.คอละครัง178แล้วก็คุณดาวหวันค่ะลืมถุงเป็นถุงของ 7-Eleven ข้างในถุงนั้นจะมีซองพลาสติกใสในนั้นจะมีใบทะเบียนสมรสมีสมุดบัญชีธนาคาร2เล่มนะคะแล้วก็ใบเปลี่ยนนามสกุลลืมไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนได้เป็นตัวข้างหลังก็คือ7735นั่งรถมาจากที่หน้ากองสลากนนทบุรีไปลงที่สะพานกับรถฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ6โมงเศษๆก่อน6โมงครึ่งประมาณ6โมงครึ่งเนี่ยนะคะนั่งมาระหว่าง18นาฬิกา20นาทีถึง18นาฬิกา40นาทีแล้วก็ลืมถุงเซเว่นเนี่ยที่ข้างในจะมีซองพลาสติกที่ใส่เอกสารสำคัญหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะถ้าคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ทะเบียน7735เจอถุงเซเว่นแล้วก็มีเอกสารของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้บนรถช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808คุณนัทนิชาค่ะบอกว่าลืมเป็นต้นกกฝอยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นน่าจะเป็นชิ้นงานเล็กๆกันนะเพราะเขาบอกว่าเป็นงานวิจัยค่ะต้นกกฝอยเนี่ยใส่อยู่ในถุงซิปล็อก2ถุงขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่สถานีรถไฟฟ้าไซน้อยมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตคนขับรถชื่อคุณทรงพลคงสว่างเมื่อตอนช่วงประมาณขึ้นรถมาประมาณสัก 6:30 น. ถึง 20:00 น. ประมาณนี้นะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ถุงซิปล็อกที่ใส่ต้นกกตกเป็นต้นกกใช่ไหมต้นกกนะเพราะอีกอันหนึ่งเขียนว่าต้นตกฝอยต้นกกฝอยนะคะไม่แน่ใจว่าใส่ถุงอย่างอื่นเอาไว้ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเจ้าต้นกกฝอยที่เป็นงานวิจัยอันเนี้ยใส่อยู่ในถุงซิปล็อก2ถุงแล้วก็วางไว้ที่บนรถแท็กซี่ที่เขานั่งมานะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนั่งมาจากที่รถไฟฟ้าไซน้อยมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคนขับรถชื่อคุณทรงพลคงสว่างเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถเห็นเป็นต้นไม้เล็กๆอยู่ในถุงพลาสติกซิปล็อกเนี่ยนะคะรบกวนอย่าทิ้งนะเพราะว่าเป็นงานวิจัยของเขานะคะยังไงช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยแล้วกันแจ้งเข้ามาที่จสร้อยค่ะแล้วก็คุณสุภสินลืมบัตรมักคุเทศบัตรสมาชิกไทเกอร์กุญแจบ้านหูฟังสายชาร์จแล้วก็ยาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าสะพายนะที่เป็นกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่เอกมัยแถวๆเอกมัยค่ะแล้วก็คือตอนแรกอ่ะขึ้นไปแล้วนั่งมาจากที่แถวๆเอกมัยจะไปพระราม9ปรากฏว่าพอนั่งมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองคนขับบอกว่า
เดี๋ยวไปไม่ทันต้องจะอ้างเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ให้ผู้โดยสารลงรถไปก็เลยลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินอันนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูค่ะเมื่อตอนช่วงทุ่มหนึ่งนะของวันที่5หลายวันแล้วนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยที่นี่มันหลายวันแล้วน่าจะเจออยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าได้มีการพยายามที่จะติดต่อคืนเจ้าของเขาหรือเปล่านะคะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ที่จำได้คุ้นๆว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเรารับผู้โดยสารแถวๆเอกมัยจะไปพระราม9แล้วปรากฏว่าบอกว่าให้ผู้โดยสารลงเนื่องจากว่าไปส่งรถไม่ทันหรือว่าไปไม่ทันอะไรเนี่ยนะคะแล้วผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินไว้บนรถของคุณยังไงช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะจะได้ส่งคืนเขามีของสำคัญหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้คุณเอ็มออนค่ะลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจบ้าน4ดอกห้อยอยู่กับตลับเมตรหล่นอยู่บนรถแท็กซี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีชมพูหรือว่าสีส้มนะคะนั่งมาจากที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณที่มาลงที่ตรงแถวๆซอยสีน้ำเงินตรงพระราม7นั่งกันมา2คนที่เบาะหลังนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย3โมงวันนี้ลงจากรถมาแล้วก็ทำพวงกุญแจบ้านเนี่ยตกไว้บนแท็กซี่คันนี้นะคะแล้วก็คุณณภัทรกรณภัทรณณภัทรกรนะคะลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรีโมทกุญแจรถค่ะกุญแจรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิเป็นกุญแจรีโมททำตกที่เมเจอร์รัชโยธินที่ชั้น3จุดทางเข้าโรงหนังกลับไปสอบถามที่โรงหนังแล้วนะไม่มีใครเก็บมาส่งคืนตอนนี้ก็เลยติดต่อไปที่ศูนย์รับแจ้งของหายที่เมเจอร์บอกว่าก็ยังไม่มีคนเอาพวงกุญแจเนี้ยยังไม่มีคนเก็บได้อ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกอยู่ที่ในโรงภาพยนตร์หรือว่าทางในศูนย์การค้าในห้างอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะไปส่งไว้ที่ทางประชาสัมพันธ์เขาจะได้แจ้งกับคนที่เดินอยู่ภายในห้างเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งอะไรเลยนะยังไม่มีคนเก็บได้แต่ว่าทางที่เขาบอกว่ามั่นใจว่าจะทำหล่นเนี่ยก็คือตรงช่วงบริเวณทางเข้าโรงภาพยนตร์อันนี้น่าจะมีพนักงานน่าจะเก็บได้เนาะวันนี้เมื่อตอนช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะเป็นเมเจอร์รัชโยธินชั้น3แล้วก็คุณธนภูมิค่ะลืมแท็บเล็ตเป็นยี่ห้อ iPad นะคะนั่งมาจากที่เป็น iPad นะคะนั่งรถแท็กซี่สีส้มค่ะทะเบียนททหารออ่าง4254นั่งมาจากที่ซอยอัสสัมชัญมาลงที่พุทธมณฑลสาย4เมื่อตอนช่วง 17:40 นะคะลงมาแล้วก็ลืม iPad เอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้คุณประภาวินีลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลยี่ห้อซีลีนนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งด้วยลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย3689นั่งรถมาจากที่อุดมสุขมาลงที่คอนโดไอดีโอที่สรรพวุฒิเมื่อช่วง 17:20 นะตอนช่วงเย็นๆวันนี้นั่งแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย3689มาจากที่อุดมสุขไปลงที่คอนโดไอดีโอสรรพวุฒิจริงๆก็นั่งไม่ไกลนะถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่เก็บของได้หรือว่าจำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นท่านใดแล้วก็ของเขาลืมอยู่บนรถเนี่ยยังไงช่วยแจ้งกลับมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เชียงใหม่นะที่บอกว่าเป็นรถเครนกับรถบรรทุกข้าวโพดที่เขาเกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วทำให้รถบรรทุกข้าวโพดเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงจนข้าวโพดที่บรรทุกมาเนี่ยตกลงมาเต็มถนนเลยนะเราสอบถามเพิ่มเติมไปที่ร้อยตำรวจเอกนัทดนัยศรีคำสุขเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.ช้างเผือกเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่ารถบรรทุกข้าวโพดแล้วก็รถเครนขับมาในเส้นทางเดียวกันแล้วเกิดเบียดกันจนเสียหลักจนรถบรรทุกข้าวโพดเสียหลักพลิกตะแคงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็มีแท่งบารีเออร์ที่กั้นทางเนี่ยได้รับความเสียหายเล็กน้อยล่าสุดก็เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่ทางด้านของ
จังหวัดเชียงใหม่นะเป็นทางหลวงสายหมายเลข11หรือว่าเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์นะตรงที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เงินสะพัด 160,000 ล้านบาทไทยช่วยไทยพลัสร้านค้ารวม 1,900,000 รายรัฐบาลเดินหน้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสู่เติมทุนลดต้นทุนแก้หนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 160,000 ล้านบาทข้อมูลณวันที่9สิงหาคมมียอดใช้จ่ายรวมประมาณ 16,630 ล้านบาทจากผู้ได้รับสิทธิ์ราว26ล้านรายและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ1,099,000 ล้านค้าสะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยล่าสุดโดยผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในส่วนเกษตรกรรัฐบาลผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีและสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ SME Credit Boost เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสและงั้นครับ
3: กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการ M6 ช่วงบางปะอินปักช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มศุกร์ที่21สิงหาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้มีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 ในช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและรองรับปริมาณการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยจะเปิดใช้เส้นทางในทุกวันศุกร์เวลา 12:00 น.ต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 น.โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปและจะดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2570ซึ่งกรมทางหลวงได้ตั้งเป้าที่จะเปิดทดลองให้ใช้เส้นทางฟรีตลอดทุกสายตลอด24ชั่วโมงในระยะต่อไปการเปิดทดลองให้บริการ M6 ในช่วงบางปะอินปากช่องครั้งนี้เป็นการเปิดใช้เส้นทาง M6 เพิ่มเติมจากช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่ได้เริ่มทดลองใช้บริการฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงมาตั้งแต่ปลายปี2566โดยจะยังเปิดให้ใช้เส้นทางได้ทุกวันตามปกติแต่จะปิดทางเข้าออก M6 ที่เปิดใช้ชั่วคราวในช่วงกม65ถนนมิตรภาพใกล้กับศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีให้ไปใช้ด่านปากช่องตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เวลาเที่ยงเป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุด่วนฉุกเฉินบนทางหลวงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงทิตรีสายสว่างแรง
6: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากจะถวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อและก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เป็นรถบรรทุกข้าวโพดกับรถเครนที่เขาชนกันแล้วก็รถบรรทุกข้าวโพดเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณสิทธาลิศปรีดานนท์นะคะเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2นะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับ
2: ค่ะพอคะอุบัติเหตุรายนี้ตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
3: ครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่นะครับตอนนี้กำลังยกรถเครนแล้วก็รถข้าวโพดแล้วก็เก็บเศษข้าวโพดออกครับตอนนี้ครับ
2: ค่ะแล้วพอจะทราบไหมว่ารถเครนเนี่ยคือกับรถบรรทุกคันนี้เขาเข็นตอนแรกเห็นบอกว่าเบียดกันแล้วก็ชนกันแต่ว่ารถเครนนี่มันคล่อมไปอีกทางนึงเลยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับจากที่ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นครับจากผู้ขับขี่พอดีว่าโชคดีว่าผู้ขับขี่ทั้งสองคันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนนะครับก
2: ็
3: ทางผู้ขี่รถเครนนะครับก็แจ้งว่าพวงมาลัยของรถเครนเขามีปัญหาครับทำให้เหมือนคล้ายๆว่าพวงมาลัยล็อกแล้วก็ไปทำให้รถเสียหลักไปชนแบรีเออร์กลางถนนแต่รถข้าวโพดเขาตามมาข้างหลังก็เลยมีการเฉี่ยวชนกัน
2: อ๋อไม่ใช่ว่าเขาไปชนกันเองสองคันเหมือนนะคะ
3: ครับไม่ใช
2: ่ก็
3: รถเครนเสียหลักก่อนแล้วก็รถโทนเนี่ยก็ชนต่อครับผม
2: ก็คือตามหลังมาเห็นแล้วแต่เบรกไม่ทัน
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อค่ะคือรถเครนนี่คือพวงมาลัยเขามีปัญหาเขาเลยแบบว่าคือยังไงอ่ะมันไม่สามารถหักกลับมาได้เหรอคะที่เขาบอก
3: ใช่ครับเท่าที่คนขับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่าประมาณว่าพวงมาลัยเขาแบบไม่สามารถจะหักกลับมาได้เป็นพวงมาลัยล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ
3: อ
2: ืมค่ะค่ะแล้วเขาก็เลยแบบว่าพุ่งข้ามเลนไปอีกฝั่งนึงเลยอย่างนี้คร่อมไว
3: ้ใช่ครับก็เลยพุ่งไปชนบาริเออร์กลางถนนแต่ว่าไม่ได้ขับข้ามพอดีเนื่องจากว่ามีบาริเออร์อยู่ทั้งสองฝั่งครับมันก็เลยติดอยู่ตรงกลางบาริเออร์พอดีคร
2: ับ ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องเคลื่อนย้ายยังไงอะคะ
3: ครับ พอดีว่ารถเครนเนี่ยครับเขาก็มีเขาเป็นบริษัทรถยกอยู่แล้วเขาก็มีรถยกของบริษัทเขาเองครับมาช่วยกันยกตอนนี้มีรถยกมาสองคันเลยตอนนี้ก็ยกรถข้าวโพดออกมาแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าหมายว่ารถจะตั้งไว้แต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่แล้วตอนนี้ครับก็ขยับรถเครนออกมาแล้วครับก
2: ็
3: คาดว่าน่าจะภายในคืนนี้ครับน่าจะย้ายรถทั้งสองคันออกได
2: ้อืมค่ะก็คือว่าใช้รถเครนของบริษัทเดียวกับที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมายกรถบรรทุกตั้งขึ้นมาก่อนนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วส่วนรถเครนที่คล่อมอยู่ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ออกมาทางฝั่งเลนตรงแล้วใช่ไหมคะพ้นบาริเออร์แล้ว
3: ตอนนี้รถเครนที่คล่อมอยู่ที่พีเดอร์ตอนนี้ยกออกมาแล้วครับแต่ว่ายังอยู่บนถนนอยู่นะครับแต่รถเครนอีก2คันเนี่ยก็มาพยุงออกมากำลังจะเคลื่อนย้ายรถออก
2: ค่ะแล้วบรรข้าวโพดที่เขาบรรทุกมาค่ะตอนนี้เก็บออกมาหมดหรือยัง
3: ครับยังไม่หมดครับน้องค่อนข้างเยอะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของแผนหลวงชั้นใหม่ที่2ก็กำลังระดมทีมกันมาช่วยยังสดนะครับแล้วก็มีของเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทรถเครนเองด้วยก็มาช่วยด้วยส่วนหนึ่งครับ
2: อืมค่ะแล้วเขามีรถมาขนถ่ายไหมคะบริษัทของรถข้าวโพดที่เขาเสียหลักพลิกตะแคงเนี่ยค่ะ
3: ของรถข้าวโพดนี่ยังไม่มีรถมาขนถ่ายครับแต่ว่าบริษัทของรถเครนนะครับพอดีเขาก็มีรถ6ล้อเขาก็เอารถมาช่วยคันหนึ่งแล้วก็ทางแขวงทางหลวงนะครับเราก็มีรถ6ล้ออยู่แล้วก็รถ2ล้อมาช่วยด้วยพร้อมกับทีมงาน
2: อืมค่ะพอจะทราบไหมว่ารถบรรทุกทั้งสองคันเนี่ยเขาจะเดินทางไปถึงที่ไหนยังไงบ้างอะค่ะ
3: รถเครนเนี่ยเขากำลังจะกลับบริษัทครับที่เขาดีทราบเพราะว่าจะอีกไม่ไกลเนี่ยครับบริษัทเขาอยู่ไม่ไกลจากที่นี้ครับแต่ว่าเขาเสียหลักซะก่อนรถขนข้าวโพดนี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะขนไปที่ไหนจะไปลำแต่เขามุ่งหน้าไปทางลำพูนครับ
2: อืมออกไปทางลำพูนตรงนู้นนะคะค่ะค่ะแล้วในส่วนของความเสียหายของในส่วนของทางหลวงอะคะว่าเป็นยังไงมีอะไรเสียหายไปบ้าง
3: ครับทองทางหลวงพอดีโชคดีว่าไม่ชนเสาไฟฟ้านะก็จะมีบาริเออร์กลางถนนครับก็เสียหายทั้งสองฝั่งคร
2: ับ
3: ก็เดี๋ยวคงต้องซ่อมแซมบาริเออร์ครับแล้วก็อาจจะมีผิวทางบางส่วนตอนนี้ก็มีคราบน้ำมันตกอยู่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่แขวงเนี่ยเราก็เอาหลงดูดซับคราบน้ำมันมา กระจายมากวาดไกลเกลี่ยมันออกเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ตกลืมครับก็คาดว่าจะเปิดการจราจรได้ปกติน่าจะภายในคืนนี้นะครับ
2: ตอนนี้ก็คือปิดไว้2เลนขวาถูกต้องไหมฮะคือเลนกลางกับเลนขวาในช่องทางหลัก
3: ใช่ครับตอนนี้ปิดไว้ฝั่งละ2เลนครับแต่ว่าเนื่องจากบริเวณเนี่ยครับมันเป็น12ช่องจราจรมีเลนคู่ขนานด้วยจราจรก็ยังพอเคลื่อนตัวได้ครับ
2: ค่ะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรแบบไม่ได้ติดขัดอะไรแค่ชะลออย่างนั้นด้วยมั้ยคะ
3: ใช่ครับพอดีเวลาช่วงนี้เนื่องจากเป็นเวลาค่ําแล้วก็ยังไม่ได้เยอะเดี๋ยวเราจะรีบเสียพื้นที่และเปิดจราจรให้ได้ภายในคืนนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้หมดการจราจรอาจจะเริ่มขับข้างครับตอนเช้า
2: ค่ะค่ะตอนนี้ในพื้นที่สภาพอากาศเป็นไงบ้างมีฝนตกไหมคะ
3: โชคดีว่าฝนเมื่อกี้ตกไปก่อนแต่ตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้ไม่ตก
2: ค่ะค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถทำงานกันได้นะคะตรงนี
3: ้ค่
2: ะค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะคะที่ตรงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข11นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการขนย้ายพวกข้าวโพดคือรถอะสามารถที่จะยกตั้งขึ้นมาได้แล้วรวมถึงรถเครนก็คือนำขึ้นมาคือจากที่เขาคล่อมแบรีเออร์เอาไว้ตอนนี้ก็คือยกขึ้นมาในทางปกติได้แล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะทำการเคลื่อนย้ายทั้งหมดให้ออกจากจุดที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังปิดการจราจรอยู่ทั้งไปทั้งกลับเลยส่วนทางกันเนี่ยก็คือรถที่จะไปทางด้านของที่มาจากแยกขวงสิงที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานตรงนี้ก็เสียไป2ช่องอีกฝั่งหนึ่งก็2ช่องเหมือนกันฝั่งที่เป็นฝั่งขากลับนะคะพอดีตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นบาริเออร์2ชั้นกั้นอยู่นะคะก็ในส่วนของความเสียหายก็มีเฉพาะในบาริเออร์กั้นทางตรงนี้เท่านั้นโชคดีว่าอีกนิดนึงก็จะถึงเสาไฟแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ไปถึงตรงส่วนตรงนั้นนะคะในพื้นที่ตอนนี้ก็มีในคลิปนี่เห็นเหมือนมีฝนตกปล่อยๆหรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจว่าณขณะนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันได้ตามปกติแล้วค่ะเรากลับมาที่กรุงเทพกันค่ะคุณผู้ฟังมีทางด้านสำนักงานเขตบางแคนะคะเขาแจ้งเรื่องของการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะก็จะมีการปิดการจราจรด้วยนะคะทางสำนักงานเขตบางแคเขาแจ้งวันแล้วก็เวลาสถานที่ดำเนินการนะคะโดยจะมีการทำงานคืนนี้ค่ะตอนช่วง4 ทุ่มเขาจะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อปรับปรุงถนนในหมู่บ้านถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นฝั่งที่มาจากถนนเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางคลองบางแวกนะคะตั้งแต่จะทำการลาดยางแอดฟรานซ์นะคะตั้งแต่วงเวียนผังขอไข่มาจนถึงวงเวียนกาญจนาหรือว่าวงเวียน1แต่ถ้าเกิดว่ามีฝนตกอาจจะต้องเลื่อนการทำงานออกไปนะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานเขตบางแคเขาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็คือคืนนี้นะคะคืนนี้4 ทุ่มเขาจะทำงานถ้าว่าไม่มีฝนตกใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะทำการลาดยางแอสฟัลต์ตั้งแต่วงเวียนผังขอไข่ไปจนถึงวงเวียนกาญจนาพิเศษนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยถ้าเกิดว่าฝนตกก็จะเป็นอีกก็จะเลื่อนออกไปอีกนะเหมือนกับตรงนี้เขาเลื่อนมาทีนึงแล้วเนาะเขาเลื่อนมาทีนึงแล้วเนื่องจากว่ามีฝนตกก็เลื่อนมาเป็นวันนี้แล้วถ้าวันนี้ฝนตกอีกก็เลื่อนออกไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นการลาดยางแอสฟัลต์นะคะก่อนหน้านี้มีคุณกู๊ดมิวค่ะแจ้งเข้ามาทาง YouTube นะคะบอกว่ารังสิตคลอง10ตรงบึงรังสิตคลอง10บึงบาสเหรอคะบึงบาบึงหน้าสพคืออะไรเนี่ยงั้นขออภัยไม่แน่ใจตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะบึงบาสอ่ะสพเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยของกินอร่อยเยอะ คือเรียนไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าอะไรนะคะแถวคือคุณกุดมิ้วอยู่แถวรังสิตคลอง10ใช่ไหมคะก็ตอนนี้สำหรับการจราจรในช่วงนี้นะคะหลายๆเส้นทางก็การจราจรก็ดีขึ้นแล้วนะคะจุดไหนที่เขามีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรรถติดขัดยังไงตอนนี้ก็คลี่คลายกันไปแล้วนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงเมื่อสักครู่นี้เห็นแถวๆทางด้านของถนนเจริญนครช่วงตรงช่วงบริเวณเจริญนครฝั่งที่มาจากทางคลองสารมุ่งหน้าผ่านหน้าไอคอนสยามมาตรงบริเวณใต้สะพานตักสินก่อนที่จะผ่านหน้าไอคอนสยามเนี่ยรถเยอะเลยนะคะรถหนาแน่นทีเดียวแต่พอผ่านจากตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากทางใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้ามาที่ถนนเจริญรัตน์ในช่วงนี้ก็รถเยอะเลยนะท้ายแถวเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณหน้าเดอะไลท์เฮาส์พลาซ่าก็คือเลยจากใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมาเล็กน้อยก็จะเป็นท้ายแถวแล้วรถนี่มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเนื่องจากว่าจะมีติดขัดตรงช่วงบริเวณจุดกับรถตรงหน้าไอคอนสยามเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาลงมาจากสะพานพระปกเกล้ามาทางวงเวียนเล็กเข้ามาถนนสมเด็จเจ้าพระยามาคลองสารช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะรวมถึงที่ตรงถนนอิสรภาพด้วยนะคะจากแยกบ้านแขกมาออกทางด้านของลาดย่าช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะไม่เป็นปัญหาก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้หลายๆเส้นทางเนี่ยการจราจรก็เริ่มคลี่คลายกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็4ทุ่มจะครึ่งแล้วการจราจรก็ถือว่าหมดปัญหาก่อนหน้านี้บางจุดบางเส้นทางที่มีฝนตกลงมาก็อาจจะทำให้พื้นผิวการจราจรเปียกลื่นรถก็เลยใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็คลี่คลายกันไปหมดแล้วทุกเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ฟังคะโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมทางจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยากจะเชิญชวนผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะมาอบรมเพื่อที่จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมรวมถึงการอบรมในครั้งนี้เนี่ยคุณจะได้รู้ว่าพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของคนที่ป่วยเป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาเป็นอย่างไรก็จะได้ปรับในเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการสร้างเครือข่ายของผู้ดูแลด้วยนะคะในการอบรมนะคะเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้ค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสมัครแล้วก็ไปอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งจะมีคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านเลยนะคะที่มาให้ความรู้มาอบรมให้นะคะว่าเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรเราจะต้องรู้จักว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะต้องดูแลเขาจะมีพฤติกรรมอะไรยังไงอารมณ์ของเขาจะเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะสำหรับใครที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเพจ JS100 Radio ค่ะหรือว่าที่หน้าแชทของ LINE @JS100 นะคะรวมถึงที่หน้าแชทของช่อง YouTube ด้วยหรือจะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสำหรับการอบรมโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุข บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ใครที่สนใจนะหรือว่าคนที่เขาต้องดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมาอบรมก็สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะมีคุณสาธิตนะคะแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือค่ะรถเดี๋ยวนะคะรถเป็นอะไรเอ่ยรถแบตเตอรี่หมดรถแบตหมดนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารแล้วจุฬา1360จอดอยู่ที่ในลานจอดรถตลาดสบายใจถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ที่ตรงบริเวณจุดจอดใกล้กับจุดชาร์จรถ EV ใกล้ๆกับห้องน้ำนะคะรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา1360รถของคุณสาธิตนะคะจอดอยู่ที่ภายในลานจอดรถตลาดสบายใจถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าค่ะอยู่ใกล้ๆกับจุดจอดรถ EV ใกล้ๆกับห้องน้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปตรงบริเวณนี้เนี่ยแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ารถของคุณสาธิตมีสายพ่วงแบตด้วยหรือเปล่าแต่ว่ารอความช่วยเหลืออยู่นะคะใครอยู่แถวๆทางด้านของตลาดสบายใจถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณสาธิตด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารรจุฬา1360นะคะก็อยู่ตรงแถวๆที่ชาร์จรถ EV นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะมีทางคุณปีรันทสุดเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแถวๆจรัญนะคะชื่อโรงแรมเบลล่าบีบางกรวยที่จรัญสนิทวงศ์บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือค่ะอ๋อเป็นแจ้งแทนผู้โดยสารที่เป็นแขกของโรงแรมเป็นชาวจีนนั่งรถแท็กซี่สีชมพูไม่แน่ใจว่าเป็นทะเบียน7080หรือว่า7081นั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่สุขุมวิท33มาลงที่หน้าโรงแรมผู้โดยสารเป็นชาวจีน2คนนะคะเป็นผู้ชายเมื่อตอนช่วง4ทุ่มเดี๋ยวนะตอนเดี๋ยวทางด้านนอกช่วยดูข้อมูลล่าสุดนิดนึงนะช่วงเวลาที่เขาแจ้งล่าสุดเนี่ยผู้โดยสารที่แจ้งเข้ามาคุณปิรันทสุดเนี่ยที่แจ้งเข้ามาผู้โดยสารนั่งรถมาลงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนะคะทะเบียน7080หรือว่า7081ไม่แน่ใจนะแต่ว่านั่งมาจากที่สุขุมวิท33มาลงที่หน้าโรงแรมเบลล่าบีบางกรวยถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าลงจากรถมาแล้วลืมโทรศัพท์มือถือเป็น Oppo ตัวเครื่องสีฟ้าขาวถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่จำได้นะเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งลงจากรถเมื่อสักครู่นี้อ่ะนะคะแล้วก็ลืมถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณณเดชแจ้งเข้ามาจากที่ถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกค่ะรังสิตนครนายกฝั่งขาออกช่วงที่มาจากแยกตัดกับถนนพหลโยธินมาถึงแยกคลอง2ตรงช่วงปากซอยรังสิตนครนายก55เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเป็นผู้หญิงตอนนี้เราประสานงานไปที่สภ.ประตูน้ำจุฬาแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นถนนรังสิตนครนายกช่วงฝั่งขาออกปากซอยรังสิตนครนายก55นะคะ เราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาให้ทราบแล้วนะคะน่าจะต้องไปให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนเนื่องจากว่าคนเจ็บ2คนเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณปิรันทสุทธิ์ที่แจ้งเข้ามาบอกว่าแจ้งแทนผู้โดยสารที่นั่งรถแท็กซี่น่าจะเป็นลูกค้าของที่โรงแรมนะคะเป็นชาวจีน2คนนั่งรถแท็กซี่จากที่สุขุมวิท33มาลงที่หน้าโรงแรมแถวๆบางกรวยชื่อโรงแรมเบลล่าบีบางกรวยนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูเพิ่งจะลงรถมาเมื่อตอนช่วงประมาณ 21:40 นนะคะก็พอลงมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร.ด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าคุณเจอของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้บนรถเนี่ยนะคะก็รบกวนช่วยแจ้งคืนเขาด้วยคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่เป็นของชาวต่างชาติเนี่ยล่ะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติถ้าหากว่าเจอว่าเขาลืมทรัพย์สินมีผู้โดยสารลืมทรัพย์สินไว้บนรถของคุณเนี่ยส่งคืนเจ้าของเขาแต่ไม่รู้ว่าจะคืนที่ไหนอะไรยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร.ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะที่ทางด้านของเขตบางแคที่เขาบอกว่าจะมีการปิดการจราจรในถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจเนื่องจากว่าจะทำการลาดยางแอสฟัลต์นะคะตั้งแต่บริเวณวงเวียนผังขอไข่มาถึงวงเวียนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็จะปีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ตอนนี้เลย4 ทุ่มเนี่ยแหละค่ะเริ่มปิดแล้วเข้าใจว่าน่าจะฝนไม่ตกก็จะทำงานกันนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำปิดการจราจรถึงช่วงเวลาไหนแต่แจ้งไว้ว่าจะเริ่มปิดตั้งแต่ตอนช่วง4 ทุ่มเพื่อที่จะทำการลาดยางนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้ระมัดระวังแล้วก็สังเกตป้ายสัญญาณที่เขามีการแจ้งเตือนด้วยนะบางทีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่คนขับรถผ่านไปผ่านมาไม่ทันสังเกตป้ายสัญญาณนะคะก็จะขับตรงเข้าไปเลยนะก็ไปเกิดอุบัติเหตุได้นะคะโหคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุที่ตรงแสมดำใช่ไหมเพิ่งเห็นภาพในเพจกับใน X ของ JS100 ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันตรงบริเวณแถวซอยแสมดำซอย5โหปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ที่ถูกรถเก๋งชนนี่คือไปพาดอยู่บนกระโปรงหน้ารถของรถเก๋งนี้เลยนะจักรยานยนต์เหมือนเป็นลักษณะหัวชนแล้วก็หัวปักอยู่ล้อนี้ผิดรูปเลยนะล้อเบี้ยวเลยนะแล้วก็ส่วนตรงจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็พาดอยู่บนกระโปรงหน้ารถเนี่ยที่เห็นอยู่ที่ใน YouTube ตอนนี้เลยนะคะน่าจะชนกันค่อนข้างที่จะรุนแรงอันนี้คนขับเจ็บแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังที่เส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายก13มีเหตุต้นไม้แล้วก็เสาไฟล้มกีดขวางการจราจรนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่ต้นไม้ล้มแล้วก็เสาไฟล้มเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าเข้าไปดำเนินการแล้วนะคะก็เข้าใจว่ากำลังเร่งมืออยู่เพื่อที่จะตั้งเสาไฟขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งต้นไม้แล้วก็เสาไฟล้มไปพาดทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้ได้นะคะเป็นซอยรังสิตนครนายก13ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้นไม้กับเสาไฟอันนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางไปได้แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะแบบคือถ้าเกิดว่าไม่เปิดการจราจรตรงนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถที่เขาเข้าออกในเส้นทางตรงซอยรังสิตนครนายก13ตรงนี้เนี่ยจะเดินทางผ่านไปได้ยังไงนะคะ แล้วก็มาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้ในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2นะรถที่มาจากทางจะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยลงมาถึงตรงหน้าตลาดทะเลไทยตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาทางรอบในมาตรงต่างระดับมหาชัยเมืองใหม่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยลงมาถึงตรงหน้าตลาดทะเลไทยตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะ

0: นู่นเลยค่ะไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็ชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงขาเข้าก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะส่วนจุดอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังยังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับช่องทางอื่นจะเป็นโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X หรือว่าจะเป็นทาง YouTube Live นะคะที่ช่อง JS100 Radio ค่ะก็ส่งทางข้อความภาพนิ่งคลิปได้หมดเลยนะคะทาง X นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมารายงานให้ทราบกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุด

คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง4 ทุ่มที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็ส่งผลกระทบให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านห้วยเดือหมู่ที่3นะตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินสไลด์เข้าทับบ้านเรือนประชาชนนะคะส่งผลให้บ้านเนี้ยพังเสียหายไป1 หลังนอกจากนี้แล้วค่ะในส่วนของน้ำฝนที่ตกลงมาก็มีปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะทำให้น้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้ามาบนพื้นผิวการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ระดับน้ำก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องก็ได้มีการได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ไปเพื่อไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดสถานที่ที่เกิดเหตุที่น้ำท่วมเข้ามาแล้วก็รวมถึงที่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากที่ดินสไลด์เข้ามานะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปประเมินสถานการณ์ความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เป็นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะอยู่ที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะช่วงนี้อย่างที่บอกเลยว่าเราต้องติดตามกันนะในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของสถานการณ์ฝนตกน้ำฝนตกแล้วก็น้ำคือน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าหลากมานะผมกำลังนึกถึงว่าฝนตกน้ำท่วมฝนตกสะสมทำให้พวกที่เป็นพวกดินบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะสไลด์ลงมานะแล้วก็เข้ามาอย่างที่เห็นนี่แหละก็คือเป็นเรื่องของดินสไลด์ที่ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง4 ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ตอนนี้หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนดอยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเดินทางผ่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดินสไลด์อันนี้นะคะถ้าใครติดตามข่าวเดี๋ยวขอมาที่ข่าวต่างประเทศนิดหนึ่งนะเมื่อตอนช่วงวันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นนะคะที่ทางด้านของประเทศโคลัมเบียนะคะโดยเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะตามที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยมันตรงกับเวลาประมาณ 19:34 ในเวลาในประเทศไทยนะคะโดยเหตุแผ่นดินไหวที่วัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 7.4 แมกนิจูดทีเดียวนะคะแผ่นดินไหวขนาดเนี้ยรุนแรงมากเลยนะแล้วก็มีความลึกอยู่ที่96 กิโลเมตรจากผิวดินแรงสั่นสะเทือนเนี้ยยังส่งผลให้สถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ในกรุงโบโกตาเมืองหลวงของโคลัมเบียได้รับความเสียหายแล้วก็คาดว่าจะเสียหายเป็นวงกว้างด้วยนะคะเบื้องต้นก็มีรายงานนะว่าประชาชนจำนวนมากเลยที่ยังติดค้างอยู่ในซากตึกที่พักอาศัยซึ่งถ้าตามเวลาของที่โคลัมเบียเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 7:34 ค่ะซึ่งตามวันเวลาดังกล่าวตรงนี้ก็ตรงกับประเทศไทยก็คือ 19:34 แผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงวัดได้ขนาด 7.4 นะคะเกิดที่เมืองซานโฮเซเดลพาลมาซึ่งอยู่ห่างไป240 กิโลเมตรจากเมืองหลวงกรุง
โบโกตาที่โคลัมเบียนะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเรียกว่าสะเทือนไปถึงที่เอกวาดอร์แล้วก็เวเนซุเอลารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเลยนะแล้วก็คาดว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันอาคารบ้านเรือนตึกแถวต่างๆที่อยู่ในที่โคลัมเบียในจุดที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวตรงนี้นะคะก็จะมีอาคารห้องแถวที่มีความสูงประมาณ4ชั้นด้วยกันที่อยู่บริเวณ4แยกซึ่งเป็นย่านธุรกิจแห่งหนึ่งเนี่ยผนังของตึกแถวอันนี้เนี่ยก็เกิดพังถล่มลงมาทำให้เกิดฝุ่นแล้วก็เกิดความเสียหายเกิดฝุ่นเศษปูนพัดกระจายเป็นคลื่นฝุ่นขนาดใหญ่เลยนะเข้าสู่ฝูงชนที่กำลังแบบต่างคนต่างตื่นตกใจแบบบางคนนี่ถึงกับกรีดร้องออกมาเลยนะคะซึ่งในสื่อท้องถิ่นของประเทศโคลัมเบียเนี่ยก็มีการรายงานด่วนเลยนะคะว่าหน่วยดับเพลิงของเมืองคาลิหรือว่าเมืองซานติอาโกรายงานบอกว่าประชาชนที่ติดอยู่ในที่อยู่อาศัยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ตามสวนสาธารณะหักโค่นลงมานอกจากนี้แล้วก็ยังเจอด้วยยังพบด้วยนะว่ามีการรั่วไหลของแก๊สในบางจุดทางเจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินเนี่ยต้องถูกส่งตัวไปตามสถานที่ต่างๆในขณะที่เมืองกิบโดนะซึ่งเป็นเมืองที่เมืองกิบโดเนี่ยซึ่งเป็นเมืองของรัฐโชโคทางผู้ว่าการรัฐเองเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าอาคารแล้วก็ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนต่างๆได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยรวมถึงที่สนามบินด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในมือในมานิซาเลสซึ่งเป็นมหาวิหารเมโทรโพลิแทนอันเก่าแก่ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเนี่ยต่างตกใจคือยืนอยู่ตรงบริเวณริมอยู่ตรงถนนตรงหน้าทางด้านของวิหารอันนี้เนี่ยด้วยความตกใจเลยนะยืนกอดกันแล้วก็คือในขณะนั้นคือไม่สามารถที่จะแบบว่าเดินหรือว่าขยับเขยื้อนไปไหนได้ต้องยืนอยู่แล้วก็จับแขนกอดกันแบบกันอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงแถวๆหน้าวิหารตรงนั้นด้วยนะคะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวใหญ่อีกที่หนึ่งนะคะก็รู้สึกทำไมช่วงนี้มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายๆที่เลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนช่วง22นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า20รายด้วยกันนะส่วนมากก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นลักษณะของอยู่ในอาคารนะติดอยู่ภายในซากอาคารก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของเหตุแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียก็จะมารายงานให้ทราบกันเป็นระยะแล้วกันนะเพราะว่าดูจากภาพจากที่เขามีการเผยแพร่ออกมาจากสื่อต่างประเทศต่างๆเนี่ยคนที่เป็นทั้งคนในพื้นที่ทั้งเป็นที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่โคลัมเบียเนี่ยต่างคนต่างตกใจแล้วก็ต่างวิ่งหนีกันนะในขณะเดียวกันก็มีการถ่ายภาพถ่ายคลิปตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนะที่แบบว่าเราเห็นเนี่ยก็คือเห็นตั้งๆอยู่แล้วอยู่ก็แบบว่าพังคลืนลงมาแบบนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะหลายๆที่ที่เป็นสถานที่เป็นท่องสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานของโคลัมเบียเขาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะจริงๆแล้วพูดถึงเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายๆครั้งที่ในต่างประเทศอันนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้แผ่นดินไหวที่ในต่างประเทศนะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ในประเทศไทยกันนิดหนึ่งนะอันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเหตุน้ำท่วมฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมที่แม่แตงที่เชียงใหม่จริงๆเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันช่วงวันสองวันนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำที่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่แม่แตงที่เชียงดาวกันนะฮะที่แม่แตงเองเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์เป็นทางด้านของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าคือที่แม่แตงเนี่ยเขาจะมีบ้านช้างตระกูลแสนซึ่งจะมีช้างอยู่ในสถานที่นี้เนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดมีการรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ทีมคชบาลแล้วก็ผู้ดูแลบ้านช้างตระกูลแสนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการรายงานว่าสถานการณ์น้ำระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงเนี่ยที่ไหลผ่านในพื้นที่เลี้ยงช้างมีปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยระดับน้ำมันลดลงแล้วก็สามารถเข้าไปเคลียร์พื้นที่ไปฟื้นฟูบริเวณโดยรอบแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่ามีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็พื้นที่โดยรอบและสำหรับสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินที่มีมูลค่าก็ได้มีการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะนอกจากนี้แล้วก็มีการดูแลช้างได้มีการนำช้างทุกเชือกขึ้นไปที่บริเวณเนินหลบช้างซึ่งเป็นที่สูงนะเป็นพื้นที่สูงป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ทางด้านของบ้านช้างตระกูลแสนก็คืออพยพช้างขึ้นที่สูงนะป้องกันเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดปีก่อนๆเราจะเห็นภาพที่เขาต้องมาเร่งอพยพช้างตอนที่น้ำท่วมขึ้นสูงแล้วด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะนำช้างขึ้นไปอยู่ที่เนินหลบช้างเป็นพื้นที่สูงป้องกันจะได้ไม่ต้องรีบเหมือนคราวที่แล้วนะจะได้อพยพกันได้ทันก่อนที่น้ำจะขึ้นมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:13 นะคะเข้ามาในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังในคืนนี้สำหรับใครที่ยังใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุหรือว่าเจอเหตุอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็หรือว่าถ้าเกิดว่าการจราจรไม่มีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะก็จะได้ให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบด้วยนะคะว่าสภาพการจราจรตรงบริเวณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผ่านไปจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการวางมีการปิดกั้นการจราจรนะคะเพื่อนร่วมทางเขาจะได้ทราบด้วยนะคะเผื่อว่ากำลังจะผ่านตรงบริเวณนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงได้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีบอกว่าเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นเสาไฟล้มกีดขวางการจราจรที่ภายในซอยรังสิตนครนายก13นะคะตอนนี้เราสอบถามไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารังสิตนะคะทราบว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกแล้วก็ลมแรงทำให้ต้นไม้ล้มลงมาประมาณ 2-3 ต้นได้ไปทับกับสายไฟแล้วก็ดึงเอาเสาไฟนี่เอียงลงมาประมาณ 2-3 ต้นแต่ตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีทรัพย์สินอื่นเสียหายนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสามารถดำเนินการแก้ไขแล้วก็จ่ายไฟให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนช่วงเวลา 22:00 นนะตอน 4:00 นที่ผ่านมาเพราะว่า เมื่อตอนช่วงเย็นอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีฝนตกแล้วก็มีลมแรงนะคะก็เลยทำให้เกิดต้นไม้ล้มไปพาดเอาถูกสายไฟแล้วปรากฏว่าพอสายไฟมันถูกต้นไม้ทับลงมามันก็เลยไปดึงเอาเสาไฟเอียงลงมาด้วยนะ 2-3 ต้นที่รังสิตนครนายกนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็เปิดสามารถจ่ายไฟให้กับทางด้านของประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้ได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วง 4:00 นที่ผ่านมาค่ะนอกเหนือจากที่ตรงเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกแล้วนะคะตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรตรงบริเวณที่เขาเนี่ยไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่าตรงช่วงถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าที่ตรงหน้าโรงแรมโซแบงคอกนะคะที่บอกว่ามันมีฝาบ่อพักเนี่ยมันทรุดตัวเจ้าหน้าที่ทางด้านของสำนักงานเขตบางรักก็ได้มีการประสานไปกับทางด้านของไฟฟ้านะคะเพราะว่าจะมาดำเนินการในส่วนของการแก้ไขตรงจุดนี้นะคะน่าจะเข้าพื้นที่ไปดำเนินการแล้วหรือยังนะตรงช่วงบริเวณหน้าโรงแรมโซแบงคอกในช่องทางซ้ายสุดเลยนะคะ1ช่องทางเป็นฝาบ่อที่เขาน่าจะแบบรถผ่านเข้าผ่านเข้าออกเนื่องจากตรงบริเวณนั้นมีไซต์งานก่อสร้างพอดีก็เลยทำให้เกิดทรุดตัวพอทรุดตัวลงตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะรถไม่สามารถที่จะผ่านได้เพราะว่าดูจากภาพนะคะที่ทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปมีการอำนวยการในส่วนของจุดที่เกิดฝาท่อบ่อพักตรงนี้เนี่ยมันซุดตัวลงไปเนี่ยมันก็ประมาณสักลึกอยู่เหมือนกันนะประมาณสัก10เซนได้นะคะตรงนี้ทางด้านของไฟฟ้าเขาก็จะมาดำเนินการมาดำเนินการแก้ไขก็คาดว่าน่าจะเสร็จตอนช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนน่าจะประมาณนั้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าพื้นที่ไปทำงานแล้วก็อาจจะต้องมีการปิดการจราจรตรงบริเวณจุดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนะเพื่อทำงานจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะก็ใครผ่านไปผ่านมาเป็นทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาเข้านะคะถ้าเกิดว่ามาจากตรงบริเวณแยกวิทยุที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสารแดงอ้อล่าสุดเลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยแหมสดๆร้อนๆเลยนะก็คือมีรายงานนะคะว่าตอนนี้
เมื่อช่วง 22:40 นาทีมีการรายงานบอกว่าการดำเนินการแก้ไขฝาบ่อพักทรุดตัวที่ถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าหน้าโรงแรมโซแบงคอกเมื่อตอนช่วงค่ำที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คืนผิวการจราจรรถสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม่รวดเร็วทันใจนะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าด้วยนะคะเพื่อที่คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะได้มั่นใจว่าอ๋อเจ้าหน้าที่เขาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดการจราจรแล้วก็ผ่านได้ตามปกติแล้วนะคะเป็นพระราม4ฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณหน้าโรงแรมโซแบงคอกนะตอนนี้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยเมื่อตอนช่วง 22:40 นาทีนี้เองนะแหมทันใจมากค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมีสถานการณ์เรื่องของพายุที่เรายังต้องติดตามกันนั่นก็คือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอันนี้เนี่ยก็ขึ้นฝั่งที่ทางด้านของประเทศจีนล่าสุดจีนเนี่ยก็มีการจับตาพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนเข้าตอนไหนแล้วก็มีฝนตกหนักหลายภูมิภาคเลยนะทางสำนักข่าวซินหัวค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนมีการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นในระดับสีน้ำเงินในขณะที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนหลังจากที่ขึ้นฝั่ง2ครั้งตามแนวชายฝั่งมณฑลเจอเจี้ยงทางตะวันออกของจีนโดยภูมิภาคระดับมณฑลมากกว่า10แห่งด้วยกันนะเช่นที่เจอเจี้ยงเจียงซูเหอหนานเหอเป่ยมีแนวโน้มที่จะเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันพุธนะวันพุธที่12สิงหาแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะเผชิญฝนตกหนักมากพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะก็คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีก็คือวันที่13สิงหาคมพายุไต้ฝุ่นดอลฟินก็จะเคลื่อนตัวขึ้นเหนือแล้วก็จะปะทะกับมวลอากาศเย็นจะส่งผลให้ปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยเหลียวหนิงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับฝนตกหนักมากโดยมีคำเตือนความเสี่ยงจากน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติอื่นๆในบางพื้นที่ด้วยนะคะพร้อมกับยกระดับมาตรการป้องกันภัยพิบัติทางธรณีวิทยารวมถึงน้ำหลากท่วมตามแม่น้ำขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางหน่วยงานควบคุมน้ำท่วมของปักกิ่งได้มีการวางแผนดำเนินการรับมือเหตุฉุกเฉินจากน้ำท่วมระดับ2ในช่วงเช้าวันอังคารนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้ขณะที่เหอเป่ยเทียนจินแล้วก็เหอหนานก็ได้มีการประกาศเตือนฝนตกหนักแล้วก็เพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวบนภูเขาแล้วก็แหล่งน้ำพร้อมกับสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงสูงหากจำเป็นด้วยนะอันนี้เป็นที่ทางด้านของจีนนะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการประกาศเรื่องของยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวบินเลยทีเดียวนะคะสำหรับเที่ยวบินที่ไปที่จีนนะคะเนื่องจากว่ามีเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยแหละค่ะเพื่อความปลอดภัยนะก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกเที่ยวบินนะคะเนื่องจากไม่สามารถที่จะขึ้นบินได้คือเมื่อวานนี้ก็เห็นมีคนเป็นคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวที่จีนเขามีการโพสต์ในส่วนของข้อความเขาบอกว่ามีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินเยอะมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบมาจากเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่พัดถล่มแล้วก็ขึ้นฝั่งก็เลยส่งผลให้ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินในประเทศแล้วก็เที่ยวบินต่างประเทศด้วยนะทั้งขาเข้าขาออกนี่หลายร้อยเที่ยวเลยทีเดียวเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะน่าจะมีบางเที่ยวบินที่สามารถที่จะเดินทางต่อได้แล้วไหมฮะเพราะว่ามีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปตั้งแต่ เมื่อวันนี้แล้วนะคะซึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่พัดถล่มของทางจีนเนี่ยนะก็ไปสร้างความเสียหาย
ให้กับทางด้านของหลายๆพื้นที่ที่ในบริเวณที่พายุพัดผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ล้มพวกอาคารฝาผนังของอาคารอะไรอย่างเงี้ยมีการพังถล่มลงมาด้วยนะคะนอกเหนือจากที่จะทำให้เรื่องของเที่ยวบินต่างๆไม่สามารถขึ้นบินได้นะก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมมีต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆที่ถูกพัดกิ่งล้มต้นไม้ล้มกิ่งหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไงก็ตามเพื่อความปลอดภัยอย่างที่บอกนะว่าสายการบินที่เขายกเลิกเที่ยวบินไปเนี่ยเดี๋ยวใครที่เดินทางหรือว่ามีเพื่อนมีญาติที่เดินทางไปที่ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความเป็นห่วงก็คงต้องตรวจสอบกับทางด้านของน่าจะตรวจสอบกันได้นะคะเพราะว่าน่าจะอยู่ในที่พักที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันเข้ามาอีกช่วงหนึ่งนะคะมีคุณเอกชัยแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าใส่นามบัตรเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตรรถไฟฟ้าแล้วก็มีคีย์การ์ดนะคะทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งเบาะหลังมานั่งรถมาจากแถว BTS พระขนงถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็ไปลงที่ซอยโรงงานยาสูบที่คลองเตยก็เข้าใจว่าทำตกไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ล่ะค่ะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะเพิ่งนั่งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเมื่อตอนช่วง 4:40 ลงจากรถมาแล้วปรากฏว่าทำกระเป๋าเป็นน่าจะเป็นกระเป๋าใบไม่ใหญ่เพราะว่าเป็นกระเป๋าใส่นามบัตรข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตรโดยสารแล้วก็มีคีย์การ์ดด้วยนะคะอยู่บนรถแท็กซี่คันนี้มันสีน่าจะสีแบบว่ามืดๆด้วยอ่ะเป็นสีน้ำเงินไม่รู้เหมือนกันว่าคนขับรถจะมองเห็นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ไงก็ตามถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ยังไงก็ช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร.ด้วยละกันนะเพราะว่ามันก็มีทั้งในส่วนของบัตรประชาชนบัตรรถไฟฟ้าคีย์การ์ดอะไรอ่ะมันก็สำคัญเหมือนกันนะที่อยู่ในกระเป๋าใส่นามบัตรตรงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเกือบลืมไปแล้วคือฝากคุณผู้ฟังหน่อยนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคุณวัชระนะคะเขาแจ้งเข้ามาเขาบอกว่าคุณวัชระเนี่ยคือนำเอาพวกสัตว์ที่เป็นพวกสัตว์แบบเอกโซติกพวกเนี้ยไปแสดงโชว์แล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คือระหว่างการเดินทางกลับคุณวัชระเนี่ยก็ใส่เจ้าเต่าเป็นเต่าเสือดาว2ตัวเต่าอายุประมาณ8อายุประมาณ4ปีแล้วขนาดของมันก็คือประมาณ10นิ้วใส่อยู่ในกล่องเป็นกล่องพลาสติกสีดำเป็นกล่องมีล้อลากแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะกล่องขนาดประมาณ40คูณ30เซนก็คือตอนที่เดินทางออกมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมาตอนประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งได้นะคะตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะคะออกมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีแล้วก็มาออกทางด้านของพหลโยธินไปทางด้านของวังน้อยนะคะแล้วปรากฏว่าคือไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือไปถึงที่สระบุรีแล้วนะคะถึงทราบว่ากล่องที่ใส่เต่าเสือดาว2ตัวเนี่ยมันตกแล้วก็ตกตรงช่วงไหนอะไรยังไงก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าเมื่อคืนนี้ตอนช่วงดึกๆถ้าขับรถอยู่เส้นทางทางด้านของวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกนะวิภาวดีรังสิตต่อเนื่องออกไปทางด้านของพหลโยธินไปวังน้อยไปสระบุรีไปเจอเอากล่องสีดำกล่องพลาสติกสีดำตกอยู่บนถนนยังไงรบกวนช่วยดูนิดนึงนะว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีเต่าอยู่แล้วมันเต่ามันมีมูลค่าประมาณตัวละหลักหมื่นนะคะมีอยู่2ตัวคือมันเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงอะนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าไปจับมาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงเป็นสัตว์เอกโซติกเป็นแบบว่าพวกเป็นอย่างเวลาที่เราไปดูงานแสดงพวกงูพวก
จิ้งอะไรนะตุ๊กแกสีสวยๆงูสีสวยๆเงี้ยมันก็จะอยู่ในพวกเดียวกันแบบนี้เขาก็นำมาจัดแสดงแล้วปรากฏว่าพอขากลับก็ทำกล่องที่ใส่เต่าสองตัวเนี้ยตกอยู่บนถนนแต่เรื่องของเรื่องคือว่าไม่รู้ว่าตกอยู่ช่วงไหนออกมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวใช้วิภาวดีไปทางด้านของพหลโยธินไปวังน้อยไปสระบุรีตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดอีกทีนึงว่ากล่องที่มีเต่าอยู่2ตัวเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำมันตกอยู่ช่วงไหนถ้ามีใครพบเห็นนะดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าตกมาแล้วเนี่ยมันไปกระแทกแตกอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเต่าเสือดาวตัว2ตัวเนี้ยมันจึงเดินออกมาจากในกล่องนี้หรือเปล่าถ้ามันแตกหรืออะไรยังไงนะถ้ามีใครพบเห็นหรือถ้าเกิดกล่องมันแตกลองดูแถวๆนั้นนิดนึงว่ามีเต่าตัวประมาณสัก10นิ้วเดินอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะถ้ามีใครเห็นขับรถผ่านไปเห็นเต่าเดินอยู่ริมถนนในไงก็รบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่สน.จระเข้น้อยนะคะเขาจะมีการทดลองจัดการจราจรยกเลิกช่องทางก็คือช่องทางซ้ายผ่านตลอดที่บริเวณแยกและกระบัง54ในฝั่งขาออกนะโดยเขาจะมีการทดลองในวันอาทิตย์ที่16ก็คือวันอาทิตย์หน้านี้นะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าคือตรงบริเวณเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็จะมีการทดลองปิดช่องทางซ้ายผ่านตลอดรถทุกชนิดต้องหยุดแล้วก็ให้เลี้ยวตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณแยกและกระบัง54แยกและกระบัง54ในฝั่งขาออกนะคะในวันอาทิตย์ที่16เดี๋ยวเขาจะทำการทดลองจัดการจราจรด้วยการยกเลิกช่องทางซ้ายผ่านตลอดนะคะใครที่ผ่านตรงบริเวณตรงนี้เป็นประจำเนี่ยพอถึงตรงบริเวณทางแยกนี้ต้องรอจังหวะสัญญาณไฟเนี่ยไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้แล้วนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะอย่างที่เราติดตามกันก็คือว่ามีฝนตกลงมาทางด้านของพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเลยนะทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งการนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำโขงนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ได้มีการสั่งการให้กับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังแม่น้ำโขงในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันนะคะที่อาจจะมีโอกาสที่จะล้นตลิ่งในช่วงวันที่10ถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะคะโดยได้มีการกำชับกับทางด้านของปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารแล้วก็นครพนมซึ่งขณะนี้เนี่ยระดับน้ำก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าอาจจะน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มตั้งแต่ช่วงวันที่10จนถึง14เราก็ได้มีการสั่งการให้เตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วขณะนี้เนี่ยระดับน้ำก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าอาจจะน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มตั้งแต่ช่วงวันที่10จนถึง14เราก็ได้

0: อาการที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นระบบแจ้งเตือนก็ต้องทำงานให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนนั้นมีการตั้งรับแล้วก็ลดความเสียหายด้วยนะคะส่วนการของการเตรียมพร้อมในพื้นที่ทางปภ.เองเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็มีการพร่องน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำโขงตั้งแต่ช่วง 18:30 นเป็นต้นมาตั้งแต่ช่วง 18:00 นแล้วนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับน้ำถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาหนักในช่วง24ชั่วโมงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของพื้นที่ริมน้ำโขงนะคะที่เขามีการสั่งการให้เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงว่าน้ำอาจจะล้นตลิ่งได้ในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันนะที่ อยู่ติดกับทางด้านของริมน้ำโขงก็คือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารแล้วก็ที่นครพนมนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิต

JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะถ้าติดตามจอสอร้อยเมื่อวันนี้เนี่ยเรามีภาพแบบกรณีที่มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขับผ่านในเส้นทางเข้าใจว่าน่าจะเป็นย่านแถวๆทางด้านถ้าไม่เป็นเอกมัยเป็นทองหล่อแถวๆเนี้ยด้านในเมืองตรงนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีราวตากผ้าปลิวตกลงมาจากทางด้านบนจากที่สูงเลยนะแล้วก็ลงมาใส่ทางด้านของศีรษะคนขับรถจักรยานยนต์ที่กำลังขับผ่านอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีเลยนะทำให้จักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักไปคือถลาไปแล้วก็ไปตัวทั้งคนขับคนซ้อนซึ่งมีผู้โดยสารมาด้วยนะฮะก็คือได้รับบาดเจ็บไปนะล่าสุดเนี่ยในส่วนของราวตากผ้าที่ตกมาแล้วก็ตกใส่ศีรษะทั้งคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็ผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมาทำให้ได้รับบาดเจ็บไปนะเพราะรถเนี่ยมันถลายแล้วก็ไปเฉี่ยวถูกรถยนต์อีก2คันแล้วก็มีรถที่เขาได้รับความเสียหายด้วยนะเพราะว่าจักรยานยนต์พอคนขับถลายไปเนี่ยร่างก็แบบเหมือนกับถลายไปชนเข้าเอากับทางด้านของหน้ารถอีกคันหนึ่งที่จอดรถติดอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้แถวๆนี้เองสุขุมวิท24เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลา15นาฬิกาแต่ว่าเกิดเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะเกิดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะตอนประมาณสักบ่าย3โมงได้นะคะอยู่ที่เป็นคอนโดแห่งหนึ่งแถวซอยสุขุมวิท24โดยหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทองหล่อก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเป็นจักรยานยนต์ยามาฮ่าโดยมีคนขับรถคือคนขับรถจักรยานยนต์ชื่อคุณอภิรัตน์นะคะเป็นคนขับแล้วก็ผู้โดยสารก็คือคุณต่อสันติสิริอย่างที่เมื่อวานบอกนะว่าผู้โดยสารนี่ก็คือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงโฆษณานะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงโฆษณาด้วยได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีรถยนต์ Honda Accord นะคะรถยนต์ Toyota Corolla Cross แล้วก็อีกคันหนึ่งก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันก็คือมันมีภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกในจังหวะที่บันทึกภาพจากในจังหวะที่ตั้งแต่จักรยานยนต์ขี่มาพอดีเลยนะคะแล้วก็มีของปลิวตกลงมาซึ่งเหตุอันนี้เนี่ยราวตากผ้าที่ลงมาปลิวตกลงมาเนี่ยเป็นราวตากผ้าอลูมิเนียมตกมาจากห้องพักห้องหนึ่งที่อยู่ภายในคอนโดมิเนียมตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยล่ะค่ะเลยทำให้ได้รับบาดเจ็บไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะปรากฏว่าก็ได้ไปติดตามในส่วนของเจ้าของราวตากผ้าเนี่ยแหละค่ะ เพื่อที่จะได้มารับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อโดยทางคู่กรณีทั้งหมดเนี่ยก็ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะตามพรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ก่อเหตุก็น่าจะต้องเป็นเจ้าของราวตากผ้าอันนี้ยอมรับผิดแล้วก็ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทผู้โดยสาร 10,000 บาทนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่รถยนต์ Honda 5,000 บาทรถ Toyota อีก 15,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,500 บาทนะนี่เป็นส่วนที่เขาได้มีการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วก็รับผิดไปนะมีการจ่ายค่าเสียหายให้กับทั้งคนเจ็บแล้วก็เจ้าของรถด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งคู่กรณีทุกฝ่ายเลยก็ได้ทำการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานนะหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการชดเชยจ่ายเงินชดเชยตามข้อตกลงครบถ้วนไว้แล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเหตุการณ์อันนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองมีคอนโดมิเนียมสูงๆในลักษณะแบบเนี้ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ตามอาคารสูงต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบระเบียงก็จะมีการตากผ้าหรือว่าอาจจะบางทีจะมีการเอาพวกสิ่งของอะไรต่างๆไปวางไว้ที่ตรงระเบียงไปแขวนไปตากอยู่ที่ตรงระเบียงอ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะคือบางที่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็น เป็นตะแกรงกั้นหรืออาจจะเป็นเขาเรียกเป็นตะข่ายกั้นอะไรพวกนี้ก็ยังพอที่จะแบบว่าป้องกันไม่ให้สิ่งของเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาได้นะแต่บางที่เนี่ยก็จะไม่มีเลยนะก็คือจะเป็นจะเป็นราวระเบียงแล้วก็คือโล่งแบบนั้นเนี่ยก็จะเคยเห็นนะแบบคอนโดต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาราวตากผ้าไปวางอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรปิดกั้นเลยบางทีก็จะเห็นแบบมันมีตากแบบผนวมอะไรอย่างเงี้ยก็ปลิวเวลาลมพัดมาก็ปลิวยังคิดอยู่บอกว่าคือมองขึ้นไปเห็นว่าเออถ้ามันตกลงมาข้างล่างก็คงจะต้องมาตามหากันหรือว่าถ้าโชคดีแจ็คพอตแบบตกลงไปคลุมถูกใครอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แล้วเนี่ยก็เนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้นะในส่วนของราวตากผ้าที่มันปลิวตกลงมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ใครที่พักอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมสูงๆแล้วก็ต้องตากผ้าหรือบางทีเอาของเขิงอะไรไปวางไว้เนี่ยบางทีเห็นมีเหมือนกันบางคนมีแบบปลูกต้นไม้อะวางไว้ที่ตรงระเบียงถึงแม้ว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระถางใหญ่ๆก็เถอะแต่ถ้าลมพัดแล้วมันปลิวตกลงมาเนี่ยไปถูกคนด้านล่างเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลกันไปนะเพราะฉะนั้นลองสำรวจดูใครอยู่คอนโดสูงๆแล้วก็มีการวางพวกของอะไรต่างๆตามระบงระเบียงอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังด้วยละกันนะช่วงนี้เนี่ยมาฝนตกแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีๆเก็บข้าวของอะไรที่มันวางไว้แล้วมีโอกาสที่จะถูกลมพัดปลิวละลอยละล่องลงมาข้างล่างแบบนี้เนี่ยมาตกใส่หัวคนอื่นเขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะก็เป็นความคืบหน้าคือจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ถือว่าแจ็คพอตพรีแบบพุ่งตกลงมาถูกคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีผู้โดยสารซ้อนท้ายกันมาพอดีเลยนะไม่น่าเชื่อนะต้องคือถ้าเห็นคลิปคนที่เห็นคลิปแล้วบอกโหคือไปพาสโลภาพย้อนดูปุ๊บโอ้โหมันปลิวลงมาจากทางด้านบนแล้วก็คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นราวตากผ้าที่เป็นอลูมิเนียมคือมันก็ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยรถเสียหลักแล้วก็เซถลายไปชนรถคนอื่นได้เหมือนกันนะลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่หนักๆกว่านี้แล้วตกลงมาโดนเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้ด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเรื่องของคนที่อยู่พื้นที่สูงๆแล้วจะต้องมีอะไรที่วางหรือว่ามีการตากผ้าอะไรอยู่ที่ตรงริมระเบียงอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด44รายไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ยังใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะหากไปเจออุบัติเหตุผ่านไปเส้นทางไหนที่มีอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะรวมถึงช่องทางทางด้านของ YouTube Live ด้วยนะคะในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะเราก็จะมีการนำเสนอนะคะรายการสารคดีที่จะมาให้ชมกันตลอดตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะใครนอนไม่หลับเปิด YouTube Live JS100 Radio เอาไว้นะคะก็จะได้ชมรายการสารคดีดีๆที่เรานำมาเสนอทุกๆคืนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็การรายงานทุกข้อมูลผ่านเข้ามาทางจส.100นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำมาปอกกินกันน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตบข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
3: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

ณมุมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์มีโลหะปราสาทวัดราชนัดดาวรวิหารเป็นภูมิทัศน์อันงดงามเบื้องหน้าคือลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367ทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานถึง27ปีตลอดราชสมัยแห่งการครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจธนูบำรุงบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านการศาสนาและการบูรณะวัดสำคัญให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของแผ่นดินสืบมาจนปัจจุบันในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพบรรจบครบ200ปีเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2530คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมกับสร้างพระพรารับพระราชอคันตุกะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2533การนี้ลานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และเป็นที่ตั้งพระพรารับแขกเมืองได้รับพระราชทานนามว่าลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และกำหนดให้วันที่31มีนาคมเป็นวันมหาเจษฎาบดินทร์และเป็นงานรัฐพิธีต่อมาเมื่อได้ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระมหาเจษฎาราชเจ้าจึงได้เปลี่ยนการขนานนามใหม่ว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และในวันนี้ของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนคือทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถวายราชสักการะเป็นราชประเพณีสืบ

ราชประเพณีแต่โบราณมาเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการสถาปนาพระอารามได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถพระวิหารศาลาการประเรียนและเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยมีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการฉลองพระอารามเมื่องานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงต่อมาได้มีพิธีเนื่องด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและการสร้างหรือบูรณะอุโบสถใหม่เพิ่มขึ้นคือพิธียกช่อฟ้าและพิธีฝังลูกนิมิตช่อฟ้าเป็นเครื่องประดับหลังคาบริเวณหน้าบันของอุโบสถหรือวิหารเมื่อจะติดตั้งช่อฟ้าประธานของอุโบสถใดจะทำพิธียกช่อฟ้ามีการสังเวยตั้งเครื่องพรีและมีการสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ส่วนลูกนิมิตคือลูกหินกลมใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตสีมาของอุโบสถคือเขตที่สงฆ์กำหนดขึ้นให้เป็นที่ประชุมของสงฆ์กระทำสังฆกรรมต่างๆพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้จึงเป็นงานสำคัญของวัดโดยทั่วไปนับตั้งแต่ปี2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตทั้งของพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ในท้องถิ่นต่างๆตามที่มีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินและมีพระบรมราชวินิจฉัยว่ามีความเหมาะสมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้มีเฉพาะพิธียกช่อฟ้าหรือฝังลูกนิมิตบ้างมีทั้งสองพิธีในคราวเดียวกันบ้างและบางครั้งมีพิธีเททองหล่อพระประธานด้วยลำดับการพิธียกช่อฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปิดทองทรงพระสุรายทรงเจิมทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องมาลัยที่ช่อฟ้าแล้วจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจับสายสูตรเชิญช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานที่ยอดหน้าบันพระอุโบสถหรืออุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันเดาะและดุริยางในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อการปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีงานพระราชพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถและฉลองพระอารามในคราวนั้นด้วยส่วนพิธีฝังลูกนิมิตนั้นมีลำดับพิธีคล้ายคลึงกับพิธียกช่อฟ้าคือเมื่อทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตแล้วจึงทรงตัดสแสรกลูกนิมิตเป็นเสร็จพิธีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้มีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติโดยสม่ำเสมอคือเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วจะทรงพระกรุณาเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นโดยทั่วถึงด้วย

พระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนี้แต่เดิมเคยประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปมาประดิษฐานที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อประกอบพิธีถวายบังคมในวันที่6เมษายนตั้งแต่พุทธศักราช2461เป็นต้นมาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประสบนิกรเข้านมัสการพระแก้วมรกตและถวายบังคมพระบรมรูปด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันนี้ว่าวันจักรีในรัชกาลที่7หลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมบรมราชานุสรณ์ในการสมโภชพระนครครบ150ปีแล้วกำหนดการพระราชพิธีนอกจากจะทรงถวายบังคมพระบรมรูปในปราสาทพระเทพบิดรได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันนี้ว่าวันที่ระลึกมหาจักรีในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีตามแบบแผนเช่นเดียวกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าณปราสาทพระเทพบิดรในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525รัฐบาลได้ถวายพระราชสมัญญามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและได้เรียกงานพระราชพิธีในวันที่6เมษายนว่าวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ทั้งนี้ในส่วนของราชการได้กำหนดให้ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้จึงเป็นวันที่ชาวไทยจะได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่11สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานทำงานวันนี้มากับคุณเก๋เจติยานะคะแล้วก็ทีมสารคดีคุณบ๊วยแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้เรายังมีรายงานนะคะเกี่ยวกับการที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานหารือกับรัฐมนตรีไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาเพื่อผลักดันการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติการซื้อขายก๊าซการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเมียนมามาเป็นหนึ่งในแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญของไทยโดยแหล่งก๊าซจากแหล่งยาดานาและแหล่งซันติก้ามีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการพิจารณาการต่ออายุสัญญาแหล่งก๊าซที่ใกล้หมดอายุและหารือโอกาสลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมใหม่เช่นแหล่ง A6 ซึ่งมีศักยภาพการผลิตและส่งก๊าซผ่านท่อมายังประเทศไทยเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปนะโดยจะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านพลังงานฉบับใหม่นะคะเพื่อวางกรอบความร่วมมือในระยะต่อไปนะคะส่วนของกระทรวงการคลังนะคะนายรัมวดลแสงสนิทเป็นปลัด กระทรวงการคลังนะคะบอกว่าในสัปดาห์นี้จะไม่มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดของโครงการที่เตรียมจะนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณารัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายเรื่องการสรุปความชัดเจนของทุกโครงการโดยเฉพาะในส่วนที่2เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี69นี้นะคะเพื่อที่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการจะได้มีเวลาในการดำเนินการ1ปีนะคะส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของภาคขนส่งสาธารณะไปสู่การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดมีหลายเรื่องที่ได้ข้อยุติแล้วตอนนี้ก็หลักๆนะคะก็จะเหลือแค่การเขียนรายละเอียดของโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการกรองพิจารณาต่อไปนะคะส่วนหอการค้าไทยและสภาแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายน69ที่ออกมาขยายตัว 20.8% เป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่24สะท้อนเห็นว่าภาคการส่งออกของไทยมีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของประเทศมหาอำนาจในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะการส่งออกเนี่ยขยายตัวได้ 17.6% ถึงแม้ว่าการนำเข้าจะขยายตัวสูงกว่าการส่งออกส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าในช่วงครึ่งปีแรกแต่การประเมินสถานการณ์เนี่ยจะไม่มองแค่ตัวเลขขาดดุลเพียงเดียวเราต้องวิเคราะห์คุณภาพของการค้าโครงสร้างของการนำเข้าการส่งออกคู่กันไปด้วยเนี่ยถึงจะสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจที่แท้จริงนะคะตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาคจากผลของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มาตรฐานของการค้าการปรับโครงสร้างห่วงโซ่ประทานของภาคธุรกิจโลกนะคะประเทศไทยจึงไม่ได้แข่งขันเฉพาะด้านการส่งออกต่อไปแต่ว่ากำลังแข่งขันเพื่อที่จะเป็นฐานการผลิตการลงทุนและศูนย์กลางของห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคนะคะส่วนความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะในวันที่10สิงหาคมเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เขามีการสอบปากคำผู้ต้องหาและผู้เสียหายที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนะคือเขาก็บอกว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยไม่ได้มีผู้เสียหายหรือว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆแค่ 5,925 รายยังมีอีกกลุ่มที่เขาจ่ายเงินไปแล้วเราก็สอบไม่ผ่านไปแจ้งความไว้ที่สภ.ศรีสะเกษเนี่ย19ราย19คดีนะคะแล้วก็พบว่ามีนักการเมืองซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนายอาสพลสันไตภพประธานกรรมธิการปปช.บอกว่าใน19คดีที่แจ้งความไว้เนี่ยเป็นข้าราชการท้องถิ่นระดับปลัดอบต.ระดับผอ.ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีผู้ถูกหลอกลวงในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย600-700คนว่าแสดงเหมือนว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้มาแจ้งความนะคะซึ่งกรรมธิการของปปช.สภาผู้แทนราษฎรก็ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอข้อมูลไปรื้อคดีนะคะแล้วก็จะส่งการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของการปราบปรามนอมินีนะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เปิดเผยผลการสอบที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ออกหมายจับผู้ต้องหาชาวต่างชาติ45คนแล้วก็หมายเรียกคนไทย39คนหมายค้นอีก15จุดนะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ตามหมายจับได้12คนตามที่มีการตรวจสอบเชิงลึกพบว่ามีนิติบุคคลใช้นอมินีคนไทยไปถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในหมู่บ้านโดยมีอย่างน้อย33บริษัทนะคะที่ถือครองที่ดินแทนต่างด้าว มูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลในพื้นที่หัวหินเนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายโนมินีถึง849รายนะคะส่วนเรื่องความคืบหน้าแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียนะใน CNN นะเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย74รายนะคะเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดซึ่งเจ้าหน้าที่โคลัมเบียเขาบอกว่านี่เป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะสถานที่เกิดเหตุนะคะจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดลปามาในจังหวัดโชโกทางตอนตกเฉียงเหนือค่ะห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกประมาณ280กิโลเมตรแล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรู้สึกได้อย่างชัดเจนในเมืองหลวงของประเทศโดยมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและประชาชนเนี่ยก็รีบออกมาจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทางประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลัมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งหมาดๆเลยนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี่เองนะก็เรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินเพื่อจัดการกับสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งหน่วยกู้ภัยไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีการประกาศภาวะภัยพิบัติระดับชาตินะคะ

0: แล้วก็หลายๆประเทศนะคะในอเมริกาอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลางก็เสนอความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยในโคลอมเบียอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐนะก็โพสต์บน X บอกว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสหรัฐก็พร้อมใจการสนับสนุนประชาชนและผู้นำของโคลอมเบียส่วนเวเนซุเอลามาเรียโคลินามาชาโตหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาก็ส่งข้อความเพื่อแสดงความปรารถนาดีไปยังโคลอมเบียนะคะแล้วก็บอกว่าชาวเวเนซุเอลาทราบดีว่าความสามัคคีระหว่างประเทศเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นี้นะคะยาเอลซาวาดอร์เนี่ยประธานาธิบดีนายเยบเบกูเล่ก็โพสต์บนเอกส่วนการนะบอกว่ารัฐบาลพร้อมใจการสนับสนุนทันทีทั้งเรื่องของทีมกู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาลอุปกรณ์หรือความช่วยเหลืออื่นๆนะคะแล้วก็ที่กัวเตมาลากระทรวงต่างประเทศก็ประกาศโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับพลเมืองของเขาที่อยู่ในโคลอมเบียก็บอกว่าขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะแล้วก็ถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถติดต่อได้นะชิลีนะประธานาธิบดีโฮเซ่อันโตนิโอคาสแห่งชิลีก็โพสต์บน X บอกว่าเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความท้าทายที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมใช้ความช่วยเหลือทุกอย่างที่โคลอมเบียต้องการแล้วก็ที่เอกวาดอร์นะคะโคลอมเบียเอกวาดอร์ยืนเคียงข้างคุณนะคะดานิเอลโนโบอาประธานาธิบดีของเอกวาดอร์เนี่ยเขียนลงใน X นะบอกว่ามีการส่งทีมค้นหาและกู้ภัยไปช่วยเหลือแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัย47คนสุนัขค้นหาเฉพาะทางและอุปกรณ์ของเขาเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระในเวลา7วันนะพร้อมที่จะระดมกำลังเพิ่มนะหากว่าต้องการนะคะคือแผ่นดินไหวในโคลอมเบียเนี่ยรู้สึกถึงในเวเนซุเอลาเลยนะคะมันแรงมากอะ่ะจุดสี่นะส่วนสถานการณ์ของยูเครนนะคะประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ยูเครนนะบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเตรียมจะส่งทหารอีก 3-50,000 นายไปรัสเซียเพื่อสนับสนุนการทำสงครามกับยูเครนซึ่งก็จะเปิดทางให้เกาหลีเหนือยกระดับประสบการณ์ด้านการรบสมัยใหม่ได้นะเซเลนสกี้บอกว่ามีทหารเกาหลีเหนือเดินทางเข้าสู่รัสเซียเป็นระยะซึ่งช่วยให้เกาหลีเหนือพัฒนาขีดความสามารถในการทำสงครามสมัยใหม่รวมถึงจะได้รับใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีจากรัสเซียด้วยนะคะส่วนบริษัทวิจัยสินเชื่อของญี่ปุ่นนะคะโตเกียวโชโกรีเสิร์ชนะคะบอกว่าจำนวนบริษัทล้มละลายในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้น 6.9% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายปีแต่ระดับ 1,028 รายโดยสูงกว่าระดับ 1,000 รายเป็นเดือนที่2ติดต่อกันเพราะว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานและราคาสินค้าที่สูงขึ้นยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจขนาดเล็กนะคะญี่ปุ่นมีหนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้น 41.4% แต่ระดับ 236,300 ล้านเยนสาเหตุหลักก็มาจากการล้มละลายของบริษัทเซนโตชินนะเขาเป็นผู้ให้บริการระบบธุรกรรมบัตรเครดิตซึ่งมีฐานอยู่ในโอซาก้านะเซนโตชินเนี่ยเขาจะเน้นให้บริการการชำระเงินที่รวดเร็วแก่ร้านอาหารและร้านต่างๆนะแต่ว่ายื่นล้มละลายในเดือนกรกฎาคมมีหนี้สินสูงถึง 115,160 ล้านเยนกลายเป็นการล้มละลายครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะคะส่วนรัฐเซาท์ออสเตรเลียนะคะประกาศจัดสรรงบประมาณ3ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อตั้งคณะกรรมการระดับสูงที่ทำหน้าที่ไต่สวนการใช้ AI เพราะว่าแนวโน้มการใช้งานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วการไต่สวนสาธารณะของเขาเนี่ยมีเป้าหมายคือการตรวจสอบรูปแบบการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานแล้วก็ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนะคือเขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับ การชี้ชัดว่ามันมีความเสี่ยงมีผลกระทบอะไรบ้างนะก็จะได้เตรียมเอาแผนป้องกันกันได้นะคะส่วนที่มาเลเซียนะคะอุตุนิยมวิทยามาเลเซียก็เติมแล้วบอกตอนนี้หลายพื้นที่ในรัฐซาราวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวกำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่เพราะว่าสภาพอากาศในภูมิภาคยังคงร้อนแล้วก็แห้งแล้งแล้วลมทางใต้บวกกับคาดการจุดความร้อนฮอตสปอตในประเทศเพื่อนบ้านยังคงอยู่ในระดับสูงอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนและส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐซาราวักนะคะข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศบอกว่าพื้นที่3แห่งในรัฐซาราวักก็คือมิรีอันนี้มีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API อยู่ที่119ซาริเกอยู่ที่152แล้วก็ซีอามันอยู่ที่154คุณภาพอากาศอยู่ระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงบ่ายนะคะวิจัยที่รายงานของสถาบันโคเปอร์นิคัสแห่งสหภาพยุโรปบอกว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกกำลังสูงขึ้นทำสถิติใหม่ในเดือนกรกฎาคมสาเหตุสำคัญก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มก่อตัวส่งผลให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเนี่ยร้อนขึ้นอย่างผิดปกติขณะเดียวกันยุโรปตะวันตกเผชิญวิกฤตขึ้นความร้อนภัยแล้งและไฟป่าลุกลามรุนแรงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นะคะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 20.96 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมของเดือนกรกฎาคมปี66ตอนนั้นได้อยู่ที่ 20.89 องศาเซลเซียสนะคะสาเหตุหลักๆก็คือผิวน้ำทะเลที่อุ่นจัดผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนขณะที่น่านน้ำรอบๆยุโรปทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกต่างก็มีคลื่นความร้อนในทะเลที่อยู่ในระดับรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยนะคะอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 16.90 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยยุคก่อนอุตสาหกรรมก็คือปี2393ถึง2443ถึง 1.47 องศาเซลเซียสทำให้เดือนกรกฎาคมปีนี้นะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในอันดับ2ในประวัติศาสตร์นะแล้วก็เท่ากับในปี67แล้วก็เป็นรองเพียงปี66เท่านั้นนะคะขณะเดียวกันพื้นภาคยุโรปตะวันตกเผชิญช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการทำลายสถิติเดิมในปี65โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 21.62 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี2534ถึง2563ถึง 2.79 องศาเซลเซียสเพราะว่าเขามีคลื่นความร้อนซ้ำซ้อนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะยุโรปตอนนี้สัปดาห์นี้นะจะเข้าสู่คลื่นความร้อนระลอกที่5แล้วนะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณระพีด้วยนะคะทักทายผ่านทางยูทูบนะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: อาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เกวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านข้อขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆ

หวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปร.ไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดผืนป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

กระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ทัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำพื้นป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่พื้นป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ็จะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้นเราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปมันก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การบ่งชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วผลทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหนอ

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

ว้างป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิด

ในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวขวิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอนาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจ

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยว

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้บางชนิดอย่างดักแด้ของผีเสื้อหนอนมะนาวจะทาบตัวไปกับลำต้น

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะ

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัย

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิด

ีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: และทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: แล้วไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทียพูซาซิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในป่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของ

0: กเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออัซุโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะคะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาด

เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้นใน

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมเส้นเชื่อมเนี่ยนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต

0: งั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
1: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ู่ฤดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: อันนี้เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่และมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

ใจในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเอื้องในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเอื้องเพิ่มชนิดมากขึ้น

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

มื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

พ่อนกปกนำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายคือตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกกตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดนึงก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างสูญเปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามาลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามาลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นได้ก้อนนนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้าเนาะหน้าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้ยังเลยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันเถื่อนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงโบนให้แกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบ้าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำร้ายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดิน
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

หลังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงค์โฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าๆอ้ามน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นได้ก้อนนู้นเวลานี้ไม่ได้นู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วส่วนพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจส.ร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส.ร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.ร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจส.ร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจส.ร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมงคลเท่านั้นกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมงคลเท่านั้น

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาลวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ดยเฉพาะริม2ฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

พาเขี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

นหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

อกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปแล้วนะที่จดแล้วที่จดแล้ว
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: ใช้เล็กนั่นนี่มันจนหลวมมือเนี่ย
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามหนึ่งที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
5: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะเราจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
5: ลองราบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได้
5: แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1นี่นะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าถึงจะพัง
6: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

การนำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่าน

าเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีที่นี่ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินพวกชาวบ้านก็อยากได้ชาวบ้านมีนายทุนครับอันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับตอนนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไปค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าแต่ยิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะพิจารณาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้ว
0: เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆ เปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลย

0: ถ้าสมมติว่าเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นเพราะดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้
1: มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตาม

0: ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร

ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยจะค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดุลมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่ามันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอ่างนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโรงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะมา

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ได้รับในวันนี้กับที่ท่านใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: จุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มิได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: เช็ค
1: ไลฟ์
2: ออก
1: อันนี้ไลฟ
2: ์ออน
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้โดยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนตรงนี้ลมตรงนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำประดับปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สร้างอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมาเช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างตามแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดไฟไหม้ทั้งองค์ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมๆกับมุงกระเบื้องเคลือบสีที่มีการซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งนาคเบือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งด้วยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราช เป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้าอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำยาพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหวานในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญ มีประตู6ประตูซึ่งหมายถึงนโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านด้วยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหารภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่าคู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมา
2: จากคติความเชื่อสู่งานวิจิตรศิลป์ปราสาทเขาน้อยในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายและไสวนิกายตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุปโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวาราวดีและเขมรโบราณและเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุปซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบไพรกุปเป็นมรดกโลกในปี2561
3: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวานสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมาอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเราเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
1: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: ที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
1: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวใน

258พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองส์ซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสีมีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากรซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงส์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

าณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่สองได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพช้างนำกำลังพลเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพระยาสุรวลือชัยสงครามความเป็นปึกแผ่นของนครเขลางได้ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้

0: จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื้อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อปี2534กุหลาบราชินีแห่งบุปผายอดของดอกไม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงและกลิ่นหอมหวนอันมีเสน่ห์กุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับอีกด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันนี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ส่งสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอารยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานีจากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประทานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาทและอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งในหนึ่งปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531 ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมาลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคาเนย์ขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านาน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงดีอียกระดับมาตรการหน่วยงานรัฐเตรียมชงครม.คุ้มครองข้อมูลประชาชนเร่งใช้ MFA เปลี่ยนข้อมูลล็อกอินแก้ปัญหาเชิงระบบระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: กระทรวงดีอีเตรียมเสนอครม.ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านเจ้าหน้าที่กว่า300กรมพร้อมตรวจสอบกว่า 30,000 ระบบภายใน15วันปิดระบบเก่าที่เป็นช่องโหว่เร่งใช้ MFA ป้องกันข้อมูลประชาชนรั่วไหลคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีเปิดเผยว่าในการประชุมครม.วันที่11สิงหาคมนี้กระทรวงดีอีร่วมกับสกมช.เตรียมเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐเพื่อออกเป็นมติบังคับใช้ทันทีโดยมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ Force Reset Password สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเพื่อป้องกันการนำข้อมูลบัญชีรั่วไหลไปสวมรอยการใช้งานมาตรการที่2คือ System Cleansing ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบระบบสารสนเทศกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบเก่าระบบร้างหรือระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดการเข้าถึงส่วนหลังบ้านอย่างถาวรภายใน15วันเนื่องจากแม้บางหน่วยงานปิดหน้าเว็บไซต์แล้วแต่ระบบหลังบ้านอาจยังเปิดอยู่และกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลได้และมาตรการที่3คือการยกระดับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดโดยหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการอาจมีมาตรการทางกฎหมายรวมถึงการนำผลการดำเนินงานไปพิจารณาเรื่อง KPI และงบประมาณโดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าข้อมูลทั่วโลกมีข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลสะสมกว่า 50,000 ล้านรายการขณะที่ประเทศไทยพบข้อมูลหลุดสะสมกว่า200ล้านรายการครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทั้งกระทรวงดีอีเตรียมเข้มงวดการกำกับดูแลผู้พัฒนาระบบหรือเอาซอร์สรวมถึงการหารือกับทางกรมบัญชีกลางปรับปรุงเกณฑ์ TOR ด้านดิจิทัลให้มีการตรวจสอบระบบลงโทษที่ชัดเจนขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: รถไฟฟ้า MRT 4สายชวนลูกๆพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรีในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายคือ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีเหลืองและ MRT สายสีชมพูโดยจัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายโดยคุณแม่ที่เดินทางมาพร้อมลูกในวันที่12สิงหาคม2569เพียงคุณลูกพาคุณแม่มาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าได้ฟรีในทุกสถานีโดยคุณแม่หนึ่งท่านต่อคูปอง1ใบสามารถใช้ได้ตลอดเวลาของการเปิดให้บริการส่วนลูกชำระค่าโดยสารตามปกติทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความผูกพันในสถาบันครอบครัวณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
9: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบแท้ๆรอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
16: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนด์การเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exact Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: 6:20 นะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันอังคารนะครับวันนี้11สิงหาคมครับ2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับมารายงานตัวครับที่จสร้อยในช่วงเช้าวันอังคารแบบนี้ด้วยนะครับติดตามกันทั้งสภาพการจราจรข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับอัปเดตกันไปพร้อมกันนะครับทางวิทยุ FM 100นะครับและทาง YouTube JS 100 Radio Official นะครับรวมถึงออนไลน์นะครับ Radio ออนไลน์ทางแอปพลิเคชันJS 100ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาติดตามกันเช้าวันนี้นะครับการจราจรรถเริ่มติดแล้วนะครับคุณผู้ฟังในหลายเส้นทางนะครับคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ก็ช่วยกันแบ่งปันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่จส100ดอกจัน1808และหมายเลข1137นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสภาพอากาศกันก่อนนะครับกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณพรศิริรักสัญชาติครับสวัสดีครับคุณพรศิริครับ
3: ค่ะสวัสด
2: ี
3: ค่ะค
2: ุ
3: ณ
2: พ่อครับภาพรวมอากาศในประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับในวันนี
3: ้ภาพรวมก็วันนี้ก็ยังให้ฝนค่อนข้างเยอะนะคะโดยประเทศไทยตอนบนก็ยังให้การกระจายตัวของฝนดีอยู่แล้วก็ติดฝนตกหนักบางแห่งในบางพื้นที่นะคะ
2: เป็นพื้นที่เดิมไหมคุณพ่อสิริ
3: พื้นที่เดิมค่ะใช่ค่ะ
2: ตกคร
3: ับก็จะเน้นทางอีสานก็จะเน้นฝั่งตะวันออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะเน้นจันตราดนครนายกประจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลเองด้วยนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: อย่างนครพนมนี่มีโอกาสตกหนักเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมั้ยฮะ
3: ก็ยังมีโอกาสอยู่ค่ะยังให้นครพนมมีโอกาสมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าช่วงที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสที่เข้าเกณฑ์ฝนหนักอยู่นะคะ
2: ค่ะครับภาคอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับฝนลดลงบ้างมั้ย
3: ภาคใต้ฝนลดลงเล็กน้อยนะคะภาคใต้ก็จะเป็นร้อยละ30ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ลดลง
3: ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ให้ไว้ร้อยละ30อ่ะนะคะ
2: ครับ
3: ส่วนฝั่งตะวันตกก็เป็นร้อยละ40ของพื้นที่อ่ะค่ะ
2: ค่ะนะครับก็เรียกได้ว่าลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
3: ใช่แต่ว่าประเทศไทยตอนบนก็ยังประมาณ170กันอยู่นะคะมีแค่ภาคกลางที่ลดลงเหลือประมาณ140ของพื้นที่นะคะ
2: กรุงเทพนี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: กรุงเทพยังให้อยู่ที่160ของพื้นที่ค่ะ
2: นะครับถ้ามีโอกาสตกนี่น่าจะเป็นช่วงไหนของวันครับเนี่ย
3: มีโอกาสตกก็จะจริงๆให้ช่วงลักษณะจะคล้ายๆเมื่อวานนะคะช่วงสายๆไปเองก็มีโอกาสมีได้แล้วนะคะ
2: อากาศมันจะครึ้มๆทั้งวันเหมือนเมื่อวานหรือว่าวันก่อนไหมครับ
3: ใช่ค่ะลักษณะจะยังคล้ายๆเดิมอยู่ในวันนี้ค
2: ่
3: ะ
2: ครับนะฮะก็ฝนร้อยละ60นะครับอาจจะต้องเตรียมตัวกันหลังจากวันนี้ไปนี่ฝนจะลดลงบ้างไหมคุณพรศิริ
3: จริงๆกรุงเทพยังเป็นร้อยละ60-70อยู่นะคะก
2: ็
3: แต่ว่าหลังจากช่วงประมาณวันที่12ไปค่ะพรุ่งนี้เองอาจจะลดลงได้นะคะก็อาจจะให้เหลือร้อยละ30-40แต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยตอนบนโซนอื่นๆเนี่ยภาคอีสานภาคเหนือก็ยังทรงๆอยู่นะคะ
2: ครับผมก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะในช่วงเวลานี้เรื่องของฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำด้วย
3: นะคะอาจจะลดลงบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะ
2: นะครับก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมกันในวันต่อๆไปขอบคุณคุณพรศิริด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพรศิริรักสัญชาตินะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังนะครับฝนที่ตกพื้นที่เดิมไหมในอย่างนครพนมทางอีสานอย่างเนี้ยนะครับทางเหนือนี่ก็ยังให้เกณฑ์ไว้สูงอยู่นะครับร้อยละ70ด้วยแต่ว่าภาคใต้นี่ลดลงกรุงเทพร้อยละ60นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูแต่เห็นช่วงเช้าเนี่ยเริ่มมีแสงแล้วนะครับวันนี้จะมีแดดออกบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังการจราจรแพร่กษาที่มีงานปรับผิวการจราจร ช่วงซอยเทศบาลบางปู39หรือว่าซอยบ่อดินเนี่ยตอนนี้รถเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับเริ่มเห็นท้ายทั้งสองด้านนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทเก่านะครับก็คือในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะอยู่ท้ายอยู่ตรงแพร่กษาซอย8นะครับก็เกือบจะถึงวัดแพร่กษาแล้วนะฮะส่วนที่มาจากทางสุขุมวิทเก่าเนี่ยท้ายก็เริ่มยาวนะครับท้ายเริ่มยาวนะก็พอๆกันเลยนะครับถ้าวัดจากระยะเนี่ยพอๆกันนะครับเดี๋ยวอาจจะยาวขึ้นด้วยแนะนำเลี่ยงเลยนะครับการจราจรถนนแพร่กษาที่เขามีการปรับผิวการจราจรไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้แพร่กษาเนี่ยอาจจะเลี่ยงไปก่อนถ้าคุณมาจากทางด้านของแยกคลองขุดนะครับใช้ตำรุบางพลีคุณฟังก็เลี่ยงแพร่กษายิงยาวมาทางด้านของวัดตำลุมาออกทางสุขุมวิทสายเก่าใช้ขาเข้าณเวลานี้คล่องตัวนะครับขาออกสุขุมวิทสายเก่าก็จะมีชะลอตัวช้าจุดเดิมแถวๆเมืองโบราณแถวๆวัดโสธรนิมิตตรงเนี้ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสายๆก็จะคลี่คลายเหมือนกันนะตรงนี้นะครับก็ใช้ทางด้านของแยกการไฟฟ้าปักน้ำนะแล้วก็ยิงยาวทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ท้ายสะสมทางด้านของแพร่กษาในฝั่งขาออกเนี่ยประมาณ1กิโลส่วนฝั่งขาเข้าท้ายเริ่มมีผลกระทบถึงวัดแพร่กษาท้ายนี่สะสมก็อยู่ประมาณ1กิโลเมตรพอๆกันเลยทั้ง2ด้านครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอุบัติเหตุรายงานเข้ามานะครับคุณหนุ่มชาวดงแจ้งมาบอกว่าถนนพระราม2ด้านขาออกนะครับระหว่างซอยพระราม2ซอย5นะครับและซอย7มีรถเก๋งโตโยต้าสีขาวนะครับเอ้าเห็นบอกว่าหล่มน้ำท่วมขังนะแล้วไปเสียหลักหมุนชนราวเหล็กกั้นถนนนะครับกลายเป็นขวางทุกช่องทางของคู่ขนานนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถกู้ภัยแล้วนะครับท่านใดใช้เส้นทางยังไงฝากเป็นข้อมูลกันนะครับคู่ขนานเนี่ยขวางทุกช่องเลยนะครับด้านขาออกพระราม2ระหว่างซอย5กับซอย7นะครับส่วนทางคุณบอยนี่แจ้งอุบัติเหตุนะครับจรัญสนิทวงศ์ด้านขาออกเชิงทางขึ้นอุโมงค์แยกบรมนะครับมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางไหลทางด้านซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1คนนะมีคนเจ็บด้วยจรัญขาออกนี่เพิ่งแจ้งเมื่อครู่นี้เองนะครับจรัญขาออกเชิงทางขึ้นอุโมงค์แยกบรมราชชนนีนะครับมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะตอนนี้ขวางอยู่ไหลทางด้านซ้ายให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: รถตนาทิเบตเข้าแครายนะครับรถเยอะแล้วนะครับท้ายตอนนี้กระทบถึงเลี่ยงเมืองนนทบุรีท้ายยาวเร็วมากนะครับส่วนคู่ขนานเนี่ยยังวิ่งได้นะครับคุณผู้ฟังกลับการขาออกยังคล่องตัวงามวงวานด้านขาเข้าปริมาณรถจะมากช่วงแครายมาทางใต้ทางด่วนงามวงวานแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับใต้ทางด่วนไปพงเพชรไปบางเขนเข้าแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้บริเวณแยกเกษตรมีรอสัญญาณไฟเริ่มเห็นท้ายนะครับส่วนทางด้านของพหลโยธินขาเข้านะครับผ่านหน้ามองเกษตรเนี่ยเริ่มเห็นท้ายนะครับมีสะสมหนาแน่นช่วงใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับต่อเนื่องมาทางเสนาถ้าผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะคล่องตัวเข้ารัชโยธินเข้า5แยกลาดพร้าวอย่างคล่องตัวดีนะครับลาดพร้าวทั้งเข้าทั้งออกยังไม่ติดนะครับยังคล่องตัวดีรามคำแหงเริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันด้านบนของยกระดับนะครับรามคำแหงแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับณเวลานี้ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปลำสาลียังเคลื่อนตัวได้นะครับศรีนครินทร์ครับช่วงลำสาลีไม่ติดนะคุณผู้ฟังช่วงขาเข้านะครับแยกพัฒนาการนะแยกศรีพัฒน์เนี่ยเริ่มมีปริมาณรถมีท้ายนะครับอยู่เลยตรงข้ามกับโมเดิร์นฟอร์มไปลงอุโมงค์ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีไปชะลอช่วงข้ามทางรถไฟหัวหมากนะครับต่อเนื่องด้านหลังมาเนี่ยจากทางด้านของสีเทพามาทางสีเอี่ยมไปทางสีอุดมเข้าสีนุชยังคล่องตัวนะครับทั้ง2ด้านด้วยมอเตอร์เวย์สาย7จากทับช้างเข้าสีนครินทร์มีปริมาณรถนะครับช่วงกิโลเมตรที่1นะฮะรถเริ่มมาก คลื่อนตัวช้านะครับขึ้นทางพิเศษศรีรัตน์ยังคล่องตัวลงพระรามเก้านะครับมาทางด้านของแยกรามอย่างเคลื่อนตัวดีๆนะครับด้านบนยกระดับข้ามแยกรามเริ่มมีปริมาณรถในฝั่งขาเข้าของพระรามเก้านะครับลงมาทางด้านของแยก92แยก92เองเนี่ยที่มาจากทางเลียบทางด่วนรามินทราเริ่มมีปริมาณรถนะครับรอติดสัญญาณไฟท้ายมีสะสมช่วงเหนือบึงพระรามเก้านะครับส่วนด้านกลับการไปประชาธรรมเนี่ยยังคล่องตัวนะครับส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าปริมาณรถมากนะครับรู้ฟังท้ายสะสมอาคารสินทรทาวเวอร์ลงสาทรเหนือคล่องตัวสาทรได้กลับกันไม่มีปัญหานะครับสีลมก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้พระราม4ทั้ง2ด้านดูด้านฝั่งขาออกจากคลองเตยไปเกษมราษฎร์มีปริมาณรถนะครับเริ่มมีผลกระทบทางด้านของซอยอรรถกวีสุขุมวิท24ที่จะออกมาทางด้านของพระราม4รถเริ่มติดแล้วนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กรณีของอุบัติเหตุที่คุณบอยแจ้งมานะครับจรัญสนิทวงด้านขาออกเชิงทางขึ้นอุโมงค์แยกบรมราชชนนีที่มีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีอยู่ไหลทางด้านซ้ายมีคนเจ็บเป็นหญิง1รายจสร้อยประสานไปยังสน.บางยี่ขันให้แล้วนะครับส่วนกรณีคุณหนุ่มชาวดงพระราม2ขาออกนะที่มีอุบัติเหตุรถเก๋งนะครับไปเสียหลักหมุนชนราวเหล็กกั้นถนนนะครับแล้วไปขวางช่องทางคู่ขนานทุกช่องทางมีรถกู้ภัยแล้วนะครับเราประสานไปกับทางสน.บางมดเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ารอรถยกมาดำเนินการเพราะฉะนั้นท่านใดที่ใช้ขาออกฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับช่องทางคู่ขนานเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรเห็นบอกขวางทุกช่องทางจุดเกิดเหตุระหว่างซอยพระราม2ซอย5กับซอย7นะครับขวางทุกช่องทางในช่องทางคู่ขนานนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงตี4นาฬิกานะครับมีแจ้งอุบัติเหตุทางไลน์ @JS100 ลาดกระบังฝั่งขาเข้านะครับช่วงปากซอยลาดกระบัง 14/1 นะมีรถแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลืองชนกับรถเก๋งสีดำนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายนะฮะเมื่อช่วง4นาฬิกา3นาทีที่เราได้รับแจ้งนะครับก็เมื่อคืนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคุณผู้ฟังย้อนหลังกลับไปเมื่อช่วงเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมานี่นะครับซอย9สาย13อำเภอนิคมพัฒนาเกิดเหตุเมื่อช่วง4ทุ่มแล้วนะครับเนี่ยที่มีรถจักรยานยนต์นะครับชนท้ายรถบรรทุกพ่วงมีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ชาย1คนก็นำส่งไปยังโรงพยาบาลนิคมพัฒนานะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมอเตอร์เวย์ M6 มีการปิดทางเข้าช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงวันที่14สิงหาคมนะครับในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง5นาฬิกานะครับเพื่อรองรับงานรถไฟความเร็วสูงนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ครับเขาดำเนินการปิดทางเข้านะชั่วคราวในช่วงเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนะ10นะครับถึง14สิงหาคมเฉพาะช่วงเวลา20นาฬิกาถึง5นาฬิกานะครับเพื่อรองรับการปิดเบี่ยงการเบี่ยงงานจราจรนะครับบริเวณกม143/500นะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายในส่วนของโครงสร้างผ่านโครงสร้างสะพานในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับซึ่งทางตำรวจทางหลวงประจำจุดปิดทางเข้านะครับ M6 จำนวน4จุดด้วยกันก็จะมีกิโลเมตรที่118มีบริเวณด่านสีคิ้วทั้ง2ฝั่งและด่านขามทะเลสอนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ด้วยให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากระหว่างการดำเนินงานเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบการเบี่ยงการจราจรนั่นเองนะครับขอไปที่สายจะทางคุณวิมลนะฮะคุณวิมลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชคร
2: ับสุขุมวิทนะ
4: ปากซอยสุขุมวิท18นะมีรถเมย์นะแต่ผมมองไม่เห็นว่าเป็นสายอะไรนะเป็นรถไฟฟ้านะฮะ
2: คร
4: ับ จอดเปิดไฟกระพริบเสียอยู่ไม่เห็นคนขับนะฮะแต่ไม่มีผู้โดยสารแล้วนะ
2: ครับ
4: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะรถเริ่มจะชะลอตัวตรงนั้นแหละ
2: ตรงปากซอยเลยใช่ไหมคุณวิมล
4: ปากซอยเลยฮะ
2: โอ้ครับ
4: เลนซ้ายนะ
2: โอ้เห็นรถออกซอยนี่ก็ติดเหมือนกันนะเนี่ยไม่แน่ใจ
4: รถออกซอยไม่มีปัญหา
2: ได้ใช่ไหม
4: เขาอยู่ พูดง่ายๆว่าก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอย18
2: ก่อนถึงซอย
4: เพราะตรงนั้นจะมีป้ายรถเมย์อยู
2: ่ครับ
4: นะฮะแต่นี่รถเริ่มชะลอตัวแหละแต่แล้วมันก็มารอติดสัญญาณไฟแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วตอนนี
2: ้ครับ
4: นะฮะแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะ
2: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณวิมล
4: ครับ
2: สวัสดีครับก็เริ่มมีชะลอนะครับช่วงเข้าแยกอโศกนะคุณผู้ฟังปากซอยสุขุมวิท18นะครับมีรถจอดเสียอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเช้าวันนี้เนี่ยกรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ27องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวดูนิดนึงนะความชื้นสัมพัทธ์นะครับประมาณ84% นะครับ 84% นะฮะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมการจราจรนะครับในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการโดยเฉพาะถนนแพร่กษานะครับกับทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินตะรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการสวัสดีครับรองผู้กำกับครับ
5: สวัสดีครับผมครับ
2: ครับผมเริ่มติดหรือยังครับรอง
5: ช้านี้ตอนนี้เริ่มสะสมแล้วครับก็ท้ายแถวแต่ว่ายังไม่เยอะครับประมาณสัก200-300เมตรครับผมครับบริเวณจุดที่ปิดถนนเหลือ1ช่องการจราจรทั้ง2ฝั่งครับผมครับ
2: ครับดูแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไหมครับ
5: เพิ่มขึ้นครับถ้าประมาณสัก7โมงก็จะเริ่มเยอะขึ้นแต่ว่าจากเมื่อวานนะครับวันจันทร์เช้าวันจันทร์เมื่อวานเราก็เป็นห่วงแต่ว่าจากว่าประชาชนก็น่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางกันเยอะครับผมก็ทำให้การจราจรไม่กระทบมาที่ถนนสุขุมวิทครับผมครับ
2: ครับวันนี้ก็น่าจะมีหลายคนรู้แล้วก็เลี่ยงกันอย่างนั้นไหมคร
5: ับ ใช่ครับน่าจะเบาลงกว่าเมื่อวานครับผมครับ
2: เรื่องของป้ายแจ้งประชาสัมพันธ์นี่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับใน
5: ครับผมทางเทศบาลกับทางผู้รับเหมาครับผมครับได้ดำเนินการเรียบร้อยครับผมครับ
2: ครับ
5: แล้วก็ประชาสัมพันธ์ทำเพจต่างๆของท้องถิ่นด้วยครับผมครับ
2: อ๋อครับเดี๋ยวรบกวนให้ทางรองผู้กำกับนะครับย้ำเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนิดนึงครับเผื่อใครฟังอยู่ตอนนี้นะจะได้หลบเลี่ยงกันก่อนครับ
6: ครับสำหรับท่านที่เดินทางมาจากถนนศรีนครินทร์หรือถนนสุขุมวิทนะครับที่ต้องการจะไปนิคมอุตสาหกรรมบางปูหรือพื้นที่บางปูนะครับก็พยายามใช้เส้นทางขอให้ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทนะครับถ้าจะเข้านิคมก็ขอให้ไปเข้าในเขตพื้นที่สภ.บางปูนะครับวิ่งถนนสุขุมวิทตลอดสายนะครับผมครับสำหรับท่านที่จะมาจากบางพีนะครับตำรูนะครับก็ขอให้เลี่ยงถนนแพร่กษานะครับไปใช้ถนนบางพีตำรูนะครับผมครับแล้วก็เข้าถนนสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาปากน้ำนะครับก็จะทำให้ท่านไม่เสียเวลาบริเวณจุดก่อสร้างซึ่งทางผู้รับเหมานะครับมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงบ่อพักนะครับทำให้ปิดช่องการจราจรจาก3ช่องเหลือ1ช่องนะครับจะทำให้รถชะลอตัวบริเวณนั้นนะครับผมครับถ้าท่านหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีนะครับเป็นความสะดวกแก่ท่านนะครับผมครับ
2: ครับผมดำเนินงานถึงวันที่25นะครับรองผู้กำกับ
5: ใช่ครับผมใช่ครับ
2: ผมได้ครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: เมื่อวานตอนเย็นก็เรียบร้อยดีครับดีกว่าตอนเช้าครับผมครับ
2: ครับครับวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นหวังว่าอย่างนั้นนะครับหลายคนน่าจะหลบเลี่ยงกันนะครับ
5: ประชาชนน่าจะปรับตัวกันส่วนใหญ่แล้วครับผม
2: อ๋อครับผมเช้าวันนี้มีอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
5: ตอนนี้ยังไม่มีครับผม
2: ยังไม่มี
5: การจราจรยังคล่องตัวดีครับผมคร
2: ับ ได้ครับขอบพระคุณนะครับท่านรอง
5: สายินดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณพันตำรวจโทพิทยาสุรินตานะครับรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการด้วยนะครับทักทายหลายท่านเลยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบมาส่งกำลังใจคุณเอเออรุณสวัสดิ์มาเช้านี้คุณระพีทักทายยามเช้านะครับสวัสดีไปถึงคุณวันยุมาด้วยนะครับบอกว่าคุณพัทไม่สบายหรือเปล่าเสียงขึ้นจมูกโอ้โหวันนี้จับได้เลยใช่ไหมจับได้เลยนะครับนะเริ่มครับเริ่มมีอาการนะแม่นะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับนะขอบคุณในความห่วงใยมากๆเลยนะครับช่วงนี้แม่โดนฝนทุกวันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้ครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok

0: ือเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณ
1: โทร
0: 02-150-0888
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ว้ายหน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าน
9: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
10: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
9: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณผู้ฟังครับกรณีถนนพระราม4ด้านขาออกนะครับบริเวณแยกเกษมราษฎร์ที่มีปริมาณรถมากเนี่ยเนื่องจากมีงานปรับผิวการจราจรยังไม่แล้วเสร็จนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้รถติดมากเลยนะครับท้ายแถวนี่สะสมถึงตรงข้ามกับตลาดคลองเตยอะครับการจราจรติดขัดนะครับเป็นข้อมูลกันนะครับคุณผู้ฟังมีงานปรับผิวการจราจรที่ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่คืนผิวการจราจรช่องทางด้านซ้ายนะครับ

0: ใครใช้เส้นทางมีผลกระทบนะครับให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยก็รถจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะเริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยท่านใดใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รถดูหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็รถที่ออกมาจากซอยอรรถกวีก็มีเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับด้านขาเข้ายังคล่องตัวนะนะครับช่วงรอสัญญาณไฟท้ายยังไม่ยาวนะครับที่แยกเกษมราษฎร์นะครับถนนเกษมราษฎร์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุนทรโกษา5แยกนรนองนะครับแต่ด้านของแยกกรมศุลก็ยังไม่ติดนะปริมาณรถยังเรียกได้ว่าน้อยนะครับเข้ามาใช้เส้นทางยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะครับว่าจะมีการคืนผิวการจราจรได้แล้วหรือไม่เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยดูเหมือนรถเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเนี่ยจากทางตรงข้ามตลาดคลองเตยมาทางด้านของท้ายซอยอรรถกวีมาทางแยกเกษมราษฎร์นะครับดูเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้นะนะฮะท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะอัปเดตกันได้ล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนสุขุมวิทเนี่ยฮะเราดูภาพนะครับช่วงที่รถเคลื่อนตัวช้านะครับก็จะมีทางช่องทางด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นพระราม4ด้านขาออกนะครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้คืนผิวการจราจรก็จะมีกลวยยางวางบริเวณด้านซ้ายรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแต่ล่าสุดนี่เหมือนการจราจรไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยจากช่วงแยกรัชดาพระราม4ผ่านมาทางซอยไผ่สิงโตเข้ามาทางย่านของแยกเกษมราษฎร์นะครับดูเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันว่ามีการเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับส่วนสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับที่คุณวิมลแจ้งว่ามีรถนะเป็นรถเมไปจอดเสียนะครับบริเวณปากซอยสุขุมวิท18ตรงนี้ติดนะครับมีสะสมนะฮะเข้าแยกอโศกนะครับก็เริ่มที่จะมีรถชะลอตัวนะครับผ่านซอยสุขุมวิท18ตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณซอยสุขุมวิท22เลยนะครับนะก็เคลื่อนตัวช้าเลยนะครับส่วนด้านกลับกันจากนานาเข้าอโศกก็ไม่ติดนะครับเป็นไปตามจังหวะสัญญาณไฟเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีซ่อมผิวจราจรนะครับถนนพระราม4นะครับกับทางพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหลาสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
1: ตรงถนนพระราม4มีการปูราดยางจากแยกใกล้ๆแยกรัชดาพระราม4พระราม4ขาออกไปทางด้านแยกเกษมราษฎร์นะครับ
0: ครับ
1: ทางของรักโยธากทมดำเนินการปูยางมาต่อยด้านพระราม4ด้านขาออกรับแจ้งว่าจะทำประมาณ2เดือนพระราม4ขาเข้าขาออกเลยนะครับทำจากช่วงกลางคืน
0: ครับ
1: แล้วก็จะให้คืนผิวการจราจรก่อน 4:30 นะครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้รับแจ้งว่ามีปัญหาติดขัดนิดหน่อยก็เลยอาจจะเลยมานิดนึงแต่ตอนนี้ให้เลิกดำเนินการแล้วนะครับ
0: ตอนนี้คืนผิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: คืนผิวจราจรแล้วเรียบร้อยครับผม
0: อ๋อครับเขาทำงานทั้งสองฝั่งนี้พร้อมกันทั้งสองด้านเลยไหมครับ
1: ไม่ฮะคือปูทีละเลนครึ่งปูทีละเลนครึ่งด้านขาออกอาจจะปูด้านขาออกไปก่อนช่วงนี้ปูด้านขาออกก่อนนะครับจากแยกรัชดาพระราม4ไปถึงแยกพระโขนงของพื้นที่สนคลองตันแต่จะทำไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันนะครับไม่ได้ปูทีละเต็มเลนคือรับแจ้งจากทีมช่างว่าจะปูทีละเลนครึ่งเพื่อให้การจราจรยังพอสีได้ตามปกตินะครับในช่วงกลางคืนครับผม
0: อ๋อทำต่อเนื่องไปถึงแยกพระโขนงเลยใช่ไหมครับค่อยขยับขึ้นไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อทีนี้พอฝั่งขาออกทำถึงแยกพระโขนงก็จะสลับมาขาเข้าอย่างนี้แหละครับ
1: ก็คือทำเสร็จด้านหนึ่งแล้วก็จะขยับมาด้านขาเข้านะครับช่วงจากตั้งแต่ช่วงวันที่10สิงหาคมไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้น
0: ครับกำหนดเสร็จสิ้นนี่เขามีกำหนดว่าถึงวันไหน
1: ประมาณ2เดือนครับประมาณ
0: 2เดือน
1: แจ้งว่าประมาณ2เดือนนะครับ
0: ครับ นะฮะก็ดำเนินการเฉพาะช่วงกลางคืนแสดงว่าทำงานทุกวันอย่างนี้ไหมครับต่อเนื่อง
1: ทำอาจจะทำทุกวันหรือว่าอาจจะมีช่วงวันหยุดวันอาทิตย์ที่ว่าคนงานอาจจะหยุดตอนนี้เป็นการบริหารจัดการของทีมช่างแล้วก็ทีมวิศวกรที่ควบคุมงานว่าจะหยุดวันไหนนะครับ
0: อย่างช่วงนี้ฝนตกแทบจะบ่อยมากมีเรื่องของการเลี่ยงวันไหนบางวันบ้างไหมครับถ้ามีฝนตกอย่างเงี้ยโดยเฉพาะช่วงกลางคืน
1: อาจจะทำไม่ได้นะครับ
0: ก็ต้องเลื่อนไป
1: ปูยางนะครับ
0: ต้องเลื่อนไปเพราะไม่งั้นปูนก็เซตตัวไม่ได้เหมือนกันเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับแต่ละช่วงที่เขาทำงานที่ประมาณสักกี่เมตรได้อะครับสวัสดิ
1: ์จากวันเนี้ยรับแจ้งจากซอยเจริญสุขไปถึงแยกเกษมราษฎ
0: ร์ครับ
1: ช่วงนั้นก็น่าจะประมาณ200เมตรครับช
0: ่
1: วงนี้ช่วงนี้ประมาณ 2-300 เมตรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวติดตามกันนะครับก็คืนผิวการจราจรให้ทุกวันก็คือ 4:30 นวันนี้ล่าช้านิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าปูนเซตตัวหรือยังด้วยนะตอนเนี้ย
1: มันเป็นยางยางมาต่อย
0: เป็นยางนะ
1: มันแห้งเร็วครับผมปูนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็สามารถวิ่งแล้วก็วิ่งได้เลย
0: ครับล่าสุดในพื้นที่มีจุดอื่นที่มีผลกระทบมีการจราจรติดขัดบ้างไหมครับเช้านี
1: ้ตอนนี้จากแยกโสมเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้ากลางซอยสงบมตียังการจราจรยังวอสีได้ดีนะครับรถเคลื่อนตัวได้ดีอยู่บนสะพานมิตรธรรมสองยังมีช่องว่างนะครับทางด้านแยกกระทรวงมนตรีก็โศกสุริขาเข้าขาออกเปิดรอบก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านแยกเอกมัยสุริขาเข้าขาออกมุ่งหน้าทางด้านพระรามเก้าสองประมาณรถยังมากก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านพร้อมสีที่เดี๋ยวพระพงก็สามารถพอสีได้ตามปกติไม่มีปัญหาอุปสรรคในบริเวณแยกเฉยนะครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับสารวัตร
1: ครับผมครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องใช้เส้นทางพระราม4เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เขาดำเนินงานเทยางนะครับเทยางแอสฟัลต์นะครับก็2เดือนนะครับขาออกเริ่มก่อนก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จากซอยเจริญสุขไปแยกเกษมราษฎร์ตอนนี้คืนผิวการจราจรแล้วนะครับนะก็ดำเนินงานในช่วงกลางคืนถึงเวลา 4:30 ของแต่ละวันนะครับและเดี๋ยวดำเนินงานฝั่งขาออกเสร็จก็จะย้ายมาปูในฝั่งขาเข้านะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางด้วยโดยเฉพาะใครที่จะต้องใช้เส้นทางถนนพระราม4ในช่วงกลางคืนนะครับขอบคุณทางพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหลาสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมให้เป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้เส้นทางนะครับคุณผู้ฟังจอสร้อยด้วยนะครับปิดท้ายข้อมูลที่คุณไก่บางบอนนะครับโอ้เดี๋ยวมีอุบัติเหตุด้วยนะคุณไก่บางบอนนี่แจ้งเข้ามานะครับบอกว่าพระราม3จากแยกนราธิวาสนะครับมุ่งหน้าแยกนางลิ้นจี่การเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบไฟนะครับคุณอาทิพลนะครับแจ้งอุบัติเหตุกรุงธนบุรีเลยทางลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน100เมตรด้านขาออกมีรถเก๋งชนสุนัขสีน้ำตาลตายนะครับโอ้แล้วขวางอยู่ช่องทางขวาของช่องทางหลักล่าสุดเราประสานสนสำเร็จให้แล้วนะครับการจราจรเริ่มมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับการขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ครับ 6:57 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพอากาศแจ้งนายกตรวจเยี่ยมกองบิน1วันที่14สิงหาคมนี้ยังไม่ทำการบินเครื่องบินขับไล่ F-16 สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำ for cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอคู่กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กองทัพอากาศยืนยันนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ในวันที่14สิงหาคมนี้ยังคงไม่ร่วมบิน F-16 เหตุจากขั้นตอนความปลอดภัยและการฝึกตามมาตรฐานการบินยังดำเนินการไม่ครบย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
8: กองทัพอากาศชี้แจงกำหนดการตรวจเยี่ยมของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้หลังมีข่าวว่ากองทัพอากาศมีแนวคิดเชิญนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักบินร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศกองทัพอากาศยืนยันว่าในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 เนื่องจากการบินกับเครื่องบินขับไล่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการบินอย่างครบถ้วนทั้งการตรวจสุขภาพและความพร้อมทางการแพทย์การฝึกในห้องปรับสภาพความกดอากาศรวมถึงการฝึกและทดสอบขั้นตอนการสละอากาศยานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาโดยกองทัพอากาศย้ำว่าความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญสุดและหากในอนาคตมีความเหมาะสมนายกรัฐมนตรีจะร่วมทำการบินจะต้องดำเนินการตามกระบวนการฝึกและมาตรฐานเดียวกับนักบินกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัดสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจขีดความสามารถและบทบาทของ F-16พร้อมพบปะและให้กำลังใจนักบินเจ้าหน้าที่และกำลังพลกองบินที่1เท่านั้นนั้นจะทายดิ่มพลอยรายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากำลังเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังเพื่อพัน